0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำท่วมขังบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึง12ตุลาคมนี้ประเทศไทยมีความพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026เมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงประสงค์จะถ่ายทอดเสียงข่าวภาค 17:00 น. 19:00 น.และ 20:00 น.จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสามารถรับสัญญาณเสียงได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 97 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเร่งสนับสนุนการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเพิ่มเติมขณะที่สธนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคม
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้โดยภาพรวมหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการเร่งระบายน้ำโดยขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังส่วนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงยังคงมีมวลน้ำจากแม่น้ำประจินบุรีและแม่น้ำนครนายกไหลมาสมทบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำแม้ว่าขณะนี้ปริมาณฝนจะต่ำกว่าที่คาดการไว้ในหลายพื้นที่และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้แต่ไม่ประมาทโดยเฉพาะภาคใต้ที่อยู่ในช่วงมรสุมตลอดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
3: ต้องถือว่าในช่วงนี้ก็ผ่านไปแล้วเราก็ประมาทไม่ได้ก็ยังคงต้องเตรียมการรับมือนะครับเพราะช่วง3เดือนหลังเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างไรเสียมันก็ยังเป็นช่วงที่มีน้ำมากอยู่นะครับ
2: ด้านนายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรากรมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลลดระดับน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 3,488 ครัวเรือนกว่า30ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยได้ทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
3: ในที่ประชุมก็ได้เร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมเรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจนะครับแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อมาที่แบงค์แบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
0: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงซึ่งวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้ว 3,483 ครัวเรือนรวม 29,499,000 บาท รวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวม10ล้านบาท
1: ประเทศไทยพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี
4: ้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจวอล์กอินทรู19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
5: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
4: ขณะที่นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมครั้งนี้ว่านายกีปาเมือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในห้วงโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิสในปีนี้รวมถึงนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต้งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยภายหลังการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียตกลงจะส่งน้ำมันดีเซลปริมาณกว่า 300,000 ตันให้สหรัฐและตลาดโลกโดยทันทีก่อนจะจัดส่งเพิ่มอีก 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายนนี้และอีก 1 ล้านตันในทันทีหลังจากนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานโดยกระทรวงการคลังสหรัฐอนุญาตให้จำหน่ายน้ำมันดีเซลจากรัสเซียเป็นการชั่วคราวจนถึงเดือนเมษายนในปีหน้าท่ามกลางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและส่งผลให้ชาวอเมริกันเผชิญค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ภายหลังการประกาศข้อตกลงดังกล่าวประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐเป็นการตัดสินใจที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่เหมาะสมกับการเป็นประเทศพันธมิตรของยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 พร้อมแผ่นดินไหวตามมากกว่า10ครั้งทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ทั่วปานามาระกุงซานโฮเซเมืองหลวงของคอสตาริกาประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของปานามาส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายเป็นวงกว้างและเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่6จังหวัดทำให้ทางการปานามาสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในจังหวัดเอเรราและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 12.6 กิโลเมตรขณะที่คลองปานามาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่สำคัญของโลกและอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ203กิโลเมตรยังเปิดให้เรือสัญจรได้ตามปกติน
0: ายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประณามสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เป็นทั้งองค์กรจากเดิมที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเป็นรายบุคคลโดยแสดงความกังวลว่ามาตรการดังกล่าวจะกระทบต่อการดำเนินคดีและการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าสหประชาชาติจะสนับสนุนการทำงานของ ICC ต่อไปด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อตัดแหล่งเงินทุนและจำกัดการดำเนินงานของ ICC ทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับ ICC รุนแรงขึ้นหลังศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเมื่อปี2567ในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซา
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการเมืองมานาวส์ซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐอามาโซนัสของบราซิลประกาศปิดโรงเรียนรัฐทั่วเมืองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังหมอกควันจากไฟป่าปกคลุมทั่วเมืองส่งผลให้คุณภาพอากาศย่ำแย่โดยยังไม่มีกำหนดการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอันตรายจากหมอกควันขณะที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอุณหภูมิในเมืองมานาวส์สูงถึง40องศาเซลเซียสทำให้ทางการท้องถิ่นแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งด้านสถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติบราซิลตรวจพบจุดความร้อนในรัฐอามาโซนัสมากกว่า 3,700 จุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าขณะที่รัฐบาลบราซิลเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นจะทำให้พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเผชิญภัยแล้งและไฟป่าส่วนพื้นที่ทางตอนใต้เสี่ยงต่อฝนตกหนักและน้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-14 13-21 และ16-21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2-1เกม21-11 19-21 21-18 แล้วก็รอบรองชนะเลิศไปเจอกับลายคริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ13ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกแพ้ลายคริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกม21-18 14-21 และ19-21กีฬาเอ็กตรีมวอลสเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยและประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคาบินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คาบินยังจับคู่กับนัทนันดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพสลาลอมขณะที่วินิจพลวงอัจฉยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบทเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึกโวซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราและนักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที36.599วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาถวินสังวัย17ปีและกัญญาลักษณ์พงพิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยร่วมสิทธิ์ร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6ถึง12กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขันเดอะฮันวาไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลเอเชียนวีแมนจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่สนามเดอะเฮเว่นคันทรีคลับประเทศเกาหลีใต้ชนพันษาถวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ขณะที่กัญญารักษ์พงพิธานนท์คว้าสิทธิ์ฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดทัพนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทพร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ณนครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมเด็กพนันสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์

0: บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีประกอบในหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมักนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาใช้บรรเลงประกอบเพื่อให้เกิดอรรถรสในการรับชมโดยในอดีตดนตรีหนังตะลุงมีความเรียบง่ายเน้นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะได้แก่ทับโมงกลองและกลับต่อมาได้มีการนำเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเข้ามาผสมผสานเช่นออแกนกีตาร์ไวโอลินหรือกลองชุดเพื่อให้การแสดงหนังตะลุงมีความเป็นสากลและเพิ่มความน่าสนใจในกลุ่มผู้ชมยุคใหม่มากขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกปี2569ค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: อ
8: ย
7: ่
8: างมั่นคง
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเรา
8: ไม่แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการ

0: ประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเช้านี้ติดตามรับฟังความสำคัญและความพร้อมของการจัดงานครั้งนี้จากนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
1: สวัสดีค่ะท่านโฆษก
2: ครับสวัสดีครับหมอเอกครับผม
1: ค่ะขอเรียนถามท่านโฆษกถึงความสำคัญของการที่ประเทศไทยอะค่ะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกในครั้งนี้อะค่ะ
2: สำหรับการประชุมนะที่เรารู้กันว่าเป็นประชุม World Bank IMF อะครับจริงแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ว่าคนที่มาร่วมประชุมเนี่ยก็คือคนระดับแกนนำของการเงินการคลังทุกประเทศของโลกเลยนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเราเทียบง่ายๆอย่างที่นายกรัฐมนตรีหรือว่าท่านรัฐมนตรีคลังชอบใช้คำก็คือว่าโอลิมปิกของการเงินการคลังก็คือแต่ละคนเนี่ยถือว่าเป็นแชมเปี้ยนคือเป็นระดับหัวแถวของการเงินการคลังโลกนะครับที่จะมาพูดคุยในประเทศไทยครับ
1: ค่ะรัฐบาลได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆอย่างไรคะเพื่อรองรับผู้แทนจากนานาประเทศอะค่ะทั้งในด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัย
2: ครับอันแรกก่อนคือเราต้องพูดถึงตัวเนื้อหาเนา
1: ะ
2: สิ่งที่ได้เตรียมมาครับก็คือว่าประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยก็จะเป็นคนที่สามารถกำหนดประเด็นกำหนดเนื้อหาแล้วก็มีวาระในการพูดคุยรวมถึงมีโอกาสได้พบปะผู้นำการเงินการคลังโดยที่เราไม่ต้องไปหาเขาแต่เขามาอยู่บ้านเราเนี่ยก็มีการพบปะกับผู้นำในหลายคนหลายพื้นที่หลายประเทศนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าเนื้อหาในการประชุมเนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกจากเดิมเนี่ยที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายกรัฐมนตรีเดินทางไปหลายประเทศรวมถึงที่ผ่านมาไป UN เนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราอยู่บนจอเรดาร์ของโลกคือในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นห่วงโซ่อุปทานคือประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกตรงนี้นี่เองเนี่ยในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือแกนในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดแรกจุดที่สองคือเรื่องของการเตรียมการแล้วก็มีการเตรียมการทั้งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเราดูตั้งแต่ต้นทางคือการให้วีซ่าการเข้ามาในประเทศเดินทางเข้ามาแล้วการอยู่โรงแรมการพักในที่พักเนี่ยเป็นอย่างไรการเดินทางไปประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นอย่างไรประสบการณ์ที่จะได้รับระหว่างอยู่ประเทศไทยรวมถึงสุดท้ายครับคือก่อนเดินทางออกก็มีการสร้างความประทับใจตั้งแต่ต้นจนปลายรวมถึงเนื้อหาที่อยู่ในการประชุมทุกอย่างมีการร้อยเรียงและกำหนดเพื่อให้ประชาชนคนไทยเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งตอนที่ระหว่างประชุมแล้วก็หลังจากที่ประชุมแล้วครับ
1: ค่ะท่านนายกได้มีการกำชับหรือว่ามอบนโยบายอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอะค่ะ
2: ครับก็ในเรื่องของการจัดประชุมก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเนื้อหาการประชุมต้องมีการเน้นย้ำว่าต้องให้ประชาชนไทยได้ประโยชน์และเป็นเวทีที่รัฐบาลไทยหรือประเทศไทยได้โชว์แล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการเงินการคลังของโลกอันนี้คือข้อสั่งการหรือว่าแนวทางแรกแนวทางที่สองคือการดำเนินการประชุมเนี่ยก็ต้องให้สร้างความประทับใจนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสุดท้ายคือต้องให้เขาเนี่ยทุกคนที่ได้มาเนี่ยในอนาคตก็ยังจะหวนคิดถึงประเทศไทยอยู
1: ่ค่ะในช่วงการประชุมเนี่ยค่ะถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยอย่างเช่นฝนตกหนักเพราะมีการพยากรณ์อากาศด้วยว่าฝนจะตกหนักในช่วงนี้ค่ะเราได้มีแผนหรือว่ามาตรการรองรับยังไงบ้างอะค่ะ
2: ก็ในช่วงการประชุมก็กรมอุตุนิยมวิทยารายงานแล้วก็มีการคาดการณ์ยิ่งใกล้วันเราจะยิ่งมีความชัดเจนแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่การคาดการณ์เนี่ยเราพบว่าฝนที่ตกส่วนใหญ่จะไปทางภาคตะวันออกแต่ฝนจะจะมีประปรายที่กรุงเทพมหานครบ้างนะครับสิ่งแรกที่เตรียมคือไม่ว่าอย่างไรก็ตามได้เตรียมสถานการณ์รองรับกรณีที่แย่ที่สุดคือฝนตกหนักมากและตกแช่เลยก็คือมีการปรับรูปแบบของงานบางช่วงที่อาจจะต้องมีการมาอยู่นอกอาคารนะครับในทางกิจกรรมก็ให้ดำเนินการเตรียมแผนไว้อันที่สองคือถ้าเกิดว่ามีเหตุด่วนเช่นมีลมกันโชกแรงมีน้ำล้นขึ้นมาอีกก็จะมีการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือแล้วก็มีการดำเนินการเพื่อให้การขนส่งลำเลียงรวมถึงการแก้ปัญหานะครับเฉพาะหน้าซึ่งจะมีหน่วยฉุกเฉินมีตำรวจมีหน่วยแพทย์กู้ชีพสแตนบายอยู่พร้อมตลอดเวลาทั้งที่พักแล้วก็ทั้งที่ประชุมนะครับ
1: ค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้ค่ะเราจัดกิจกรรมหรือว่าไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างอะคะ
2: ก็ไฮไลท์ของการประชุมคือการประชุมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนื้อหาการประชุมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่เจ้าภาพแล้วเป็นแค่สถานที่จัดประชุมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อให้การประชุมเนี่ยดำเนินการประชุมโดยที่มีเนื้อหาการประชุมที่คนไทยจะได้ประโยชน์อันนี้คือไฮไลท์เลยนะครับแต่เรื่องของส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อสร้างความประทับใจเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นการจัดไทยแลนด์พาวิเลียนที่ทำให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้เข้าไปเยี่ยมชมว่าประเทศไทยมีอะไรบ้างในพื้นที่จัดงานประชุมนะครับว่าประเทศไทยมีการท่องเที่ยวตรงไหนจังหวัดไหนเป็นอย่างไรอาหารการกินหรือชีวิตของไทยเป็นอย่างไรเพื่อให้เขารู้ประเทศไทยจากแค่เดินในห้องประชุมหน้าห้องประชุมก็เห็นละอันที่สองคือได้จัดเตรียมเรื่องสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของงานเลี้ยงรับรองในวันที่พิธีเปิดแล้วก็ก่อนส่งเขากลับเนี่ยเรียกว่าได้เตรียมการเพื่อสร้างความประทับใจไม่ว่าจะเป็นการโชว์ละครหุ่นของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์มวยไทยก็จะเป็นโชว์ดนตรีที่เป็นดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับของไทยด้วยนะครับอาหารการกินที่ใช้วัสดุปรุงแต่งของไทยเมนูอาหารเช่นต้มยำกุ้งที่ชาวต่างประเทศรู้จักกันดีหรือว่าจะเป็นอาหารหวานที่เป็นพวกทับทิมกรอบอะไรเงี้ยครับรวมถึงการแสดงเนี่ยก็จะมีเซอร์ไพรส์เพื่อให้เขาเห็นภาพว่าประเทศไทยไม่ใช่มีแค่เครื่องดนตรีไทยแต่งชุดไทยที่เป็นของไทยแล้วเนี่ยยังมีคนไทยที่ไปอยู่ในเวทีสากลก็คือมีน้องเนเน่เนี่ยเป็นแขกของนายกที่จะมาโชว์ด้วยอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดรวมถึงก่อนกลับจะมีของฝากซึ่งเป็นชุดเครื่องหอมจากโรงงานแล้วก็ผู้ผลิตของไทยเพื่อให้เขากลับไปเนี่ยเมื่อไปใช้ในบ้านเขาหรือที่สำนักงานเขาเนี่ยเขาก็จะมีความคุ้นเคยกับกลิ่นแล้วก็ทำให้นึกถึงประเทศไทยอยู
1: ่ค่ะก็คือกลับไปแล้วก็ยังสร้างความประทับใจ
2: ค
1: ่ะประเทศไทยจะใช้โอกาสจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ค่ะนำเสนอศักยภาพหรือจุดแข็งด้านใดของประเทศนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ดึงดูดการค้าการลงทุนนะคะ
2: ก็ประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยอย่างแรกคือเวลาที่เราเดินทางไปในหลายประเทศจากการทำงานอย่างหนักของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิ่งที่ชาวต่างประเทศเห็นและมองเข้ามาในประเทศไทยรวมถึงนักลงทุนสถาบันการเงินต่างๆก็คือเขามีความเชื่อมั่นกับประเทศไทยยืนยันได้จากเรตติ้งของสถาบันให้เรตติ้งของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น Moody's S&P หรือว่า Fitch Ratingsเนี่ยเขาให้ประเทศไทยเนี่ยมีมุมมองที่เป็นบวกก็คือว่าแม้ว่าสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางแม้ว่าสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมีปัญหากดดันกับเศรษฐกิจทั้งโลกแต่ประเทศไทยเนี่ยสามารถอยู่รองรับได้และประเทศไทยมีทิศทางที่จะกำลังเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ยุคอนาคตและที่สำคัญคือเขามองว่าการเมืองไทยเนี่ยมีเสถียรภาพจุดนี้เป็นจุดสำคัญหลายๆจุดร่วมกันที่ทำให้เขามองไทยว่ามีเสถียรภาพพร้อมและรับนักลงทุนการจัดงานนี้ครับก็เป็นการแสดงเลยว่ามีเสถียรภาพจากภายนอกที่มองเข้ามาแล้วเมื่อชวนเข้ามาที่ภายในเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมจริงๆที่จะเป็นศูนย์กลางเนี่ยนอกจากเรื่องของการเมืองโลกที่ประเทศไทยไม่อยู่ในอิทธิพลของขั้วอำนาจใดสามารถบาลานซ์อิทธิพลได้แล้วก็เป็นเพื่อนทางกลยุทธ์กับหลายๆประเทศตรงนี้เองในส่วนของการเงินก็จะยืนยันตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่าในระบบการเมืองโลกระบบการเงินโลกระบบค้าขายกับโลกเนี่ยประเทศไทยก็อยู่ในห่วงโซ่ที่ทุกคนจะคิดถึงนี่แหละครับเป็นจุดที่เป็นข้อสรุปของการทำงานในช่วง3-4 เดือนหรือว่า1 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลเนี่ยครับ
1: ค่ะแล้วรัฐบาลคาดหวังผลลัพธ์อะไรคะจากการประชุมครั้งนี้อะค่ะเพื่อที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอะ
2: ครับความคาดหวังคือประชาชนไทยจะได้ประโยชน์อะไรประชาชนไทยเนี่ยจะได้ไม่ใช่แค่เป็นเจ้าภาพการประชุมแล้วจบไปในแค่หนึ่งอาทิตย์หรือมีคนมาเที่ยวแล้วกระตุ้นการใช้จ่ายเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นแต่ประชาชนไทยหรือคนไทยจะได้ประโยชน์ในระยะยาวคือเมื่อจุดยืนของประเทศไทยเนี่ยชัดเจนแล้วว่าทุกประเทศทั่วโลกให้การยอมรับมีความเชื่อถือมีความเชื่อมั่นในระบบการเงินการคลังเราเป็นคนนำในเรื่องของทิศทางการเงินการคลังโลกและมีส่วนร่วมในระดับนำของการเงินการคลังโลกกันนะครับประชาชนไทยได้ประโยชน์ก็คือว่าการลงทุนนักลงทุนก็จะเข้ามาในประเทศไทยตรงนี้การลงทุนโดยตรงเนี่ยก็ทำให้คนไทยได้รับการจ้างงานและให้เราเลือกได้ครับว่าจะให้เป็นการจ้างงานรวมถึงการลงทุนที่มีคุณภาพตรงนี้นี่เองเนี่ยก็เป็นจุดสำคัญที่ประเทศไทยและคนไทยได้ประโยชน์นะครับในอนาคตรวมถึงพอเรามีทิศทางการเงินการคลังหรือการไปมาหาสู่ค้าขายกับต่างประเทศได้มากขึ้นคนไทยก็จะมีโอกาสออกไปสู่ต่างประเทศนักลงทุนไทยก็จะมีโอกาสออกไปสู่ต่างประเทศธุรกิจไทยธุรกิจ SME ตัวเล็กตัวน้อยธุรกิจเกษตรก็จะได้ออกไปสู่ต่างประเทศได้รับการยอมรับตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นจุดที่คิดว่าระยะยาวเราได้ผลจากการประชุม1สัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านโฆษกฝากถึงประชาชนนะคะในฐานะเจ้าภาพแล้วก็ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการร่วมต้อนรับผู้ที่มาร่วมประชุมครั้งนี้อะค่ะ
2: ครับผมก็คือในช่วงประชุมเนี่ยใช้เวลาที่เขาเดินทางเข้ามาแล้วก็มีการประชุมย่อยแล้วก็รวมถึงกว่าจะเดินทางกลับเนี่ยใช้เวลาประมาณอาทิตย์หรือบางคนบางกลุ่มเนี่ยเขาอาจจะอยู่ต่อในการประชุมรอบนี้ครับจะมีคนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยเข้ามาเนี่ยน่าจะประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนเขาก็จะเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แค่มาร่วมประชุมอย่างเดียวแต่เขาก็จะมาใช้ชีวิตกับพวกเราเขาก็จะเดินทางสัญจรเขาก็จะมีการไปกินอาหารมีการไปเที่ยวนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยคนไทยถ้าเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาเนี่ยก็ให้การต้อนรับด้วยมิตรไมตรีอันดีแบบที่เราทำกันอยู่เสมอนะครับและให้การเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยรอยยิ้มด้วยการดูแลด้วยการเอาใจใส่ตรงนี้นี่เองเนี่ยจะสร้างความประทับใจในภาพรวมทำให้เขากลับไปแล้วเขาคิดถึงประเทศไทยคิดถึงคนไทยและจะกลับมาหอบเงินมาลงทุนในประเทศไทย
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดพะเยาเตรียมจัดงานครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในปี2570พร้อมจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญและถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดผ่านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นติดตามได้จากรายงานค่ะ
7: ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมืองพะเยามีประวัติยาวนานมากกว่า900ปีในวันที่28สิงหาคม2570จังหวัดพะเยาจะครบรอบ50ปีของการก่อตั้งจังหวัดนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผนเตรียมงานออกแบบคำขวัญโลโก้มาสคอตและหนังสือที่ระลึกเน้นสะท้อนประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของจังหวัดล่าสุดเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีพิธีอัญเชิญและพิธีต้อนรับพระพุทธรูปประติมากรรมหินทรายศิลปะสกุลช่างพะเยาจากจังหวัดเชียงใหม่มาจังหวัดพะเยาและประดิษฐานณพิพิธภัณฑ์เวียงพะเยาวัดลีอำเภอเมืองพะเยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมงานครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในการนำโบราณวัตถุกลับมาอยู่ในบริบททางประวัติศาสตร์ของเมืองและสามารถใช้เป็นหลักฐานสำหรับการเรียนรู้รากเหง้าของคนพะเยานางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวว่าในโอกาสสำคัญครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาได้มีการวางแผนขับเคลื่อนงานหลายด้านหนึ่งในนั้นคือการเตรียมจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
8: จะมีการทำเหรียญกษาปณ์50ปีจังหวัดพะเยาที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายผลิตตามที่พรีออเดอร์ เหมือนแลกเงินอะเหมือนเราอยากจะแลกสัก 5,000 หมื่นนึงแล้วก็พรีออเดอร์ไปทำจำนวนจำกัดไม่ได้เหมือนกับเหรียญที่เราใช้อยู่ทุกวันแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นกึ่งๆเหรียญที่ระลึกคือว่าทำในวาระพิเศษก็ทำตามพรีออเดอร์นะคะแต่ว่ามันจะข้อดีคือมันจะมีมูลค่าในตัวเองเหมือนเราเอาเงินไปแลกอะนะคะแล้วก็ด้วยความที่ทำจำนวนจำกัดตามพรีออเดอร์เนี่ยเชื่อว่าเวลาผ่านไปอะมูลค่าจะเพิ่มนะคะแล้วก็อีกหน่อยเป็นของที่ระลึกได้เลยสมมติใครจะบวชใครจะแต่งงานลูกหลานเนี่ยเอาไปเป็นของที่ระลึกได้เลยไม่ได้ทำกันบ่อยๆน่าจะเป็นเฉพาะโอกาสสำคัญที่จะได้ทำ
7: การจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณาหลักเกณฑ์และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามระเบียบของทางราชการเหรียญกระสาบที่ระลึกเป็นเหรียญกระสาบอีกประเภทหนึ่งที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะในโอกาสสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จัดทำขึ้นด้วยโลหะที่มีค่าทองคำเงินและโลหะผสมทองแดงมีสภาพเป็นเงินตราและชำระหนี้ได้ตามกฎหมายตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏบนเหรียญโดยเหรียญแต่ละชนิดจะมีราคาสูงต่ำแตกต่างกันส่วนใหญ่นิยมเก็บสะสมเหรียญกระสาบที่ระลึกมากกว่านำออกมาใช้หมุนเวียนเนื่องจากเป็นเหรียญที่มีรูปแบบเฉพาะและมีจำนวนจำกัดรวมทั้งเป็นเหรียญที่มีลวดลายแตกต่างกันไปโดยมีการจารึกภาพบุคคลเหตุการณ์สถานที่หรือข้อความที่แสดงเกี่ยวข้องกับโอกาสในการผลิตการจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาถือเป็นการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์เมืองพะเยาในโอกาสสำคัญดังกล่าวสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
6: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังวางแผนดูแลประชาชนในช่วงวิกฤตน้ำท่วมเตรียมสำรองยาและเวชภัณฑ์พร้อมระดมทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
9: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีโดยนายสุประชาติเขมวุฒิพงศ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่านายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังได้กำชับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตามแผนป้องกันน้ำท่วมที่วางไว้ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์บนที่สูงเตรียมพร้อมยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนอาหารและน้ำสำหรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอสำรวจระบบสำรองไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนบริการประชาชนในภาวะน้ำท่วมเช่นการขนย้ายผู้ป่วยการส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งการจัดบริการตรวจรักษานอกโรงพยาบาลและทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทีมหมอครอบครัวดูแลถึงบ้านเพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดบ้านติด
10: ค่ะนี้ก็จะมีการเรียกว่ากระบวนการเฝ้าระวังนะครับทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ได้มีการเรียกว่าเปิดสถานการณ์ที่จะคุยกันนะครับแล้วก็มีการติดตามข้อมูลสถานการณ์การที่เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งนะครับหรือว่าการที่เกิดภาวะที่น้ำหลากเข้ามาซึ่งตอนนี้งานยุทธศาสตร์เองนะครับก็ได้มีการติดตามและมีการรายงานตามข่าวต่างๆนะครับเพื่อที่จะประมวลว่าเราจะมีโอกาสเสี่ยงแล้วก็มีการจัดระดับสุดท้ายเราก็จะมีการเปิดเขาเรียกว่าเปิดสถานการณ์ฉุกเฉินเปิดห้อง EOC ICSเพื่อที่จะดำเนินการการจัดการตั้งแต่เรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมการดูแลคนการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือการขนย้ายผู้ป่วยนะครับ
9: อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมระบบบริการทางการแพทย์ที่ได้ยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงพร้อมสำรองยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอตลอดจนการดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดตรังได้เตรียมพร้อมดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุและพร้อมเปิดใช้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อระดมทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนามและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย
10: สถานพยาบาลต่างๆเองก็ได้มีการจัดทำแผนแล้วครับแผนรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ที่มีโอกาสน้ำท่วมได้นะครับก็จะมีการเขียนแผนเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งคิดว่าขณะนี้จังหวัดตรังเองบทเรียนจากที่ผ่านมาก็เชื่อว่าเราน่าจะรับสถานการณ์น้ำท่วมในด้านการบริการได้นะครับแล้วก็คิดว่าการบริการจะมีความต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่ป่วยที่ต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องก็จะมีระบบการส่งยามีระบบเทเลเมดตามที่ได้บอกไว
9: ้ทั้งนี้ในการเตรียมการสำหรับพื้นที่จังหวัดตรังที่มีโอกาสเกิด อุทกภัยในช่วงปลายปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนที่บ้านและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับศูนย์พักพิงในพื้นที่โดยจะมีระบบดูแลสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและควบคุมโรครวมถึงดูแลด้านสุขภาพจิตใจของผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยโยยศพรอัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
6: ท่านผู้ฟังคะสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพสร้างนักฟุตบอลรุ่นใหม่ควบคู่กับการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะและศักยภาพด้านกีฬาวางรากฐานสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มีคุณภาพติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
11: การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3นอกจากจะมีทีมจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศแล้วอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจและน่าจับตามองไม่แพ้กันคือทีมฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยที่สามารถก้าวขึ้นมาต่อกรกับสโมสรระดับอาชีพได้อย่างน่าสนใจหนึ่งในนั้นคืออาชาพยองสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพในโซนภาคกลางที่สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยการผ่านเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนลีกได้ถึง6ฤดูกาลติดต่อกันซึ่งในฤดูกาลนี้ทัพอาชาพยองยังเสริมทัพด้วยนักเตะต่างชาติมากประสบการณ์อย่างยูบยองซูกองหน้าชาวเกาหลีใต้ซึ่งเคยค้าแข่งกับสโมสรในไทยลีกมาแล้วหลายทีมอาทิชลบุรี FC และอยุธยายูไนเต็ดเพื่อเข้ามาเพิ่มประสบการณ์และศักยภาพในแนวรุกพร้อมเป้าหมายสำคัญคือการพาทีมก้าวขึ้นสู่ไทยลีก2ด้านโค้ชแบงค์ดำรงศักดิ์บุญม่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายในฤดูกาลนี้ยังคงเหมือนทุกฤดูกาลที่ผ่านมาคือการคว้าแชมป์โซนให้ได้เร็วที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรอบแชมเปี้ยนส์ลีกและเดินหน้าสู่เป้าหมายในการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2ต่อไป
12: เรายังคงเป้าหมายเดิมครับก็คือต้องคว้าแชมป์โซนให้ได้ให้เร็วที่สุดครับแล้วก็เตรียมให้พร้อมสุดในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกครับผมไม่ได้มีจุดอื่นสำหรับการไปรองกรุงเทพครับเราเป้าหมายไว้ที่สูงสุดตรงนั้นอยู่แล้วครับก็ฝากกองเชียร์ครับช่วยกันเชียร์เราให้เราประสบความสำเร็จในการเลื่อนระดับไทยลีก2ให้ได้ครับ
11: แต่สิ่งที่น่าสนใจของทัพอาชาพยองอาจไม่ได้อยู่แค่การเสริมทัพด้วยนักเตะชื่อดังแต่อยู่ที่แนวทางการพัฒนานักฟุตบอลของสโมสรที่วางระบบตั้งแต่ทักษะฟุตบอลสมรรถภาพทางร่างกายระเบียบวินัยไปจนถึงความเป็นมืออาชีพควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านการศึกษาเพราะเป้าหมายของสโมสรไม่ได้เพียงต้องการสร้างให้ทีมประสบความสำเร็จในสนามแต่ต้องการสร้างนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพและเปิดเส้นทางให้นักฟุตบอลรุ่นใหม่ก้าวไปสู่ลีกอาชีพในระดับที่สูงขึ้นซึ่งมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพยังได้จัดโครงการคัดเลือกทุนนักกีฬาฟุตบอลเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านฟุตบอลได้เข้ามาศึกษาต่อและพัฒนาตัวเองทางด้านวิชาการและทักษะกีฬานายภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพกล่าวว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเรียนควบคู่กับการฝึกซ้อมและได้ลงแข่งขันในรายการต่างๆมากมายเพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อยอดสู่นักกีฬาอาชีพต่อไป
13: เราเองเดี๋ยวก็จะมีโครงการในการทัดทุนนักศึกษาใหม่ทุกๆปีนะครับโดยการหาน้องๆที่จบระดับม.6 หรือปวช.ที่มีความสามารถนักกีฬาเข้ารับทุนการศึกษาที่เราซึ่งกระบวนการหลังจากเรารับเข้ามาแล้วเนี่ยเราเองก็ให้ความสำคัญเรื่องการเรียนพร้อมกับการฝึกซ้อมเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพแล้วก็ต่อยอดของการเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปครับ
11: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพไม่ได้มุ่งหวังเพียงความสำเร็จในสนามแต่ยังมุ่งสร้างนักฟุตบอลรุ่นใหม่ควบคู่กับการศึกษาเพื่อวางรากฐานสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพขณะที่เป้าหมายสำคัญในฤดูกาลนี้คือการพาทีมก้าวขึ้นสู่ไทยลีก2ให้ได้และพิสูจน์ว่าทีมฟุตบอลจากรั้วมหาวิทยาลัยก็สามารถก้าวสู่เวทีฟุตบอลอาชีพได้ไม่ต่างจากทีมอื่นๆกุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
6: วันนี้เวลา 9:05 นขอเชิญชมรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์ NBT2HD และรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศสัปดาห์นี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจลดภาระค่าเดินทางของประชาชนด้วยระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้า การยกระดับรถโดยสารประจำทางสู่รถเมล์ไฟฟ้าตลอดจนการพัฒนาระบบรางและมอเตอร์เวย์เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเชื่อมไทยกับภูมิภาค
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
15: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่1ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น2พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา3มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: งประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เช้าวันนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็จะนำประเด็นสำคัญและการดำเนินการของรัฐบาลที่น่าสนใจมาพูดคุยกันแบบเคลียร์ๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในช่องทางพอดแคสต์สวัสดีครับท่านรองโฆษกลลิดาครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยนะคะ
1: เช้าวันนี้คงต้องชวนท่านรองโฆษกคุยเรื่องที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่12ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเรียกว่าสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์ทีเดียวนะครับท่านรองโฆษกครับการประชุมครั้งนี้ถ้าจะเรียกสั้นๆว่าการประชุม IMF World Bank เนี่ยมีความสำคัญยังไงครับแล้วก็มันก็ดูเหมือนเป็นการประชุมนานาชาติทั่วๆไปอย่างนั้นไม่ใช่เหรอครับ
2: เวทีนี้ค่ะเป็นเวทีที่รวบรวมคนจากที่เป็นเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจการเงินนะคะจากระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารโลกของแต่ละประเทศธนาคารกลางของแต่ละประเทศด้วยรวมถึงภาคธุรกิจนะคะรวมถึงภาคประชาสังคมภาคประชาชนด้วยค่ะก็จะมาคุยกันแล้วก็เพื่อต่อยอดในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตนะคะ
1: ครับ
2: โดยหลายๆคนอาจจะสับสนระหว่าง IMF กับ World Bank นะคะเพราะคิดว่าจะเป็นองค์กรเดียวกันแต่2องค์กรนี้แยกกันค่ะโดย IMF เนี่ยจะดูเรื่องเสถียรภาพทางการเงินการคลังในส่วนของ World Bank จะเน้นในเรื่องการพัฒนาและการลดความยากจนค่ะ
1: ครับ
2: โดยงานในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นนะคะวันที่12ถึง18ตุลาคมอย่างที่อาจารย์ได้ว่าไว้ค่ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะเป็นการจัดขึ้นครั้งที่2แล้วนะคะหลังจากปี2534ค่ะที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับ
2: โดยประเทศไทยก็เป็นโฮสต์เป็นเจ้าภาพค่ะแล้วก็คนไทยก็จะได้ประโยชน์อีกหลายๆอย่างเลยค่ะ
1: ได้ข่าวว่ามีคนลงทะเบียนมาเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวนะครับท่านรองครับที่เขาเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับIMF World Bank เนี่ยต้องมีความเชื่อมั่นว่าประเทศเรามีอะไรดีในสายตาของนานาชาติอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะในเรื่องของความพร้อมของประเทศไทยนะคะเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วแล้วก็ไม่บ่อยนักนะคะที่หลายๆประเทศเนี่ยที่ได้จัดเป็นครั้งที่2ค่ะเนื่องจากมีสมาชิกจากหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็จะเวียนกันจัดนะคะทุก3ปีแต่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นครั้งที่2เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของประเทศไทยด้วยรวมถึงมีรายงานที่เป็นหลักฐานเลยค่ะว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะมีการอ้างว่าประเทศไทยเนี่ยค่ะมีความพร้อมมากในการจัดงานนะคะในทุกๆด้านรวมไปถึงคุณคริสติน่ากอเกียว่าได้กล่าวในเวทีฟอบเมื่อหลายวันที่ผ่านมาที่สิงคโปร์นะคะกล่าวชื่นชมประเทศไทยรวมถึงมีการแจ้งว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เหมาะสมในการจัดงาน World Bank ในครั้งนี้ด้วยค่ะเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะรวมถึงบทบาทของเอเชียแปซิฟิกที่เพิ่มมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบันด้วยค่ะซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ
1: เขาเชื่อในความเป็นมืออาชีพความพร้อมของคนไทยนะครับว่าจะทำในเรื่องนี้ได้ทีนี้ในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับทางประเทศไทยเราก็ได้เสนอแนวคิดการจัดงานนะครับว่า Thailand New Horizonempowering people building resilience คนที่ไม่สันทัดภาษาอังกฤษฟังแล้วก็เข้าใจยากแนวคิดที่เราเสนอเรื่องนี้แบบนี้เนี่ยมันคืออะไรครับประเทศไทยเราต้องการจะบอกอะไรกับชาวโลก
2: อย่าง New Horizon เนี่ยก็คือเป็นขอบเขตน่านฟ้าใหม่นะคะในปัจจุบันเนี่ยโลกก็เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะมี AI เข้ามานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงวัยรวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและรวมถึงขั้วอํานาจของโลกที่มีการกีดกันทั้งด้านภาษีต่าง
1: ๆครับ
2: ตรงเนี้ยค่ะเปลี่ยนแปลงไปทําให้ประเทศไทยเนี่ยต้องมีการพัฒนาในเรื่องทักษะของคนหรือว่าทางด้านเศรษฐกิจการเงินต่างๆที่เพื่อมาสอดรับกับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นความเสี่ยงในอนาคตค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะสื่อเนี่ยก็ มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับแต่พูดถึงสภาพปัจจุบันแล้วก็โอกาสที่จะมองต่อไปในอนาคตนะครับแล้วการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank หนนี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างโอกาสให้กับประเทศเรายังไงเราจะเอามาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการที่เราจะเดินไปข้างหน้าได้ยังไงครับ
2: ก็มองว่าเรื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะทำให้การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจการเงินธุรกิจก็เป็นไปได้อย่างรวดเร็วโดยประเทศไทยเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นเขาเรียกว่ารอให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นแต่ประเทศเราเนี่ยต้องปรับตัวพัฒนาเพื่อที่จะสอดรับกับความท้าทายกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะคะโดยที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีการพัฒนาคนพัฒนาทักษะแรงงานรวมถึงต่อยอดเครือข่ายจากการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับประเทศมากที่สุดด้วยค่ะ
1: เพราะจะมีบุคคลสำคัญมาเยอะเลยการสร้างเครือข่ายเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่งก็จะมีความสำคัญนะครับครับแล้วก็แน่นอนว่าการประชุมผลเนี้ยก็จะเป็นเวทีนะครับที่จะได้เรียนรู้เราก็จะได้องค์ความรู้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของ IMF World Bank แล้วก็ประเทศต่างๆทีนี้เข้ามาบ้านเราทั้งทีเนี่ยจะเรียนรู้จากเขาอย่างเดียวเหรอครับเรามีอะไรให้เขาเรียนรู้มีอะไรที่เราจะเอาไปโชว์เขาเป็นตัวอย่างได้มั่งมั้ยครับ
2: ก็อย่างที่ท่านเอกนิติได้กล่าวไปนะคะประเทศไทยเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างอยากจะโชว์เขาแต่ว่าจุดที่จะเน้นเลยในเรื่องของการเงินดิจิตอลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทย Plus 60 40นะคะที่ท่านเอกนิติได้มีการนําเอาเป๋าตังระบบเป๋าตังระบบการเงินดิจิตอลเนี่ยมาใช้นะคะซึ่งมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วยค่ะซึ่งท่านเอกนิติให้คำนิยามว่าเป็นการเข้าถึงเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยหรือ safe and inclusive digital finance ค่ะซึ่งในจุดนี้นี่ก็จะสามารถที่จะเอาไปโชว์คนอื่นเขาได้รวมถึง AI นกกระสิบด้วยค่ะหลายคนจะมองว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแย่งงานของคนทั่วไปนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยกลับใช้ AI เนี่ยมาเสริมทักษะให้กับพ่อค้าแม่ขายได้ซึ่งในจุดนี้เราจะสามารถนำไปโชว์ให้กับแต่ละประเทศได้ค่ะ
1: ได้ทราบว่า AI นี่ก็เป็นหัวข้อเป็นประเด็นหนึ่งที่จะมีการพูดคุยกันในการประชุมผลนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วท่านรองกิฟต์ครับเรื่องการเรียนรู้การแบ่งปันจากบทเรียนต่างๆระหว่าง IMF กับประเทศสมาชิกหรือว่าworld bank ต่างๆเนี่ยก็มีมานานแล้วในประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเริ่มมามีนะครับถ้าเราย้อนกลับไปก็คือตั้งแต่สมัยการสร้างเขื่อนภูมิพลแล้วก็นั่นคือเรื่องในอดีตจากนี้ไปเนี่ยในอนาคตความร่วมมือจะเป็นยังไงต่อนะครับ
2: อย่างในสมัยก่อนโครงสร้างความร่วมมือจะเป็นในเรื่องของ infrastructure เป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเขื่อนภูมิพลที่เรามีการกู้เงิน world bankเพื่อที่จะมาสร้างเขื่อนป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะที่เราได้ยินพอช่วงน้ำท่วมจะได้ยินชื่อเขื่อนต่างๆมากมายนะคะก็อยากให้ทราบว่าหลายอันเนี่ยก็จะได้ความระดับความร่วมมือจาก World Bank ในการสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยการช่วยเหลือหรือการพัฒนาต่างๆในการต่อยอดความร่วมมือเนี่ยก็จะไปสู่การพัฒนาเรื่อง AI หรือว่าไม่ว่าจะเป็นwellnessเป็นธุรกิจ wellness หรือว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับ EV
1: ครับผม
2: ในส่วนนี้มากขึ้นค่ะ
1: ครับในการประชุมหนนี้นะครับสิ่งที่ทั่วโลกจับตามองก็คือ2หน่วยงานเนี่ยนะครับทั้ง World Bank กับ IMF เนี่ยก็จะมีการปล่อยรายงานเปิดรายงานฉบับใหม่หลายเรื่องเลยนะครับสำหรับรายงานสำคัญที่จะมีการเปิดตัวก็จะมี World EconomicOutlook นะครับซึ่งจะเปิดตัวในวันที่13นะครับซึ่งก็จะเป็นการสำรวจวิเคราะห์ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจนะครับทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับอีกรายงานฉบับหนึ่งที่จะเปิดตัวเหมือนกันก็คือ Global Financial Stability Report นะครับซึ่งเป็นการประเมินระบบการเงินของโลกตลาดเงินตลาดทุนนะครับโดยจะเน้นในบริบทของตลาดเกิดใหม่แล้วก็ส่วนอีกฉบับนึงเป็นเรื่องของ Fiscal Monitor นะครับเป็นรายงานสถานการณ์และแนวโน้มด้านการคลังรายได้รายจ่ายและหนี้ของภาครัฐของประเทศต่างๆนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาที่เช้าวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องการประชุม IMF World Bank ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่12ตุลาคมไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569ที่ต้องเรียนถามท่านรองโฆษกก็คือว่าเป็นคำถามสำคัญเลยแหละ ว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยจะได้อะไรจากการประชุมหนนี้ครับ
2: ค่ะก็ในส่วนที่เราจะได้อะไรเนี่ยจะขอแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะในระหว่างการจัดประชุมก็จะเป็นภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม้สาขาธุรกิจโรงแรมร้านค้าหรือว่าธุรกิจการขนส่งเนี่ยจะได้ประโยชน์จากในการจัดงานในครั้งนี้โดยตรงเลยค่ะ
1: คร
2: ับ แล้วก็มีการประเมินนะคะว่าธุรกิจตรงเนี้ยค่ะที่จะได้รับประโยชน์เนี่ยจะได้รับถึงมูลค่าเงินสะพัดกว่า 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเพราะว
1: ่
2: าคนที่จะเข้ามาในการประชุมในครั้งนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับพวกเศรษฐกิจการเงินการคลังซึ่งเขาจะสเปนรายได้ต่อการประชุม1ครั้งเนี่ยค่ะประมาณ 150,000 บาทต่อการประชุม1ครั้งโดยประเทศไทยค่ะได้มีการทำในการเลือก extend stay ด้วยค่ะอยากให้เขาอยู่ต่อเพื่อจะ spend เงินได้มากขึ้นรวมถ
1: ึ
2: งมีการทำ spouse โปรแกรมด้วยค่ะในเรื่องของคู่สมรสที่นำ
1: มาด
2: ้
1: วย
2: ใช่ค่ะเพื่อให้เขาได้ spend เงินในประเทศเราได้มากขึ้นเพื่อให้กลุ่มธุรกิจต่างๆที่จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงเนี่ยได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะคะในส่วนที่2เนี่ยค่ะซึ่งเป็นส่วนที่ท่านเอกนิติเน้นย้ำมากก็คือในเรื่องของการลงทุนค่ะก็จะเป็นส่วนที่ต่อยอดจากการประชุมในครั้งนี้ก็จะเกิดการลงทุนเกิดขึ้นเมื่อมีการลงทุนเกิดขึ้นก็จะมีการสร้างงานพัฒนางานพัฒนาธุรกิจค่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยโดยตรงค่ะแล้วในส่วนของเครือข่ายด้วยเช่นกันค่ะเครือข่ายการลงทุนนะคะแล้วก็ในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นส่วนของแนวทางในการพัฒนาทางด้านการเงินการคลังของไทยให้พัฒนามากยิ่งขึ้นรวมถึงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
1: แต่ดูเหมือนว่าการจัดประชุมหนนี้เนี่ยฟังดูมันเป็นเรื่องของบรรดาผู้นำเป็นเรื่องของบรรดาผู้บริหารระดับสูงทางด้านการเงินการคลังของประเทศของเขตเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในกรุงเทพมั้งแล้วคนที่อยู่ต่างจังหวัดผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดย่อยรวมไปถึงเยาวชนต่างๆเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ได้อานิสงส์อะไรจากการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้ครับ
2: ก็ในส่วนนี้นะคะท่านเอกนิติได้มีการแพลนแล้วว่าการประชุมในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่กรุงเทพค่ะท่านเน้นย้ำในเรื่องการลงทุนนะคะว่าการลงทุนเนี่ยจะต้องไม่กระจุกอยู่แค่ EECหรือว่ากรุงเทพก็มีการนำเสนอในแง่ของว่าการลงทุนต้องกระจายไปตามหัวเมืองต่างๆเช่นโคราชขอนแก่นหรือแม้แต่ภาคเหนือก็ได้แก่ลำพูนนะคะเมื่อการลงทุนกระจายตัวเนี่ยเศรษฐกิจก็จะกระจายตัวมากยิ่งขึ้นไม่ได้กระจุกอยู่แค่กรุงเทพหรือ EEC อย่างที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในส่วนของเมื่อการลงทุนไปเนี่ยก็จะเกิดการพัฒนาทักษะของคนนะคะก็จะทำให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะอัพสกิลมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของรายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ทีนี้ก็มีคำถามแบบที่ถามท่านรองแบบไม่เกรงใจนะครับว่าถ้าหลังจากจบงานไปแล้วเนี่ยแขกเรือกลับไปแล้วเนา
2: ะ
1: ตอนที่เขามาเขาก็มาพักมาจับจ่ายใช้สอยมาทานอาหารไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆชื่นชมวัฒนธรรมของเราแต่พอกลับไปแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งคิดว่าที่เราลงทุนเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยท่านรองคิดว่ามันจะคุ้มกับการลงทุนไหมครับ
2: ท่านเอกนิติใช้คำว่าสปริงบอร์ดให้กับประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
2: คิดว่าน่าจะคุ้มค่ามาก อย่างก้าวกระโดดเลยค่ะจะนำพาการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจพัฒนาคนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆก็คิดว่าทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างมหาศาลให้เหมือนกับคำว่าสปริงบอร์ดที่ท่านเอกนิติได้ว่าไว้นะคะ
1: ครับในระหว่างการประชุมครั้งนี้ก็ขอให้ท่านรองโฆษกเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยนิดนึงนะครับที่จะมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพในหนนี้ครับ
2: ก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะประเทศไทยก็จะได้เปิดฉากการเป็นเจ้าภาพนะคะเวที IMF World Bank Annual Meeting ปี2026ค่ะก็อยากเชิญชวนคนไทยนะคะให้เป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะให้กับคนไทยนะคะเนื่องจากการประชุมครั้งนี้ค่ะจะนำพาความเจริญรวมถึงการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจพัฒนาแรงงานนะคะให้ประเทศไทยได้ก้าวต่อไปในเวทีโลกค่ะ
1: ฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลหรือท่านรองโฆษกนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรืออยากทราบการดำเนินการเรื่องไหนของรัฐบาลเป็นพิเศษนะครับหรือว่าจะมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็ส่งมาบอกเราได้ทางเพจไทยคู่ฟ้าทางทีมโฆษกก็จะนำมาเสนอทาง FM 92.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางพอดแคสต์นะครับแล้วก็ทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook X YouTube Instagram ของสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาท่านรองโฆษกกิฟต์กับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญใน

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคต

ทำสัญญาซื้อบ้านต้องได้บ้านไม่ผ่อนลมการซื้อบ้านเมื่อชำระราคาครบถ้วนแล้วจะต้องได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจากเจ้าของบ้านปัจจุบันการซื้อบ้านเรามักจะขอสินเชื่อทำสัญญากู้กับธนาคารและผ่อนชำระกับธนาคารแต่ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถขอสินเชื่อหรือทำสัญญากู้กับธนาคารได้แต่ต้องการทำสัญญาและผ่อนชำระกับเจ้าของบ้านโดยตรงสามารถทำได้หรือไม่และมีข้อควรระวังอย่างไรตามกฎหมายการทำสัญญาซื้อบ้านกับเจ้าของบ้านและผ่อนชำระโดยตรงโดยมีเงื่อนไขกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปจนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้นเป็นรูปแบบหนึ่งในการทำสัญญาซื้อขายที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตกลงกันได้วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายสะดวกสำหรับผู้ซื้อเนื่องจากผู้ซื้อไม่ต้องยื่นกู้กับธนาคารไม่ต้องส่งเอกสารไม่ต้องมีประวัติทางการเงินที่ดีแต่ในกรณีนี้มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีหลายกรณีที่ผู้ซื้อชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วแต่ผู้ขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อได้เนื่องจากผู้ขายไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงในทรัพย์สินหรือผู้ขายนำทรัพย์สินไปจดจำนองหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันจนไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้หรือผู้ขายเป็นหนี้และทรัพย์ถูกยึดเพื่อที่จะนำไปบังคับใช้หนี้ในกรณีนี้ดังนั้นการทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นเจ้าของที่แท้จริงผู้ซื้อจะต้องตรวจเอกสารและข้อสัญญาให้รัดกุมโดยเฉพาะจะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าได้ทำสัญญากับเจ้าของซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงและตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่ทำการซื้อขายปลอดจากการจำนองหรือภาระผูกพันอื่นๆทั้งนี้ผู้ซื้อและผู้ขายอาจมีข้อตกลงเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างเช่นจะตกลงกันว่าให้ผู้ขายโอนทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อทำสัญญากู้ให้กับผู้ขายจากนั้นนำทรัพย์สินไปจดจำนองประกันสัญญากู้ให้กับผู้ขายอีกครั้งหนึ่งดังนี้จะเห็นได้ว่าการทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าของบ้านที่แท้จริงจะมีข้อควรระวังที่ผู้ซื้อจะต้องพิจารณาหลายด้านต่างจากการซื้อขายบ้านที่ผู้ซื้อขอสินเชื่อและทำสัญญากู้กับธนาคารที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่ก็มั่นใจได้ว่าหลังจากชำระครบถ้วนแล้วผู้ซื้อจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามกฎหมายทางที่ดีการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูงผู้ซื้อควรที่จะขอสินเชื่อทำการซื้อขายและจดจำนองต่อสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงเพื่อที่จะเป็นประกันว่าเมื่อชำระราคาครบถ้วนแล้วผู้ซื้อจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไม่เป็นการผ่อนลมค่ะ

0: วจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ท่ามกลางสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเนื่องด้วยมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเตือนก่อนปรับสำหรับในกรณีการกระทำผิดที่มีข้อยกเว้นนั้นคือการเมาแล้วขับตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะเนื่องด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการตักเตือนก่อนปรับสำหรับผู้กระทำผิดฐานขับรถขณะมึนเมาและหากผู้ขับขี่ปฏิเสธการเป่าวัดแอลกอฮอล์จะถือว่าเข้าข่ายความผิดเช่นเดียวกับการเมาแล้วขับและถูกดำเนินคดีทันทีสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะความผิดฐานเมาแล้วขับซึ่งจะไม่มีมาตรการตักเตือนก่อนปรับหากตรวจพบจะดำเนินคดีทันทีสำหรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดว่าผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกำหนดมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลสามารถสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ได้หากก่อเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตายโทษจะเพิ่มสูงขึ้นโดยอำนาจจำคุกสูงสุดถึง10ปีและเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และในกรณีกระทำผิดซ้ำภายใน2ปีจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมทั้งสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้หากผู้ขับขี่ปฏิเสธการเป่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์กฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการขับรถในขณะมึนเมาและมีโทษเช่นเดียวกับเมาแล้วขับอีกทั้งอาจมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานเพิ่มเติม
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
3: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
2: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
4: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม

ครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้กล่าวถึงการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องสงสัยภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ชายแดนจังหวัดภาคใต้นะครับโดยผู้ต้องสงสัยเนี่ยจะได้รับการปฏิบัติโดยโปร่งใสตรวจสอบได้และปราศจากการกระทำทรมานโหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตลอดจนการกระทำให้บุคคลสูญหายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับได้มีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565นะครับกำหนดมาตรการป้องกันการกระทำดังกล่าวเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธินะครับผู้ถูกควบคุมตัวตามหลักกฎหมายทั่วไปรวมถึงผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษด้วยนะครับเช่นมาตรา22ในการควบคุมตัวนะครับกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับกุมและควบคุมจนกว่าจะส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนนะครับหรือปล่อยตัวบุคคลผู้นั้นไปเว้นแต่ว่ามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถที่จะดำเนินการเช่นนั้นได้แต่ต้องบันทึกเหตุสุดวิสัยไว้นะครับตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยครับแจ้งกับพนักงานอัยการนายอำเภอนะครับในการควบคุมโดยทันทีหากผู้รับแจ้งเห็นว่านะครับมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำทรมานโหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือกระทำให้บุคคลนั้นสูญหายนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับแจ้งก็จะดำเนินการร้องขอต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาในท้องที่นั้นตามมาตรา26เพื่อที่จะให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งยุติการกระทำเช่นว่านั้นทันทีนอกจากนี้ในมาตรา29เนี่ยครับยังกำหนดให้ผู้พบเห็นหรือทราบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวนะครับสามารถแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองพนักงานอัยการคณะกรรมการอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายนะครับโดยมิชักช้าทั้งนี้นะครับถ้าผู้แจ้งได้กระทำโดยสุจริตก็จะไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาทางวินัยนะครับแม้ภายหลังว่ามิได้มีการกระทำความผิดตามที่แจ้งก็ตามจะเห็นได้ว่านะครับการแจ้งการควบคุมตัวนะครับก็เพื่อที่จะให้พนักงานอัยการฝ่ายปกครองเนี่ยครับเข้ามาตรวจสอบว่ามีเหตุสงสัยว่ามีการกระทําในลักษณะที่เป็นการกระทําทรมานกระทําโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ํายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือกระทําให้บุคคลสูญหายหรือไม่นะครับทั้งเรื่องของการให้บันทึกภาพและเสียงเนี่ยครับก็เพื่อเป็นพยานหลักฐานสามารถตรวจสอบได้โปร่งใสนะครับและนะครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่กล้าที่จะกระทำละเมิดไม่กล้าที่จะกระทำความผิดตลอดจนนะครับฝ่ายผู้ถูกควบคุมตัวเองไม่สามารถที่จะร้องหรืออ้างกลั่นแกล้งนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้เพื่อเป็นหลักฐานในการควบคุมตัวเป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นะครับจึงเป็นมาตรการป้องกันทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่กล้ากระทำความผิดและป้องกันมิให้มีการแอบอ้างร้องกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกด้วยในกรณีที่ท่านผู้ชมนะครับเป็นผู้พบเห็นหรือทราบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับสามารถที่จะเข้าไปแจ้งด้วยตนเองที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายของสํานักงานอัยการสูงสุดนะครับซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศหรือสามารถที่จะแจ้งทางระบบการรับแจ้งการควบคุมตัวของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ครับ

0: จเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนประชาชนได้รับเงินโอนผิดบัญชีแล้วนำไปใช้เองไม่คืนเจ้าของมีความผิดตามกฎหมายตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสืบเนื่องจากในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ได้นำเอาการทำธุรกรรมออนไลน์รูปแบบต่างๆมาใช้ในการชำระค่าสินค้าค่าบริการหรือโอนเงินให้กับบุคคลอื่นผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรือผ่านตู้ ATM ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดทำให้โอนเงินผิดบัญชีจากการกรอกเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้องซึ่งบางครั้งอาจเกิดปัญหาว่าเจ้าของบัญชีปลายทางไม่ยอมคืนเงินที่โอนผิดไปคืนนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนไปยังประชาชนว่าเจ้าของบัญชีปลายทางซึ่งได้ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นเพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใดและบุคคลดังกล่าวได้เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริตไม่ยอมส่งมอบคืนให้เจ้าของนั้นบุคคลดังกล่าวจะมีความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปี6เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนสำหรับกรณีที่ท่านได้รับเงินโอนผิดบัญชีที่ผู้อื่นโอนเข้ามาที่บัญชีธนาคารของท่านห้ามนำเงินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวและเมื่อท่านทราบว่ามีรายการโอนเงินที่ไม่ทราบที่มาเข้ามาในบัญชีธนาคารของท่านห้ามถอนเงินดังกล่าวมาใช้เด็ดขาดให้ติดต่อกับทางธนาคารเพื่อตรวจสอบที่มาของเงินนั้นและหากได้รับการติดต่อโดยตรงจากเจ้าของบัญชีห้ามโอนเงินคืนเองเด็ดขาดเพราะอาจตกเป็นเครื่องมือของคนร้ายในการฟอกเงินได้โดยให้ประสานกับทางธนาคารเพื่อให้ธนาคารทำการดึงเงินคืนบัญชีต้นทางทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามไปยังสายด่วน191หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

สวัสดีครับการที่บุคคลทั้งสองคนจะอยู่ร่วมกันนะครับในฐานะคู่ชีวิตนั้นนะครับจะต้องมีการจดทะเบียนสมรสกันแต่หากภายหลังการจดทะเบียนสมรสนั้นการสมรสอาจจะเป็นโมฆะได้นะครับท่านเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบมาเล่าให้ฟังการสมรสที่ถูกต้องหรือชอบโดยกฎหมายนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บุคคลทั้งสองที่จะสมรสกันต้องจดทะเบียนสมรสต่อหน้านายทะเบียนของสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอการสมรสดังกล่าวจึงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายหากพบว่าขณะจดทะเบียนสมรสมีการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายการสมรสนั้นมีผลเป็นโมฆะซึ่งคำว่าโมฆะในทางกฎหมายหมายถึงเสียเปล่าไม่มีผลบังคับหรือไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายมาตั้งแต่ต้นเสมือนไม่เคยเกิดขึ้นดังนั้นการสมรสที่เป็นโมฆะจึงมีความหมายเสมือนไม่เคยมีการสมรสเกิดขึ้นนั่นเองโดยเหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆะมีดังต่อไปนี้ 1. สมรสกับบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 2. สมรสกับบุคคลซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาคือบิดามารดาปู่ย่าตายายลูกหลานเหลียนหรือสมรสกับบุคคลซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาทั้งนี้ให้ถือตามสายโลหิตโดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นญาติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่3. สมรสโดยไม่ได้ยินยอมที่จะเป็นคู่สมรสกันอย่างแท้จริงหมายความว่าจดทะเบียนสมรสกันโดยที่ไม่มีเจตนาที่จะอยู่ร่วมกันแต่สมรสโดยมุ่งหมายโดยประโยชน์อื่นใดเช่นจดทะเบียนสมรสเพื่อให้มีสิทธิ์รับบำเหน็จตกทอดของอีกฝ่ายหรือมีการแอบอ้างชื่อของบุคคลซึ่งถึงแก่กรรมแล้วไปจดทะเบียนสมรสเป็นต้น 4. สมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่เส้นสมรสซ้อนนะครับในกรณีที่การสมรสฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพราะเหตุสมรสซ้อนบุคคลผู้มีส่วนได้เสียซึ่งถูกกระทบกระเทือนสิทธิ์อันเนื่องมาจากการสมรสสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างหรือร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะก็ได้แต่กรณีการที่สมรสฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพราะเหตุอื่นซึ่งไม่ใช่เหตุสมรสซ้อนต้องมีคำพิพากษาของศาลเท่านั้นที่แสดงว่าการสมรสเป็นโมฆะโดยคู่สมรสบิดามารดาหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรสอาจร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะได้ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าวผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้อัยการเป็นผู้ร้องขอต่อศาลก็ได้หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ปัจจุบันการกระทำความผิดบนท้องถนนหรือการเกิดอุบัติเหตุมักจะเกิดจากการกระทำสำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่เคารพกฎวินัยจราจรจากความประมาทจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นได้นั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะเนื่องจากข้อมูลอุบัติเหตุในห้วงที่ผ่านมาของศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าการขับรถย้อนสอนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้เกิดการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหลายครั้งซึ่งการขับรถย้อนสอนไม่เพียงแต่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522เท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความประมาทของผู้ขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผู้อื่นข้อมูลจากศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้ว่าการขับรถย้อนสอนเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของอุบัติเหตุรุนแรงและถือเป็นความผิดอย่างเช่นกรณีบนทางหลวงพิเศษหมายเลข81มุ่งหน้ากาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสามารถสกัดรถที่ขับรถย้อนสอนได้ทันเวลาก่อนเกิดเหตุแปรแรงขึ้นซึ่งการขับรถย้อนสอนบนทางหลวงพิเศษถือเป็นพฤติกรรมอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้ความเร็วสูงและมีปริมาณรถจำนวนมากการกระทำดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่อาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินพร้อมย้ำว่าเจ้าหน้าที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ความผิดฐานขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในทุกกรณีพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเสนอพนักงานอัยการพร้อมความเห็นขอให้ศาลพิจารณาริบรถยนต์ที่ใช้กระทำความผิดเพื่อสร้างมาตรการป้องปรามและยับยั้งพฤติกรรมเสี่ยงอย่างจริงจังไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบนท้องถนนสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนว่าความสะดวกเพียงชั่วคราวจากการฝ่าฝืนกฎหมายอาจนำมาซึ่งโทษทางกฎหมายและความสูญเสียที่ไม่อาจย้อนกลับได้ศูนย์บริหารจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนในการเคารพกฎหมายจราจรใช้เส้นทางอย่างถูกต้องและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มั่นใจช่วยสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของไทยสู่จอเรดาร์โลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกทั้งนี้รัฐบาลได้วางมาตรการครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าการรักษาความปลอดภัยที่พักและการเดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีแผนเผชิญเหตุรองรับสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัยเช่นฝนตกหนักหรือน้ำท่วมเตรียมหน่วยฉุกเฉินตำรวจและแพทย์กู้ชีพสแตนบายตลอด24ชั่วโมงคาดว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: นี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
1: ไม่ว่าคนจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมมัน
2: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
1: ผ่านระบบรางไปดอกที่สิงคโปร์ได้เลย
2: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
1: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45 บาทเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับกรุงเทพและปริมณฑล

0: ผมพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
1: วันนี้มีโอกาสพูดคุยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะเรามีภาพฝันการเดินทางสำหรับคนกรุงเทพว่าเราอยากมีชีวิตการเดินทางที่สะดวกสบายการเดินทางแบบไร้รอยต่อเราเห็นคำว่าล้อรางเรือมานานแต่ในภาพของความจริงเรายังพบว่าการเดินทางของแต่ละระบบเนี่ยอาจจะยังบริหารแยกกันทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องของตารางเวลา
0: คร
1: ับเริ่มจากรถไฟฟ้าก่อนเพราะถือว่าเป็นเส้นเลือกสายหลักของคนกรุงเทพในการเดินทาง
0: ครับ
1: เดิมเนี่ยก็มีอยู่หลายสีหลายเส้นทางฮะ
0: ครับ
1: กระทรวงคมนาคมในยุคของท่านคิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อเอาเฉพาะของรถไฟฟ้าเนี่ยให้มันสามารถที่จะไปทีเดียวและสามารถเดินต่อเดินทางต่อเชื่อมโยงในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
0: ครับอันนี้ก็ต้องเท้าความนิดนึงนะครับว่าจริงๆใน
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
4: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
3: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
4: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
3: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
5: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลัง ถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
9: รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยค่ะ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสวทลปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าเนาะอยู่ด้วยกันก็ดีเจออยนันทพรเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการนะเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะตั้งคลื่น FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าก็ออกอากาศทุกวันนะเจ้าคุณผู้ฟังตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนเลยนะเจ้าเรามีการออกอากาศผ่านทั้งทางระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์คลื่นความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าแล้วก็รวมไปถึงการออกอากาศในส่วนของวิทยุออนไลน์นะเจ้าวิทยุออนไลน์โหลดแอปพลิเคชันเข้ามาในมือถือได้เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังแอปพลิเคชัน NVT Plus เนาะอยู่ที่ไหนก็ฟังสวทลปูนได้ทุกที่ทุกเวลานะเจ้าฟังรายการสดๆกันได้เลยเนาะเจ้าเนาะสวทลปูนนะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าเนาะส่งข้อมูลข่าวสารส่งงานเพลงนะเจ้าเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะเจ้าตังคลื่น FM 95ของเฮานะเจ้าเนาะช่วงนี้ยังคงฝากคุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีนะเจ้าระยะจากนี้จนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมเนี่ยนะเจ้ายังคงอยู่ในช่วงที่มีแนวโน้มการเกิดสภาพอากาศแปรปรวนเพราะว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่เข้ามาแผ่ปกคลุมจากประเทศจีนนะเจ้าส่งผลเฮ้อมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองกระจายนะเจ้าเป็นลมเป็นฝนเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวก็จะอากาศเย็นลงตอนนี้เริ่มสัมผัสอากาศหนาวเย็นนะเจ้าได้มากขึ้นนะเจ้าก็มาฟังในระยะนี้เนาะซึ่งเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะเจ้าก็คาดว่าจะเข้าสู่หน้าหนาวประมาณปลายเดือนนี้แล้วนะเจ้าก็มาฟังเข้าหนาวปลายเดือนตุลาคมแล้วก็จะสิ้นสุดหนาวเนี่ยประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นะเจ้าตุลาบันนับแล้วเนาะเพราะมันปลายเดือนแล้วเนาะพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาพันธ์ประมาณ4เดือนด้วยกันนะเจ้าก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวแต่ว่าป้อนก็จะต้องมีหลักการเนาะในการประกาศว่าช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนอะลมเปลี่ยนทิศนะเจ้าผมฟังอย่างเพลงป้อนว่าเนาะลมระดับบนลมระดับล่างมันเปลี่ยนทิศแล้วจะอันจะอี้แล้วไอ้นะดิจิออยก็ว่าประกันแต่ฮู้ว่าลักษณะของลมที่มันเปลี่ยนทิศเนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะเจ้าจากหน้าฝนก็จะเข้าสู่หน้าหนาวแต่ประเดี๋ยวนี้ลมมันยังบอเปลี่ยนเตื้อมันกำลังเริ่มสองจิตสองใจอยู่กำลังเริ่มแปรปรวนอยู่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเจ้าดูแลสุขภาพร่างกายจากสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงแล้วก็จะมีการเปลี่ยนผ่านจากฝนไปสู่หนาวอย่างรวดเร็วนะเจ้าซึ่งอาจจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะเจ้าโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจเนาะกลุ่มเปราะบางเด็กเล็กผู้สูงอายุนะเจ้าระมัดระวังกันไว้ต่อยการเดินทางเนาะช่วงที่อากาศเย็นๆมาเจ้าในหมอกก็จะมาละเองนะเจ้าฝนตกอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันเองนะเจ้าก็ฝากความปรารถนาดีส่งความห่วงใยถึงท่านผู้ฟังทุกท่านในช่วงของรายการนี้ไว้ต่อยละกันเจ้า

FM 95นะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าอยู่ในการกับดีเจออยนันทพรเนาะดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าช่วงนี้ละปูนคึกคักคุณผู้ฟังละปูนมีดาราอินฟลูเอนเซอร์นะเจ้าชื่อดังเดินทางมาร่วมงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนเฮานะจ๊ะว่าจะเป็นพี่แท่งนะจ๊ะพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเอ้นะโอ้ยกับพี่หนุ่มคงกระพันนะจ๊ะหลายคนไปงานคมแสนดวงที่วัดพระธาตุพอดีโอ้ยได้ปะพี่แท่ง พี่แท่งศักดิ์สิทธิ์นะจ๊ะแล้วก็พี่หนุ่มคงกระพันนะจ๊ะไปเรียบร้อยแล้วในงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนพี่แท่งนี่ปูจาคมสีชมพูเดาว่าเกิดวันอังคารแน่นอนนะจ๊ะ กรมหลวงปูจากรมหลวงสีชมพูนะจ๊ะพี่หนุ่มคงกระพันนี่สีเหลืองเนี่ยแสดงว่าเกิดวันจันทร์เนาะส่วนคุณพิมพ์ริพายนะจ๊ะพิมพ์ริพายแม่ค้าออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังก็มาปักหมุดเติมบุญนะจ๊ะในงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคุณผู้ฟังเจ้าก็ปูจาคมสีแดงคุณผู้ฟังปูจาคมสีแดงอ่ะน่าจะเกิดวันติดเนาะหลายคนก็ได้เจอพี่พิมพ์ริพายนะเจ้าพร้อมกันกับทีมงานคุณพิมพ์ริพายนี่เขียนคำอวยพรในโคมดีเจออยลักขันข้อความขอให้รวยหมื่นล้านอีกผมว่าชื่อทีมงานหรือว่าอย่างนะเจ้าคุณผู้ฟังแต่ก็ถือว่าเป็นการมาร่วมงานนะจ๊ะเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนเฮาซึ่งงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนเฮาเนี่ยนะจ๊ะก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่ช่วงวันที่30และวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะจ๊ะไฮไลท์สำคัญก็จะมี2จุดเนาะคุณผู้ฟังเนาะซึ่งจังหวัดละปูนร่วมกับวัดพระธาตุนะเจ้าจัดงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนที่วัดพระธาตุเนี่ยนะเจ้าซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางหลักในการถวายโกมปูจานะเจ้าพระธาตุธริพุนชัยนะเจ้าซึ่งก็จะมีการประดับประดาคมล้านนาสีสันสดใสรอบองค์พระธาตุอย่างยิ่งใหญ่นะเจ้าขณะเดียวกันทางเทศบาลเมืองละปูนนะเจ้าก็ได้ร่วมกันกับจังหวัดละปูนหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะเจ้าก็จัดงานเทศกาลคมหลากสีสักการะพระนางจำมาเทวีที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจำมาเทวีนะเจ้าก็เป็นจุดสำคัญในการที่จะถวายโคมสักการะนะเจ้ารำลึกถึงพระนางจำมาเทวีประถมบรมกษัตริย์ของนครหริพุนชัยนะเจ้ากองงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนของเฮาเนี่ยนะเจ้าก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาละที่วัดพระธาตุเนี่ยตอนนี้ก็เปิดให้พี่น้องประชาชนนะเจ้าที่ลานเจ้าแม่ก็เหมือนกันเปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าปูจาคมเนาะถวายคมกันแล้วนะเจ้า23ตุลานี้จะมีพิธีแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนนะเจ้า14พฤศจิกาจะมีพิธีเปิดงาน22พฤศจิกาจะมีขบวนแห่คมถวายองค์พระธาตุนะเจ้า23พฤศจิกาก็จะมีการแห่คมสักการะพระนางจำมาเทวีนะเจ้า24นี่ก็จะมีเตตมหาชาติมีพิธีถวายโคมเป็นพุทธบูชานะเจ้าจนถึงวันที่30พฤศจิกาแล้วก็ท่านผู้ว่าปองปิยพงษ์ชูวงศ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเนี่ยนะเจ้าเพิ่งก็มีการขอความร่วมมือนะเจ้าไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแน่นอนว่าอาจจะขอให้ประดับโคมต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนะจ๊ะไปจนช่วงสิ้นปี2569เข้าสู่ช่วงของเทศกาลปีใหม่2570ตยนะจ๊ะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนทั้งที่วัดพระธาตุตีลานเจ้าแม่นะจ๊ะแล้วก็กิจกรรมนุนเสริมในการจัดงานที่จะยิ่งใหญ่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหนาวแล้วต้องคิดถึงเมืองลำพูนนะจ๊ะมีโอกาสก็เรียนเชิญมาแอลงานที่จังหวัดละปูนกันได้กับเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนเจ้า

FM 915นะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าคุณหมอฝั่งเจ้าละปุนเป็นเมืองที่เนื้อหอมนะช่วงนี้นะจ๊ะก็มีความคึกคักแล้วก็มีความเนื้อหอมในหลายๆมิติเนาะว่าจะเป็นมิติด้านการบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์เหตุฉุกเฉินต่างๆในชาวมิติการพัฒนาเมืองเชิงสร้างสรรค์ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากในเจ้าล่าสุดเนี่ยก็มีการลงพื้นที่นะเจ้าของตังคณะผู้บริหารระดับสูงของตังจังหวัดละปูนเนี่ยนะเจ้าเปิ้นก็มีการไปเยี่ยมศิลปินนะเจ้าศิลปินแห่งชาติของของประเทศไทยที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดละปูนเนี่ยนะเจ้าซึ่งก็มีหลักๆเนี่ยก็คือมี4ท่านนะเจ้าที่ท่านผู้ว่าไปเยี่ยมมาล่าสุดเนี่ยนะเจ้าก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมไปแสดงความเคารพนะเจ้าแล้วก็หารือแนวทางในการสืบสานองค์ความรู้แล้วก็ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนนะเจ้าก็ปั้นไปที่หอศิลป์ป้ออินสนวง3ที่ตำบลบ้านแป้นนะเจ้าตอนนี้ก็จะเป็นแหล่งบ่มเพาะแรงบันดาลใจแล้วก็จะแสดงผลงานระดับตำนานของป้ออินสนวง3ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปฏิมากรรมนะจากพ.ศ. 2542ซึ่งโดดเด่นด้วยงานปฏิมากรรมแล้วก็การแกะสลักที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนสัจธรรมและการเดินทางหาประสบการณ์ชีวิตในระดับสากลซึ่งขณะนี้ก็เปิดหอศิลป์ให้ได้เยี่ยมชมอยู่นะจากใครที่สนใจเรื่องของงานศิลปะอาร์ตแกลเลอรี่ต่างๆของละปูนเฮาเนี่ยบันด้อยกว่าที่ไหนเลยนะจากมีหอศิลป์บ้านบัวแก้วที่ตำบลเมืองง่านะจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่รวบรวมแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดทิวทัศน์ธรรมชาติของป้อครูจรูญบุญสวนศิลปินจังหวัดละปูนซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยโดดเด่นด้วยงานจิตรกรรมร่วมสมัยที่ใช้เทคนิคการป้ายสีที่สะท้อนความงดงามแล้วก็แสงเงาของพืชพันธุ์เป็นพืชพันธุ์ไม้อย่างมีชีวิตชีวาได้อย่างสวยงามลงตัวนะเจ้าไปที่หอศิลป์ป้อครูสมพลนะเจ้าหอศิลป์สมพลหัตถศิลป์นะเจ้าซึ่งก็เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้งานหัตถศิลป์ล้ำค่าของป้อครูสมพลล่าสกุลเป็นศิลปินงานแกะสลักไม้สักเป็นศิลปินงานแกะสลักไม้นะเจ้าซึ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อปี2559ได้รับรางวัลมาโดยนะเจ้าก็มีความโดดเด่นสูงสุดในด้านของการแกะสลักไม้ลวดลายชั้นสูงงานพุทธศิลป์ที่มีความละเอียดประณีตสะท้อนอัตลักษณ์ล้านนาโบราณรูปภาพครูบาศรีวิชัยเนาะแกะสลักออกมาเหมือนนะเจ้าคุณผู้ฟังมีเตาชวนหลงนะท่านผู้ว่าก็ไปที่ตำบลริมปิงไปเยี่ยมดูArt and Gallery นะจะเป็นสตูดิโอเซรามิกแล้วก็การปั้นดินของครูป้อครูอุทัยนะเจ้าครูอุทัยอาจารย์อุทัยกัญจนะครูหาซึ่งเป็นครูศิลป์ของแผ่นดินประจำปี2568ที่โดดเด่นด้วยการอนุรักษ์แล้วก็ประยุกต์เรื่องของเครื่องปั้นดินเผาศิลาจนนะเจ้าเอกลักษณ์อยู่ที่การเคลือบผิวสีเขียวยกแล้วก็รอยที่ปั้นห้องรอยรานรอยรากผักชีนะเจ้าที่เป็นงานหัตถกรรมระดับมาสเตอร์พีซเลยนะเจ้าก่อนหน้านี้อดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินมาเยี่ยมชมจุดนี้แล้วต่อยนะเจ้าที่เตาชวนหลงที่ตำบลริมปิงนะเจ้าก็กิจกรรมในครั้งนี้เจ้าจังหวัดละปูนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ถือว่าท่านอยากจะสร้างหมุดหมายสำคัญนะเจ้าในการที่จะทำเป็นโมเดลเชิงรุกประสานพลังเครือข่ายศิลปินอาวุโสเพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้นะเจ้าถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าสู่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในขณะเดียวกันก็จะถือว่าเป็นการขับเคลื่อนเนาะในแนวทางของการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะเจ้าให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในพื้นที่จังหวัดละปูนตอยนะเจ้าต่อยอดงานศิลปะวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนนะเจ้าเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีโอกาสมาจังหวัดละปูนนอกจากไปงานเทศกาลโคมแสนดวงไปวัดพระธาตุไปลานเจ้าแม่นะเจ้าไปไหว้ครูบาศรีวิชัยที่วัดจามเทวีไปสักการะพระรอดหลวงแล้วนะเจ้าใครที่ชื่นชมงานศิลปะ
นะจ๊ะก็อย่าพลาดสำหรับหอศิลป์อินสนวงสามหอศิลป์บ้านบัวแก้วนะจ๊ะหอศิลป์สมพลหัตถศิลป์เนาะหรือว่าเตาชวนหลงนะจ๊ะสตูดิโอเซรามิกแล้วก็การปั้นดินนะจ๊ะที่เป็นงานหัตถกรรมระดับมาสเตอร์พีซอยู่ที่จังหวัดละปูนในเขตของอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนตัวนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างที่จะมีความเนื้อหอมเนาะแล้วก็ปั้นบอกอุ้ยมาแล้วจะรู้อยู่แล้วก็จะรักนะเจ้า

FM 95วิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าอยู่ด้วยกันครับดีเจออยนันทพรเนาะดูแลกลุ่มผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวันนี้เวลาของรายการเสียงเฮล่าดีเจออยถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อีก่อนนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะเจ้าตังสวทลปูน FM 95เมกะเฮิรตซ์ของเฮานะเจ้าคลื่นนี้เปิดมาฟังเต้อเพลงม่วนอีหล่ะ เพลงม่วนนะเจ้าเปิดเพลงเพราะให้คุณผู้ฟังได้ฟังได้ร้องตัวกันได้แน่นอนนะเจ้าแล้วช่วงนี้ก็คงจะต้องส่งท้ายกันด้วยงานเพลงเพราะจะตั้งรายการละกันนะเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับคุณโจอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางภูมิประเทศซึ่งต้องแก้ไขเฉพาะหน้าโดยเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งระบายน้ำพร้อมนำประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยเร่งจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่หรือบิ๊กคลีนนิ่งนอกจากนี้ยังเน้นย้ำเรื่องการเฝ้าระวังโรคระบาดหลังน้ำท่วมซ่อมแซมระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยรวมถึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งส่งรายชื่อผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งเตรียมแผนรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดรวมถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อย่างใกล้ชิดชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมแล้วหลังธนาคารออมสินเร่งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยโดยตรง
7: ณที่ทำการชุมชนจอกจอเขตเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดพบปะและติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พบว่าธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินสำเร็จแล้วจำนวน61รายคงเหลือ1รายซึ่งดำเนินการแก้ไขแล้วในเรื่อง ื่องของการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยการผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ประสบอุทกภัยได้กล่าวขอบคุณและซาบซึ้งในการช่วยเหลือของรัฐบาลทั้งนี้นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เร่งรัดให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตากประชุมด่วนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดดีเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: จังหวัดสกลนครติดตามสถานการณ์น้ำหนองหานปริมาณน้ำอยู่ในระดับเก็บกักรองนายกรัฐมนตรีกำชับบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด
8: สถานการณ์น้ำหนองหานจังหวัดสกลนครล่าสุดมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 266.924 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละร้อยของความจุเก็บกักเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ5ขณะที่มีน้ำไหลเข้าเฉลี่ยวันละ 1.13 ล้านลูกบาศก์เมตรและยังไม่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูระบายน้ำ1บานเพื่อบริหารจัดการระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและปลอดภัยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ดร.ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำหนองหานที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนครโดยมีนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานสถานการณ์รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและเหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวสกลนครอย่างยั่งยืนอภิชาติหานโกยสวท.สกลนครรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
10: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
11: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
12: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
11: หึทำยังไงหรอ
12: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
11: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
12: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

่านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการสูงวัยใจเกินร้อยค่ะ

0: สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: สงไวใจเกินร้อย
0: วันนี้ก็มาสองคนครูวิไลนะเจ้า
1: เจ้า
0: เป็นช่วงเวลาที่เราจะมาพบปะกันคือเวลา10 โมงโดยประมาณเนาะ10 โมงปลายโดยประมาณถึงเวลา11 โมงนะเจ้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 เมกะเฮิรตซ
1: ์
0: กรมประชาสัมพันธ์นะเจ้
1: า
0: สนับสนุนรายการในวันนี้โดยสมาพันธ์ผู้สูงอายุจังหวัดลำพูนนะเจ้าแล้วก็สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดลำพูนนะเจ้าเนาะรายการของเฮานะเจ้าเฮาจะนำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวของชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดลำพูนเฮาเจ้าว่าไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะเจ้าเน
1: า
0: ะแล้วเราก็จะมีเพลงม้วนๆให้กับคุณผู้ฟังนะเจ้
1: า
0: คุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามานะเจ้าอู้จากกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์
1: 053 525 5666
0: นะเจ้านะเอิ้นกันเข้ามาได้นะเจ้านาตี้ในรายการของเฮานะเจ้าข่าวแรกในวันนี้คืออาญาเจ้าครูวิไล
1: เจ้าก็ข่าวความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะเจ้าที่ได้ไปประเมินนะเจ้าไปประเมินแต่ละชมรมในจังหวัดลำพูนเฮานะเจ้าก็ไปเยี่ยมเยียนไปให้ข้อเสนอแนะอย่างต่างๆนะโดยคณะกรรมการของเฮาเนาะไปเยี่ยมเยียนไปทำอะไรยังไงนะความเป็นตัวตนของชมรม
0: เปิ้นบอกว่ามันมีประโยชน์นะเจ้าในการทำชมรมผู้สูงอายุคือมันเข้มแข็งนี่นะก็เพราะถ้าเฮาทำของเฮาอยู่ท่านละล่ำมีไผมาตรวจมีไผมาประเมินเฮาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเอ๊ะเนี่ยอย่างไปแล้วมันจะถูกเปิ้นก็จ้ะมันจะเหมือนเจ้ามูก็จ้ะ
1: เจ้า
0: เนาะเปิ้นก็เลยมีคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการมีระดับอำเภอเน
1: า
0: ะคือมาคำแนะคือมาตรวจก่อนเป็นเบื้องต้นนะเจ้าถ้าผ่านระดับอำเภอเรียบร้อยแล้วเนี่ยอำเภอก็ส่งไปให้จังหวัดเน
1: า
0: ะแล้วจังหวัดก็จะมาตรวจเทมกามหนึ่งนะมาตรวจเทมกามหนึ่งให้มันเหมาะสมและให้มันสมบูรณ์แล้วก็เปิ้นก็จะตัดสินในระดับจังหวัดนี่จะตัดสินมีระดับดีมากนะแล้วก็ระดับดีแล้วก็ระดับพอใช
1: ้
0: ก็จะมีการมอบเกียรติบัตรจากสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยนะเจ้
1: า
0: โดยคุณหมอวิชัยโชควิวัฒนะเจ้านายกสมาคมใหญ่อยู่ที่กรุงเทพปุ้นนะเจ้าเน
1: า
0: ะการที่เฮาทำชมรมเข้มแข็งเนาะเปิ้นบอกว่าชมรมเนี่ยจะมีอำนาจตัดสินใจเลือกทำในสิ่งที่ตัวเก่าต้องการ
1: เจ้าในหมู่บ้านนั้นๆในชมรมนั้นๆถ้าท่านมาเข้าใจก็ถามได้ประธานนะเปิ้นมีประธาน
0: เราจะต้องมีประธานถามว่าชมรมผู้สูงอายุเนี่ยมันมีสักกี่คนครูวิไล
1: ตําเออ30คนขึ้นไป
0: เน
1: า
0: ะเจ้าเฮารวมกลุ่มกันสัก30คนขึ้นไปตั้งเป็นชมรม
1: ในหมู่บ้านของท่าน
0: และเฮาก็ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการนะเจ้าจะต้องมีถ้าเฮาเลือกประธานแล้วประธานก็ต้องแต่งตั้งกรรมการมีรองประธานเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าม
0: ีเลขานุการ
1: เจ้าม
0: ีคนเก็บสตัง
1: ค์
0: ค
1: ือ
0: เฮลันยิก
1: เจ้า
0: แล้วก็มีประชาสัมพันธ์มีปฏิคมมีนายทะเบียนอย่างเนาะ
1: 7คนก็ครบละ
0: 7คนก็ครบละ
1: จ
0: ะมีนักหรือหั่นก็แล้วแต่นะเจ้าเฮาบ่ว่ากัน
1: แต่7คนนี้7ตำแหน่งนี้ต้องมีทุกหมู่บ้านนะจ
0: ๊
1: ะทุกชมรมนะคะ
0: โอเคเสร็จแล้วก็จะสามารถบริหารและจัดการตัวเก่าได้นะเจ้าพอเฮาทำตั้งเป็นเนี่ยภาคีท้องถิ่นภาคีที่เกี่ยวข้องจะต้องมาสนับสนุนแผนงานของเฮานะเจ้
1: า
0: และชมรมจะมีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมได้หลากหลายมิติมีความต่อเนื่องเนาะและบรรพลประโยชน์มาตกที่ผู้สูงอายุตีมาร่วมกิจกรรมที่มาเข้าชมรมเนี่ยจะได้ทำกิจกรรมทางสังคมนะคือมีการพัฒนาทักษะชีวิตที่มันเหมาะสมตามวัยแล้วก็พึงตัวเก่าใดจนในที่สุดผู้สูงอายุที่เข้าร่วมชมรมเนี่ยจะได้มีพลังนะอยากทำประโยชน์กับสังคมอย่างเฮาสองคนเนี่ย
1: เ
0: ป็นจิตอาสานะเจ้
1: าม
0: าโอ้อากาศ
1: เจ้า
0: ก็สละเวลา
1: สละเวลา แรงกายแรงใจเนาะเจ้าม
0: าอู้จากกับคุณผู้ฟัง
1: เพราะว่าเฮาอ่ะมีเงินเดือนจากรัฐบาลแล้ว แต่เดือนนี้ไปก็คือจิตอาสาต้องอันที่เฮาจะมาช่วยพี่น้องหมู่เฮาเน
0: าะพี่น้องที่เฮาไปหลากหลายพื้นที่มาเฮาก็มีความรู้นะเจ้
1: า
0: ที่จะมาเล่าสู่คุณผู้ฟังเน
1: า
0: ะเจ้าแล้วก็ในวันข่าวต่อไปนะเจ้าเป็นข่าวการประชุมเน
1: า
0: ะประชุมของกรรมการสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาพันธ์นะเจ้
1: า
0: ตีเทศบาลบางกอกเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมานะเจ้าเน
1: า
0: ะ ก็มีมา
1: ประชุมสัญจร
0: ประชุมสัญจรมาทุกอำเภอเจ้ากรรมการเฮามีทุกอำเภอ
1: เจ้า
0: อำเภอในจังหวัดลำพูนก็มีอยู่8อำเภอ
1: เจ้า
0: บางคนผู้สูงอายุต้องย้ำบ่อยๆมีอำเภอไหนบ้างครูวิไลฮะ
1: เอาก็เริ่มต้นอำเภอเมืองกันนี้อำเภอเมืองบ้านบ้านทาปะสร้างแล้วก็บันทิเน
0: า
1: ะ
0: ไอ้สีละไอ้สี
1: เออไอ้สีแล้วเนาะแล้วก็โซนใต้ก่ะโซนใต้นี่ก็มีลีลีบ้านฮงเวียงหนองล่องแล้วก็ต้นหัวแจง
0: เก่งละได้ละครบละ8นะ8
1: อง
0: แล้วก็มาประชุมกันร่วมกับคณะกรรมการของ
1: จังหวัด
0: ชมรมตำบลมะกอก
1: เออใช่ชมรมชมรมอำเภอป่าซางตุย
0: อำเภอป่าซางมาตุยเนาะเจ้านะคะ
1: เก้าตำบล
0: เจ้าแล้วก็จะมาอู้จักกัน
1: เจ้าจะมาขับเคล
0: ื่อ
1: น
0: มาอู้จักกันเพื่อจะขับเคลื่อนงานของชมรม
1: เขาจะมีกิจกรรมย่าง
0: แต่ที่แน่ๆนะเจ้าจะมีการไทยชีวิตครูในเดือนธันวาคม
1: เนาะ
0: ไทยชีวิตครูเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลให้กับสมเด็จพระชนกาธิเบศรนะด
1: ุ
0: ลยเดชวิกรมบรมราชนกนะเจ้าคือกับสมเด็จพ่อของเฮานะเจ้าเนาะประมาณวันที่5ธันวาจะทำพิธีนะทำพิธีไถ่ชีวิตโคสถานที่ก็คงจะเป็นวัดล้อมพระเจ้าตองบ
1: ้
0: านป่ามุ่นตำบลมะกอกนะเจ้าเพราะท่านเจ้าอาวาสวัดเปิ้นเนาะ
1: ท่าน
0: น
1: พล
0: สังฆโสภโนนะเจ้าเปิ้นคือความอุปถัมภ์แล้วก็สงเคราะห์หมู่เฮามาโดยตลอด
1: เจ้า
0: ก็เฮาก็ได้ไปแจ้งสถานที่ที่ฮั่นนะเจ้าเนี่ยวันที่7ที่จะอู้กันก็จะมีเรื่องไถ่ชีวิตโคนะเจ้าแล้วก็การขับเคลื่อนของฝ่ายต่างๆที่ทํางานอยู่ในสาขาสมาคมนะเจ้าเฮาก็จะมีฝ่ายยุทธศาสตร
1: ์
0: ฝ่ายประชาสัมพันธ์กับหมู่ข้าเจ้ากับครูวิไลนี่เน
1: า
0: ะแล้วก็จะได้ทําแผนกันนะเจ้าก็จะมีการทำแผนแต่ก็มีฝ่ายภูมิปัญญานะแล้วมีฝ่ายการเงินการคลังนะเจ้าเนาะเนี่ยตีจะขับเคลื่อนงานให้กับชมรมผู้สูงอายุจังหวัดลำพูนเฮานะเจ้า
1: เรามีการพัฒนาขึ้น
0: จะเน้นภูมิปัญญานะเจ้าเพราะว่าเฮาถือว่าเป็นบุคลากรที่มีองค์ความรู้เน
1: า
0: ะแล้วก็จะได้ถ่ายทอดสู่ลูกหลานได้อย่างไรนะจะภูมิปัญญาด้านไหนเนาะก็มีฝ่ายนี่ตุ๋ยนะเจ้า
1: แล้วข่าวของเฮาเนี่ยมีลงเฟซตัวเจ้าประชาสัมพันธ์ทางเฟซตัวเจ้าม
0: ีเฟซบุ๊กของ
1: เฟซของ
0: สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยเปิดสาธารณะเปิดเข้าไปดูได้นะเจ้า
1: ใช่แล้ว
0: ช่วงนี้เฮาพักฟังเพลงสักเพลงก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเชิญเจ้า

0: จบลงไปแล้วนะเจ้าเพลงม่วนๆจากรายการสูงไวใจเกินร้อยนะเจ้าทุกท่านหมุนคลื่นมาที่ FM 95 MHz นะเจ้าเนาะแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนาะตีจะมาพบปะกับหมู่เฮานะเจ้าเราจะมาอู้จากันกับคุณผู้ฟัง
1: เจ้า
0: เพราะว่าคุณผู้ฟังของเฮามีหลายพื้นที่บางทีเฮาอาจจะตักมาทั่วถึงนะเจ้าเนาะทุกอำเภอ
1: เจ้าช่วงนี้ก็ขอเชิญชวนแขวนโคมนะเจ้าสนับสนุนฝีมือรายได้ของผู้สูงอายุของเฮาเจ้าที่วัดพระธาตุก็ดีเจ้า
0: เชิญก็จะมีอันเนี้ยก็เป็นรายได้หลักของผู้สูงอายุบางพื้นที่นะเจ้าที่ได้มาฮับเอาส่วนที่โคต้าเนาะ
1: โคต้า
0: โคต้าเพิ่นฮู้ว่าโคต้าตีตังวัดพระธาตุเจ้าฮริพุนชัยเนี่ยเปิ้นได้
1: หมดอำเภอละ 8,000 ลูกต่ออำเภอนะ
0: ปีละ 8,000
1: เจ้าปีนึงอ่ะ
0: 8 8 64 64,000
1: ใช่

0: เอาไปติดผ้าแถ
1: ม
0: มันอยู่ที่ว่าแต่ละกลุ่มนั้นจะเข้มข้นมากใด
1: เนาะบริหารจัดการ
0: บริหารจัดการอย่างใดเนาะบางที่บางหมู่บ้านบางอำเภอเนี่ยเพิ่นก็กระจายไปยังตำบลก็กระจายไปยังหมู่บ้านเออล่ะโอ้มันเป็นที่คือชาวบ้านเพิ่นก็มีรายได
1: ้
0: พึ่งพิงตนเองได้มีรายได้เนาะก็บ่เป็นภาระของลูกหลานน่ะเจ้า
1: อย่าได้น้อยบังง่อมตัว
0: อ
1: ยู่ว่างๆก็ติดโคมไป
0: ใช่
1: แต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องมีสมาธิใช่ไหมครูวิไล
0: ใช่แล้ว มีสมาธิก็เดี๋ยวติดอันแถบทองนะเบี้ยวไปเบี้ยวมา
1: น่ะแ
0: กเจ้า
1: ก็เดี๋ยวจะได้ลื้อเหมาะ
0: จะได้ลื้อ
1: กลัวจะได้แกนหนึ่งนี่นะสำหรับผู้สูงอายุนี่นะที่ไม่มีความเชี่ยวชาญนี่มันลำบากมาก
0: ใช่เจ้า
1: เพราะว่าอย่างเจ้าสังเกตของกลุ่มของครูวิไลเนี่ยแม้กระทั่งตัดผ้าใช่ไหม
0: เจ้า
1: ไม่เหลือเลยทั้งม้วน
0: มันเหลือเลยเจ้าเหลือก็มุมมันที่เขาชิดหัวชิดตาย
1: ดูต
0: ้
1: องตัดให้ได้ขนาดนั้น
0: ตะก้อนครูวิไลก็ไปจ้างตัดเนาะเขาต้องไปอบรมที่เครือข่ายเนาะเครือข่ายของพระธาตุเปิ้นมาสาธิตให้เขาดูว่าการทำโครงอย่างอันการตัดผ้าอย่างนี้เขาก็ต้องศึกษาหาความรู้จากทีมงานที่เปิ้นทำก่อนเฮาตุย
1: แสดงว่าเปิ้นก็มีการอบรมพัฒนาศักยภาพ
0: ละตอกนี่นะเนี่ยจะได้บ่คือเป็นหมอดเนี่ยจะได้บ่ฮึออกหาน ี่เปิ้นตั้งบ้านพระธาตุเปิ้นก็ทำงานวิจัยเลยลงทุนเสี่ยงหลายแสนกว่าจะได้ตรงนี้
1: ม
0: าซึ่งการที่จะได้เป็นการทำงานที่มีคุณภาพแบบนี้ต้องใช้เงินเยอะอยู่ในการที่จะฮื้อเจ้าบ้านเนี่ย
1: แล้วปีเดี๋ยวขอถามว่าตอกเนี่ยจะได้บ่ฮื้อเป็นหมดเนี่ย
0: เพิ่นมีน้ำยาแจ่เนอะเจ้าก็ซื้อได
1: ้น้ำยาแจ่นี่มันอันตรายต่อเฮากับ
0: เครือข่าย
1: ต่อเฮามั้ย
0: ก็เฮาก็บ่ฮู้ว่าการหมดการปวกเนี่ยการหมดการเชื้อราเนี่ยเปิ้นก็แนะนำเฮือกเพราะว่ามันจะต้องเป็นสารเคมีผสมอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นน่ะการจับต้องเนี่ยเขาก็จะต้องระวังตัวเองเนาะบ่คือซึมเขาเอามือไปแจ้ไปอย่างเขาก็จะมีไม้คีไม้กีบอยู
1: ่
0: แจ้เสร็จแล้ว1คืนเนี่ยต้องพุกเขาก็เอาออกมาตาก
1: อ
0: ันนั้นนี่อยู่ได้เป็นปีเจ้าเขาเก็บสมมุติเรามาทำโครงเสร็จแล้วเขาก็เก็บสต็อกไว
1: ้
0: เผื่อว่าเวลาเปิ้นสั่งออเดอร์มาเดือนมิถุนาเริ่มเก็บแล้วหร
1: อ
0: มิถุนากรกฎาคมสิงหากันยา4เดือนเนี้ยมาถึงบัดเดียวเนี้ยเหมือนกัน4เดือนเนี้ยเขาจะต้องสต็อกไว้ละเพื่อที่เปิ้นเวลาเปิ้นให้ส่งคมได้สิ้นเดือนนั่นเนาะทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือนนะครับก็ส่งไปตามนั้นมันจะได้บ่ออกหาม ันจะได้บ่มีมอดแต่เดิมมานะวัดพระธาตุก็โอ้โหเสียเงินมหาศาลเจ้าขว้าง
1: เผา
0: ก่อ
1: กินชาปนกิจเ
0: ผา
1: ทีนี้ปนกิจโคม
0: จ้างงานวิจัยกับคนที่เก่งอ่ะปนคิดค้นดูแล้วปนก็ขายเป็นกิโลนะคือสมาชิกทั้ง8อำเภอเฮานี่นะก็ไปซื้อเอาเนี่ยกะก็เอามาแจ้วิธีทำกวนในถัง200ลิตรเนี่ยแจ้จะได้ทำจะได้ปนจะต้องเอาไปอบรมหมดถึงได้
1: คนที่จะทำโคม1จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพมีองค์ความรู
0: ้ใช่
1: มีความรู้ตั้งแต่การเตรียม
0: เ
1: ตรียมวัสดุอุปกรณ์ก็คือทำโครงมัน
0: ใช
1: ่ทำโครงมันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตลอดจนถึงการตัดผ้า
0: ใช่ตัดผ้าตะกอนเม็ดหนึ่งโอ้ยขว้างไปคืบฟังมากมายเขาว่าเขาแซวออกแซวออกมาตัดออกไปนะมันได้เขาจะศึกษาไปเอ๊ะเปิ้นทำกันจะได้ฮะเขาก็ไปหาที่เปิ้นทำก่อนเขาอะที่เปิ้นทำตั้งแต่เริ่มแรกมาเปิ้นก็งมปูงมปลาเนี่ยอันนั้นกะพอมาได้เป็นที่ลงตัวแล้วบ
1: อ
0: แม่ครูเปิ้นตัดอย่างอีเนอร์มาเสี่ยงสักหน่อยเขาต้องไฟรู้เอาไฟเรียนน่ะโอ้ยก็เป็น
1: พูดตื่นไปจัดนักเนาะ
0: ใช
1: ่
0: โอ้กว่าจะได้
1: กำไห
0: ้กว่าจะได้กำไห้โอ้ยอันแกนหนึ่งก็ประมาณ5บาทเนาะสมมุติเฮาตึงส่งตึงครับตึงถุงตึงยังหมดอย่างกะ
1: เจ้า
0: อันนั้นนี่เฮาขอให้เจ้าบ้านได้มีส่วนร่วมมีรายได้อย่างนั้นเจ้า
1: เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าอันยังมันจะได้มาง่ายๆเนาะ
0: เจ้า
1: ต้องแลกไปด้วยความมานะและความเพียรพยายาม
0: ไปเรียนเป็น 2-3 วันพุ่นนะ
1: ใช่ผู้สูงขนาดเป็นผู้สูงอายุอย่างทำแสดงว่าผู้สูงอายุจะต้องมีความอดทน
0: ใช่แล้ว

0: ก็มีความอย่างเพราะว่าเชื่อมั่นตนเองสูงนะ
1: ใช่
0: ที่จะ
1: แล
0: ท
1: ้ว
0: ำตรงนี้ให้สำเร็จเนี่ยเนาะเพ
1: ท
0: ื่
1: ั้
0: อง มั
1: ค
0: น
1: ื
0: เป
1: อ
0: ็นเกณฑ์ขึ้นมาเนี่ย
1: ทั้งคือกำลังใจโอ้ไม่อย่างนี้ล่ำเหลือยากยากนี่นะมาเอาละโอ้ใจเย็นๆของอันนี้เขาจะอาทำเป็นอาชีพของเขาได้ตลอดชีวิตเนอร์ตราบใดที่ยังมีพระธาตุเจ้าฮาริพุนชัย
0: ก็จะได้ทำทุกปี
1: ใช่
0: ท
1: ุ
0: กปีกับอำเภอละแปดปันแปดปันคุณเนาะ
1: เจ้า
0: ก็ขยายกันไปช่วยๆกันไปก็ถือว่าเป็นรายได้
1: เจ้าได้บุญตัว
0: ได้บุญตัวมีความสุขใจ
1: เจ้า
0: เพราะว่ามีความสุขใจถ้าได้บุญมีสุขใจ
1: ช่วงนี้ว่างๆก็มาแอวพระธาตุเนี่ยเจ้าถนนเริ่มตั้งแต่ประตูลี้ไปจะเป็นของพระธาตุ
0: เจ
1: ้
0: า
1: แยกประตูลี้มาตั้งเพ่ก็เป็นของเจ้าแม่นะ
0: เจ้าแบ่งกันบอก
1: แบ่งกันเจ้า
0: แบ่งกัน
1: เพราะว่ากาพระธาตุก็ตั้งแต่ห้านไปเพิ่นจะติดกาพระธาตุ
0: หมายความว่าโคมนี่เนี่ยจะมีสัญลักษณ์ตราพระธาตุก็จะเป็นของพระธาตุ
1: ใช่
0: แต่ถ้าไม่มีสัญลักษณ์พระธาตุติด
1: เป็นเจ้าแม่จำ
0: ไม่ใช่
1: เป็น
0: ของเจ้าแม่จำทีวี
1: โอ้ก็จะ
0: อีเซงว่ะติกี้ที่เฮาคำนวณกันนะ88 64 64ข้างกัน36นี่เป็นของเจ้าแม่เนาะ
1: บ่ใช่บ่ใช่อันนี้ของพระธาตุเลย
0: อ๋อ
1: เจ้า
0: อันก็แสดงว่าหลายแสนดวงเนาะที่ในละปูนเฮาเนาะ
1: เจ้าของพระธาตุนี้ส่วนมากจะเป็นอำเภอเมืองที่เป็นหมู่บ้านของเปิ้นน่ะหมู่บ้านที่เปิ้นเคยทำมา
0: เจ้าหมู่บ้านที่เปิ้นเคยทำก็จะมีโดยเฉพาะเนาะเป็นบางหมู่บ้านเนาะ
1: เจ้า
0: ไม่ได้ทำโดยทั่วไป
1: เจ้
0: าเนาะโอ้พอเวลาแล้วเน
1: า
0: ะเดี๋ยวนี้จะเกือบจะเข้าช่วงสุดท้ายของรายการที่เขาพักฟังเพลงก่อนเนาะเจ้าเนาะ

0: จ้าตอนนี้ก็เข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วจ้าที่คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการนะเจ้ารายการที่คุณผู้ฟังฟังอยู่ในขณะนี้นะเจ้าบางคนบางท่านอาจจะฟังเพิ่งหมุนคลื่นมาเน
1: า
0: ะก็คือรายการสูงไวใจเกินร้อยนะเจ้าอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95เมกะเฮิรตซ์จังหวัดลำปูนเนอะเจ้าของกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็จะมีผู้ดำเนินรายการวันนี้จะมีหมอตูกับครูวิไลนะเจ้ามาดำเนินรายการ2ท่านนะเจ้าหายไป1ท่านคือครูดอกไม้นะมาติดภารกิจนะจ๊ะภารกิจปนน้าครูดอกไม้นี่นะ
1: งานสังคม
0: งานสังคมทั้งนั้น
1: น
0: ะจ๊ะ
1: ปักผ้าด้วย
0: เนี่ยแหละเป็นมีแม่ทาผ้าปัก
1: ผ้าปัก
0: เป็นจะมีขายด้วยนะจ๊ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะจ๊ะเราก็จะนำเสนอเรื่องของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเน
1: า
0: ะคือจะน่าจะได้บะต่าวนะจ๊ะเนาะไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวลำแล้วจะทำยังไงไม่ล้
1: ม
0: ปกติซอติก็ติกรรมเนื้อนะเจ้าในบ้านในจองก็ต้องปรับสภาพบ้านนะเจ้าคือมีติก็ติกรรมนักๆจะไปมั่นใจเกินว่ากูตึงบัดเต่าเพราะฉะนั้นยิ่งเดี๋ยวนี้มันจะเข้าหน้าหนาวเนาะแล้วก็เพิ่นฮ้องว่าผู้สูงอายุจะเป็นซื่อซ่าซึกซักพ
1: ่อเออตินชา
0: ซื่อซ่าซึกซักยิ่งอายุนักๆนี่นะซื่อซ่าซึกซักเน
1: า
0: ะ
1: จะไปลืมอย่างแยะ
0: อย่างถูกต้องเราจะต้องแย่งแย่ทุกวันแย่งแย่ทุกวันเน
1: า
0: ะให้กล้ามเนื้อน่องมันมีนะจ๊ะวันละร้อยเตื้อพ่น
1: นักสำหรับใหม่ๆหามานักอ่ะปวดเนาะ
0: มันปวดบ
1: ่มันปวดกล้ามเน
0: ื้อ
1: ล
0: องหมดแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ที่กระล็อกน่องฮะน่ะ
0: กระล็อกน่องไอ้เจ้า
1: ที่ปอมปอมปอกล็อกฮะน่ะยังแย่ยังแย่ไปเช้ากลางวันเย็นหรือเขานั่งเก้าอี้เขาก็ยกได้หรอยังแย่แย
0: ่เกร็งเกร็งก็ได้เจ้าเกร็งเกร็งเกร็งกล้ามเนื้อน่อง
1: มีประโยชน์ทั้งนั้นนะการออกกำลังกายขยับ
0: ข
1: ย
0: ื่นอันนี้ไม่ล้มเนาะแล้วก็ต้องตั้งสตินะเจ้าจะไปใจท่อนแล้วก็ไม่ลืมนะเจ้าไม่ลืมนะไม่ลืม
1: อันลืมนี่นะ
0: มันเป็นยังไงครู
1: ว
0: ินัย
1: มันลืมมันที่ลืมอะแต่ขนาดว่าเฮาจะมาเอาไอ้หยังก็เนี่ยเปิดช่องพอตู้เย็นอันนี้ไอ้หยังมาเอาหยังปิ้งไปที่เก่ากันปิ้งไปที่เก่า
0: อ๋อกลับไปจุดเริ่มต้น
1: ใช่แล้ว
0: กลับไปจุดเริ่มต้น
1: เออปิ้งไปที่เก่านะเออจะเอาอันพริกขี้หนูอีหน่อยจะเอามาซอยเปิดพอเดี๋ยวไปเอาหันต้องท่องเนอะท่องไปตุย
0: อันนี้นะก็จะเล่าเรื่องตอนที่เป็นละอ่อนอีปอใจไปซื้อครัวเน
1: า
0: ะท่องไปจะดีจ้ะท่องไปก็ล่นไปทีนี้ไปเต้าอุบลืมหมด
1: อย่าไป
0: เล่าเต้าอุบอันอย่างนี้อีปอสั่งซื้ออันอย่างนี้ลื
1: ม
0: ปีกใหม
1: ่ก็บอกป้อๆสั่ง
0: อย่างก็ตะกี้สั่งอย่างก็อีล่าไปต่าวอันนี้นึกถึงความหลัง
1: ใช่แล้ว
0: อันนี้แม่ไม่ลืมนะไม่ซึมเศร้านะเจ้าก็ฟังรายการของเฮานะเจ้าก็จะมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะเจ้างอมเงาอยู่ที่บ้านนะเจ้าก็หมุนคลื่นมาที่ FM 95นอกจากรายการของเฮาแล้วก็จะมีรายการของท่านอื่นๆเนาะมีดีเจอื่นๆจากสถานีวิทยุนะเปิ้นดีเจตัวอ่างมด
1: เ
0: ออได้ยินมาอันนะเจ้า
1: ดีเจโอม
0: ดีเจ
1: อึ
0: ง
1: ดีเจดีเจอัน
0: นั่นกัน
1: แล้วก็
0: ดีเจออย
1: ออยออมดนะ
0: เปิ้นบอกว่าเป็นดีเจตัวออย
1: แล้วครอบครัวคร
0: อบครัวตัวออเนอะถ้าฟังอันของข้าเจ้าสองคนแล้วก็เปรียบเป็นลากขึ้นนี่เนอะฟังต่อนะเจ้าเนาะก็จะปะดีเจต่างๆเนาะตัวอ่างท่านั่นเลยนะเจ้าก็มีอย่างก็เอิ้นเข้ามาที่053 525 566นะเจ้า566มันจะเป็นหน้าใหม่หลังใหม่เพื่อก็ตอบภาพมดนะเจ้าเนาะเนี่ยก็จะฟังเพลงยางมีอย่างกับว่าอู้มาเอิ้นกัน
1: ฝากไว้ก็ได้ถ้าไปเจอเทพเน
0: า
1: ะ
0: จ้าไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้าเนาะกินข้าวก็ต้องลำเพราะฉะนั้นสุขภาพปากและฟันก็มานะจ้าสุขภาพปากและฟันก็ต้องช่วงนี้นะเจ้าผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะมาแปรงฟันจะตะกอนนี่บ่ได้แล้วนะครูวิไล
1: นะฮะ
0: ปนฮื้อแปรงกำซี่กำซี
1: ่มีกระเหงือกเหรอ
0: เพราะว่าเหงือกเรามันร่นเป็นรีบแปรงกันซี่กันซี่นะเจ้าเออแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6แล้วก็เปลี่ยนใหม่ซิ่ง2 3 4 5 6แล้วก็จิว่าครูวิไลก็ว่ากินหวานก็บ่ได้มันจะเจ็บปาก
1: เออแ
0: ม่นพอฮู้มันมีเจ็บปากปุ๊บยังทันท
1: ียังเลย
0: กินเค็มก็บ่ได
1: ้โอ้กินเค็มนี่เฮาจะรู้สึกตัวเนาะว่าเอ๊ะมันสียัง เหมือนกับว่ามันต่อต้านนะเออเฮากินเฮามีความ
0: ร่างกายมีแต่บางคนเนาะแต่บางคนก็ลืมคิงอ่ะเนาะถ้าไปกินเกมนักนำไปก็จะเป็นไตเป็นหัวใจเป็นความดัน
1: กินผงชูรสอย่างนี้เขาก็ไปกินร้านอาหารนะ
0: ไปร้านอาหารนี่พอโทษสองคนครูไม่ไรประกันไปกินเหมือนเหมือนไหนปีเลี้ยงน้องน้องเลี้ยงปีหรอกปลาปีเป็นเลี้ยงปัดโทษโมสโคเจอผงชูรสเจ้ากินน้ำเสี้ยงคนลิดมาเงี้ยวเจ้าม
1: าเงี้ยว
0: มันแบบไปมันแบบมีการอาการปัสสาวะเลยอ่ะ
1: เจ้าก
0: ินน้ำเป็นลิดอ่ะต้องใช้กาแฟอ่ะ
1: เขาแห้ง
0: เออต้องใช้กาแฟดำอ่ะ
1: เจ้าก
0: าแฟมันจะไปกระตุ้นไตเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ถ้ามือคับออกอ
1: ่
0: ะชีออกชีออก
1: ดี
0: แ
1: น่
0: แล้วถึงจะใจดีอ่ะเจ้า
1: แม่น
0: เนี่ยอันนี้ก็เล่าสู่คุณผู้ฟังเน
1: า
0: ะช่วงสุดท้ายของรายการเฮานะเจ้าเนาะแล้วก่อนที่นำรายการไปก็ฝากคำเรื่องนึงนะเจ้าท่านอยู่คนเดียวนะเจ้าอย่าไปคิดว่าไม่มีใครมาเที่ยวไม่มีใครมาหา อย่าลืมว่า สัตว์สิ่งทั้งหลายเปิ้นก็มาหาเฮา
1: พร้อมที่จะเป็นเพื่อน
0: พร้อมที่จะมาเป็นเพื่อนเรานะเจ้าอย่างเช่นนกต่างๆเนาะกระรอกกระเตนะเจ้าเออเจ้านะปะแมวโจรมาเอวหา
1: เพราะว่าแมวมาหามาสู
0: ้เออมันมาเอวหาเจ้านะ
1: เอาโจกเอาใจมาหึ่งกันนะ
0: น่ะกะก็เลยปั่นกินข้าว
1: เออ
0: ไปกินข้าว
1: แม่แล้วก็ติกันนี่ติ
0: แม่แล้วก็นี่ติใจแล้วนะเออแต่ก็มีคือบ้านเฮาก็มีแมวอยู่ไง
1: เจ้าถิ่นเจ้าถิ่น
0: เจ้าถิ่นก็แปลงตาขวางบ้านนี่มาบ้านหาบ่พี่น้องขางเนาะเออขางเจ้าของเห็นก็มีคนรักเรานะใช่ไหมอย่างน้อยๆเนี่ยหมาเมียมันก็ฮักเขานะคุณวิไล
1: จะไปน้อยอกมองใจแล้วเจ้า
0: ต้องผู้สูงอยู่เขาต้องอยู่ในกันเมินๆนะเจ้าฟังรายการเขาไปโดยตลอดนะเจ้าส่วนสุดท้ายเขาก็จำเป็นต้องลาเลยลารายการนะเจ้านำรายการเราจากคุณผู้ฟังไปก่อนขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95เมกะเฮิรตซ์กรมประชาสัมพันธ์ที่ให้โอกาสกับผู้สูงอายุมูเฮาเน
1: า
0: ะได้มาออกอากาศด้วยเปิ่นเน
1: า
0: ะ
1: ได้มาฮือเนื้อหาสาระฮือความสุขเน
0: า
1: ะแก่พี่น้องชาวบ้าน
0: แล้วเราก็ดีใจที่เรามีผู้ฟังคุณผู้ฟังหลายๆท่านเอิ้นกันแล้วก็ตักกันเข้ามาว่าฟังแล้วรายการเรามีสาระเนาะเจ้าแล้วก็ม่วนนะเจ้าม่วนอกม่วนใจนะเจ้าเรามีโทรศัพท์เข้ามาอู้จากกันตวยขอขอบคุณมากๆนะเจ้
1: า
0: ท้ายที่สุดก็คงจะลาจริงๆแล้วนะเจ้าปักกันใหม่ปุ๊บวันที่24ตุลาคมนะเจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเป็นของขวัญปีใหม่2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
3: จ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเป็นของขวัญปีใหม่2570แก่ประชาชน
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนโดยกำหนดอัตราแรกเข้า17บาทและคิดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางโดยไม่เก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายในการนี้มอบหมายรฟม.เป็นผู้ดูแลระบบและให้ธนาคารกรุงไทยจัดการระบบคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารภายใน3วันรองรับการชำระเงินรูปแบบ EMV ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตพร้อมเร่งประสานปรับเปลี่ยนระบบบัตรแรปปิดให้รองรับตามกำหนดเวลาสำหรับขนส่งมวลชนทางบกขสมกเตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้า EV จำนวน 2,320 คันเข้ามาให้บริการโดยจะทยอยส่งมอบชุดแรก 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2570และส่วนที่เหลือภายในสิ้นปีพร้อมเตรียมจัดทำแผนปรับเส้นทางรถเมล์ให้สั้นลงเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าโดยคาดว่าจะเริ่มประกาศใช้เส้นทางใหม่ได้ภายในไตรมาสที่4ของปี2570ชวนันท์มาลีรายงาน
1: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนำศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6: พันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครหรือกทมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดย NT ได้เร่งติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือฟรี Wi-Fi ภายในศูนย์บริการสถานศึกษาและพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวม22แห่งเพื่อช่วยลดข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ได้อย่างสะดวกรวดเร็วนอกจากนี้ NT ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารโดยได้ส่งทีมงานเทคนิคเข้าเฝ้าระวังและตรวจสอบโครงข่ายในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกู้ภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตอกย้ำบทบาทการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารหลักของประเทศที่พร้อมสนับสนุนภาครัฐและประชาชนในทุกวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ตำรวจบราซิลช่วยเด็กอนุบาล13คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเมืองกูริชิบาทางตอนใต้ของบราซิลสำนักข่าว AFP รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบราซิลเข้าช่วยเหลือเด็กอนุบาล13คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลนครกูริชิบารัฐปารานาทางตอนใต้ของบราซิลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเด็กทั้ง13คนรอดชีวิตแต่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย1คนหลังผู้ก่อเหตุบุกเข้าไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้พร้อมอาวุธมีดก่อนกักขังเด็กไว้ในห้องแล้วราดของเหลวไวไฟและถือไฟแช็กเตรียมจุดไฟเผาอาคารนายอเล็กซานเดรโลเปสดิอาสผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจรัฐปารานาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการปิดล้อมและเจรจากับผู้ก่อเหตุนานประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงก่อนตัดสินใจบุกเข้าช่วยเหลือและวิสามันฆาตกรรมผู้ก่อเหตุซึ่งเริ่มทำร้ายเด็กที่ถูกจับเป็นตัวประกันขณะที่แรงจูงใจในการก่อเหตุยังไม่ทราบชัดเจนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.
7: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
10: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
11: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
10: หือ
11: ทำยังไงหรอเดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
12: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
11: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
15: ท่านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนของกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการอปมช.คุยข่าวดำเนินรายการโดยดีเจพิไลจุไรรัตน์อุทาภามอปมช.ลำพูนร่วมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0535255666ค่ะ

ดีเจ้าคุณผู้ฟังตีห้าเจ้าตอนห้าคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมชคุยข่าววันนี้มาป้ากันก็เป็นวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569ตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดละโพน FM 95 MHz อยู่กับพี่ไลจุรรัตน์ตั้งแต่เวลา11โมงไปจนถึงเที่ยงวันที่เรามีทั้งข่าวสารนะเจ้าพร้อมกับผลงานเพลงม่วนๆฝากคุณผู้ฟังกันตวยต้องขอขอบคุณกับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดละปูนรวมถึงน้องๆถึง2รายงานที่ดูแลกันและการกับรายการอปมช.คุยข่าวของเฮากันนั่นเองแต่ก่อนอื่นขอห่วมเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้กับพี่น้องตำบลห้องของเฮาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้รวมถึงหลายๆที่หลายๆต่างเนาะนะเจ้าที่ต้องประสบภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นตวยพยากรณ์อากาศก็ยังมีการเตือนภัยกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าโดยเฉพาะวันที่12ถึง14ตุลาคมเนาะที่จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นทางตอนบนของภาคก็คือประมาณจังหวัดเฮานี่แหละแล้วก็วันที่10 11นะเจ้าก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่กันตวยแล้วก็จะมีฝนตกหนักมีฝนมีลมกันโชกแห้งกันอย่างใดก็ต้องระมัดระวังกันตวยกันแล้วกันด้วยความรักความห่วงใยจากใจจากรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุเรราเจ้าเดี๋ยวเราไปย่างฟังเพลงไปกำลังใจให้กับพี่น้องหลายที่หลายต่างที่กำลังเผชิญกับภัยน้ำท่วมในตอนนี้กันตัวแล้วก็ปิ๊กมาในช่วงหน้ากับรายการอปมช.คุยข่าวเจ้า

เจ้าคุณผู้ฟังเพิ่งมาในรายการอปมชอข่าวกับพี่ไลแต่กี้ได้อู้ถึงได้เอ่ยถึงในเรื่องราวของนะเจ้าคนที่ได้รับผลกระทบพี่น้องประชาชนของเฮาได้รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่อําเภอบ้านโฮ่งนะเจ้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อตั้งแต่วันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะเจ้าก็อู้ถึงในเรื่องราวนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะเจ้าก็เพิ่งสัมภาษณ์ถึงการแถลงข่าวที่ห้องพิธีการจ้นสามสารการจังหวัดลำพูนของตำบลศรีบัวบานนั่นเองในเรื่องของการเคลมสินใหม่ทดแทนสำหรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณทำประกันเพื่อพี่น้องประชาชนประสบสาธารณภัยใน3ประเภททั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีเงื่อนไขความคุ้มครองคือเริ่มคุ้มครองกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ต้องเป็นความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ทางราชการประกาศเขตภัยพิบัติหลังวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปวงเล็บนะเจ้าก็คือมวลน้ำหรือว่าความเสียหายเดิมก่อนหน้านี้บ่เข้าข่ายเนาะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยโดยมี3ภัยลักษณ์ที่ได้รับความคุ้มครองอันได้แก่1อุทกภัยคือภัยน้ำท่วมนั่นเองนะภัยน้ำท่วมนะเจ้าแล้วก็จะจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นทันที 10,000 บาทโดยที่บ่ต้องรอการประเมินแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมความเสียหายจริงรวมสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อข้างต่อหลังคาเรือนกรณีน้ำล่อมบ้านจนอยู่อาศัยไม่ได้เกิน7วันต่อเนื่องได้ครับ 10,000 บาทเนาะแล้วก็2วาตภัยวาตภัยก็คือพวกพายุลมแรงฟ้าผ่าจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมความเสียหายจริงสูงสุดบ่เกิน 100,000 บาทต่อข้างต่อหลังคาเรือนกันเนาะส่วนที่3นะเจ้าก็คือแผ่นดินไหวสึนามินะเจ้าจะเป็นการจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมความเสียหายจริงรวมสูงสุดบ่เกิน 100,000 บาทต่อข้างต่อหลังคาเรือนนั่นเองในด้านของความคุ้มครองชีวิตแล้วก็บุคคลนะเจ้ากรณีเสียชีวิตรับสินใหม่ทดแทน2ล้านบาทต่อรายมอบให้ทายาทโดยธรรมกรณีทุพพลภาพ

ทำกันได้หรือว่าจะถามไปทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้เหมือนกันนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนะเจ้าก็ความสูญเสียจริงๆแล้วโดยส่วนตัวพี่ลายแล้วพี่บ่มันบอกคุ้มเนาะแต่ว่าในเมื่อคนเกิดมาแล้วอ่ะเฮาบ่สามารถที่จะไปแก้ไขอย่างได้นะเจ้าฮอก็ต้องยอมรับสภาพแล้วก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือนะเจ้าจากส่วนราชการได้แดนตี้ได้เอ่ยไปเนาะก็จะได้ก็ของห้อมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนกับรายการอปมช.คุยข่าวกับวิไลจุไรราเจ้าเดี๋ยวไปย่างฟังเพลงกันแฮมซับผลงานเพลงช่วงหน้าปีกมาปะกับรายการอปมช.คุยข่าวกับวิไลใหม่เจ้า

พี่ปาปากับรายการอปมชคุยข่าวกับพี่ไลในช่วงที่3ของรายการที่อยู่กับคุณผู้ฟังในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569ตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูง FM 95เมกะเฮิรตซ์เจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูงนะเจ้าก็ได้เยี่ยมบ้านศิลปินเชิดชูเกียรติสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าพร้อมหนุนส่งต่อภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูงพร้อมด้วยกับนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูงประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำปูงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านศิลปินจังหวัดลำปูงเพื่อหารือแนวทางสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ภูมิปัญญาไปยังเด็กและเยาวชนในชุมชนตลอดจนน่าจะเป็นการถ่ายทอดงานศิลปวัฒนธรรมสู่การสร้างมูลค่าและรายได้ที่ยั่งยืนผ่านมุมมองและประสบการณ์ตรงจากศิลปินจั่นโคโดยได้เยี่ยมนายอินสนพงวงสามนายอินสนวงสามศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ที่หอศิลป์อินสมวงสามตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองจังหวัดลำปูงนะเจ้าโดยมีนายจรูนบุญสวนศิลปินจังหวัดลำปูงที่หอศิลป์บ้านบัวแก้วตำบลเมืองง่าอำเภอเมืองจังหวัดลำปูงนายสมพลล่าสกุลศิลปินงานแกะสลักที่หอศิลป์สมพลหัตถศิลป์ตำบลเมืองจี้นายอุทัยกาญจนะโคหาครูศิลป์ของแผ่นดินประจำปี2568ที่เตาชวนหลงตำบลหิมปิงทั้งนี้นะเจ้าโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปูงนะเจ้าได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนงานเชิงรุกในการประสานพลังเครือข่ายศิลปินเพื่อเปิดพื้นที่ในการเฮียนฮู้ถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่แล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดลำปูงให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนกันต่อไปเปิ้นถึงบอกแล้วนะเจ้าว่าของเก่าเฮาก็บ่ละของใหม่เฮาก็บ่เหลิงเนาะจะได้แล้วนะเจ้าทั้งของเก่าแล้วก็ของใหม่สามารถที่จะเอามาทำควบคู่กันเพื่อที่จะนำพาพื้นเพพื้นถิ่นของเฮานะเจ้าเป็นตี้ฮู้จักกันต่อไปกันนั่นเองอันนี้ก็ถือว่านะเจ้าสิ่งที่เฮาได้เห็นนะเจ้าคุณค่าของคนรุ่นเก่าในเรื่องราวของอาพานนะเจ้าบุคคลรุ่นเก่าระดับศิลปินที่เฮาควรจะเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าแล้วก็หนุนส่งต่อภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่นะเจ้าโดยป้าเมืองลำปูงของเฮานะเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูงของเฮาที่ได้ลงพื้นที่เยี่ยมนะเจ้าศิลปินที่ควรจะเชิดชูเกียรติในจังหวัดลำปูงของเฮาดังที่ได้อู้ได้เอ่ยไปเมื่อตะกี้อันได้แก่นายอินสมวงสามศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์นะเจ้านายจรูนบุญสวนศิลปินจังหวัดลำปูงที่หอศิลป์บ้านบัวแก้วตำบลเมืองง่านายสมพลล่าสกุลศิลปินงานแกะสลักที่หอศิลป์สมพลหัตถศิลป์นะเจ้ารวมถึงนายอุทัยกาญจนะโคหาครูศิลป์ของแผ่นดินที่เตาชวนหลงตำบลหิมปิงนะเจ้าอันนี้ก็โดยผ่านสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปูงมีการขับเคลื่อนนะเจ้านั่นเองก็จะได้ก็ขอห้อมเป็นกำลังใจให้ตัวเนาะรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลตี้ขอห้อมเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านกับทั้งคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่สามารถทำงานควบคู่กันไปได้เพื่อที่จะนำพาจังหวัดลำปูงของเรานะเจ้าฮื้อโดดเด่นในเรื่องราวหัตถศิลป์ต่างๆกันนั่นเองเจ้าเดี๋ยวย่างฟังเพลงกันก่อนช่วงหน้าปิกมาในช่วงสุดท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุไรรัตน์ตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูง FM 95 เมกะเฮิรตซ์เจ้า

พี่มาป้าคุณฟังในรายการอปมชคุยข่าวตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจากวันละปูนเอฟเอ็ม95เมกะเฮิรตซ์เมื่อวันที่1ตุลาคม2569ที่ผ่านมาทุกท่านคงจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ตระการตานะเจ้าแล้วก็รวมถึงบรรยากาศของงานโคมแสงดวงที่เมืองละปูนไปเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วแล้วก็นะเจ้าเมื่อวันที่8ตุลาคม2569เวลาบ่ายโมงกึ่งต่างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะเจ้าเปิ้นเกาะมีการประชุมนะเจ้าที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC จันสามสารการจังหวัดละปูนโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะเจ้าท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ได้มอบหมายให้กับนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดขบวนแห่จำลองงานประเพณีที่สำคัญของจังวัดละปูนนะเจ้าของเฮาทั้ง8อำเภอแล้วก็ขบวนแห่จำลองอัตลักษณ์วิถีชีวิต5กลุ่มชาติพันธุ์เพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลโคมแสงดวงที่เมืองละปูนประจำปี2569โดยมีหน่วยงานนะเจ้าทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนั่นเองซึ่งในการประชุมในครั้งนี้นะเจ้าก็จะเป็นการหารือแนวทางการจัดกิจกรรมยกระดับประเพณีอัตลักษณ์วิถีละนาเป็นแล้วก็ชาติพันธุ์ในจังหวัดละปูนของเฮาเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การสืบสานประเพณีท้องถิ่นโดยกำหนดจัดขบวนแห่จำลองนะเจ้าเข้าร่วมพิธีเปิดงานในวันที่14พฤศจิกายน2569ประกอบไปด้วยนะเจ้าขบวนจาก8อำเภออันได้แก่อำเภอลี่บันโฮงอำเภอเวียงหนองล่องตุงหัวจ้างอำเภอแม่ทาบันทีอำเภอป่าซางและอำเภอเมืองละปูนรวมถึงนะเจ้าขบวนอัตลักษณ์วิถีชีวิตของ5กลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนพิจารณารูปแบบและก็องค์ประกอบขบวนแห่เส้นทางการเดินขบวนนะเจ้าจุดชมขบวนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอำเภอตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่จอดรถเฮ้อนะเจ้าเพื่อที่จะเฮ้อการจัดขบวนเป็นไปอย่างสวยงามและก็เหมาะสมกันตวยซึ่งนอกจากนี้นะเจ้าได้หารือการจัดตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์สร้างสรรค์ระหว่างวันที่14ถึง18พฤศจิกายน2569ที่ถนนรถแก้วตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดละปูนของเฮากันเองซึ่งภายในงานนะเจ้างานตลาดวัฒนธรรมสร้างสรรค์นะเจ้าเพื่อนบอกว่าจะมีจุดแลนด์มาร์คแล้วก็จุดการเฮียนฮู้ประเพณีสำคัญทั้ง8อำเภอเป็นการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรม DIY การแสดงศิลปะวัฒนธรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารแล้วก็ผลผลิตทางด้านการเกษตรกันตัวอันนี้ก็หยิบยกมาเล่าข่าวคุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างที่เฮาฮู้เนาะจังหวัดละปูนของเฮามีมากมายหลากหลายชาติพันธุ์อย่างที่อำเภอลี่ก็จะมีทั้งเทศก็น้องว่าเป็นงานสามไตอ่ะสามไตแห่งเมืองละปูนของเฮานะเจ้าวัฒนธรรมสามไตไตลื่อไตยองไตยวนนะเจ้าซึ่งอันนี้ยกตัวอย่างนะที่อำเภอบ้านที่นี่ก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะอลังการงานสร้างเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของอำเภอบันที่นั่นเองกับพี่น้องตึงสันไตนะเพราะมันจะมีประวัติเล่าสู่เล่าขานกันมานะเจ้าเพราะว่าบอกว่าจะเป็นไตลื่อไตยองนะเจ้าไตยื้อไตลื่อแล้วก็ไตยองนี่เปิ้นบอกว่าเป็นพี่น้องกันมาตั้งแต่12ปันนาแล้วล่ะแล้วก็อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อำเภอลี่ส่วนไตยวนหรือว่าโยนกนะเจ้าเปิ้นบอกว่าเป็นการย้ายถิ่นฐานมาจากอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเนาะอันนี้ก่อนนะเจ้าก็ถือว่าก็เลยทำให้มีความหลากหลายในเรื่องราวของชาติพันธุ์ที่อำเภอบันที่ถึงแม้ว่าจะมีความหลากหลายนะเจ้าทั้งอำเภอบันที่อำเภอลี่นะเจ้ามีปากาเกยอยเนาะอำเภอตุงหัวจ้างอย่างอำเภอบันโฮงอำเภอป่าซางเนี่ยเปิ้นก็มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นของแต่ละคนแต่ละชุมชนของเปิ้นกันตัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เฮาจะดำรงไว้แล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยที่นะเจ้าได้รับความอนุเคราะห์หรือว่าความช่วยเหลือนะเจ้าจากภาครัฐ
หรือว่าในแต่ละเทศบาลที่เข้ามาช่วยเหลือกันนั่นเองนะเจ้าแล้วเราก็จะได้เห็นความอลังการนะเจ้าของตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์สร้างสรรค์ว่าเป็นจะใดเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจไปแอลกันได้ในวันที่14ถึง18พฤศจิกายน2569ที่ถนนรถแก้วนั่นเองเนาะอันนี้นะเจ้าก็ท่านสามารถที่จะไปพอไปกอยนะเจ้ามีวัฒนธรรมกันจะใดเลือกสรรอาหารกันจะใดอย่างใดกันห้องอีนะโอ้ยแหนกึดแล้วมันก็น่าม่วนเหมือนกันเนาะนะเจ้าเลยยิบยกมาเล่าข่าวคุณผู้ฟังได้ฟังกันกับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ลายเจ้าข่าวสารทั้งหมดทั้งมวลนั้นยิบยกมาจากนะเจ้าFacebook นะเจ้า Facebook แล้วก็เพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนและสวท.ลำปูนของเฮากันนั่นเองนะก็ท่านอยากจะฟังหรือว่าอยากจะได้รับข่าวสารอย่างเพิ่มเติมก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเพจของสวท.ลำพูนแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนขอเฮาได้เลยเจ้าดูเวลากันแล้ววิไลคงต้องนำรายการอปมช.คุยข่าวล่ำลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนขอบคุณที่อยู่เป็นกู้เป็นเกมกันนะขอบคุณกับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนรวมถึงน้องๆทั้งสองหน่วยงานเดี๋ยวไว้วันเสาร์หน้าปีนุ่งอุมาจากันใหม่กันแล้วกันในวันนี้คงต้องนำรายการล่ำลากันไปก่อนเนาะขอท่านจงพบแต่สิ่งดีมีแต่สิ่งดีๆแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆดูแลรักษาสุขภาพกันตัวเองด้วยความรักความห่วงใยจากใจกับรายการอปมช.คุยข่าววันนี้ไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วรัฐบาลเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครอบคลุมทุกมิติสหภาพยุโรปวิจารณ์สหรัฐที่ตัดสินใจขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศทั้งองค์กรการกีฬาแห่งประเทศไทยวางเป้าหมายผลงานนักกีฬาพาราไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้ว27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้เป็นวันหยุดราชการทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่โดยสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหรือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งาน
1: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
0: นายกรัฐมนตรีย้ำว่าสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานต้องบูรณาการข้อมูลและประสานงานอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุดส่วนพื้นที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณจังหวัดปัตตานีในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งจะใช้โอกาสนี้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยแผนการดำเนินงานและแผนเผชิญเหตุตลอดจนรับฟังข้อเสนอและความต้องการสนับสนุนจากแต่ละจังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1: ถือโอกาสนี้ในการเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างแล้วก็ไปซักซ้อมความเข้าใจหารือเรื่องแผนเผชิญเหตุรับฟังความพร้อมของการรับมือกับสถานการณ์ในช่วงฤดูน้ำหลากในช่วง 2-3 เดือนนี้นะครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยตลอด24ชั่วโมงเร่งเตรียมศูนย์พักพิงอุปกรณ์กู้ภัยและแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิด ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมตามคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำจำนวนมากพร้อมติดตามสถานการณ์เป็นรายวันโดยให้เตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราววางแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมเครื่องปั่นไฟวิทยุสื่อสารเรือท้องแบนและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้พร้อมใช้งานทันทีนอกจากนี้ให้ท้องถิ่นเตรียมถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายประชาชนล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยก่อนขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้เร่งดำเนินการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเมื่อเกิดน้ำท่วมเพื่อให้สามารถโอนเงินช่วยเหลือแก่อำเภอได้อำเภอละ1ล้านบาทสำหรับใช้รับมือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำใกล้ชิดพร้อมเตรียมศูนย์พักพิง150แห่งรองรับการอพยพประชาชนกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติน
3: ายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักอำเภอบางสะพานเพื่อติดตามความพร้อมของสถานที่ในการรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยซึ่งศูนย์พักพิงแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจัดสร้างรองรับประชาชนได้ประมาณ 500-600 คนขณะที่ปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงในพื้นที่ทั้ง8อำเภอรวม150แห่งเพื่อรองรับการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยโดยขณะนี้ทางจังหวัดได้เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะ 3-4 วันนี้พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์กู้ชีพผู้ภัยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตามแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่สมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: เขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนแบบขั้นบันไดตั้งแต่เที่ยงวันนี้ให้มาอยู่ที่อัตรา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,925 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงซึ่งไหลรวมกับน้ำฝนน้ำท่ารวมน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณ 2,527 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรัง CT19 จังหวัดอุทัยธานี64ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาเป็นต้นไปเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 17 นาฬิกาของวันนี้จากนั้นคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้สำนักงานชลประทานที่9เร่งระบายน้ำแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลให้เร็วขึ้นลดผลกระทบต่อพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี
4: นายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่13ตุลาคมโดยเฉพาะวันนี้และพรุ่งนี้ต้องเฝ้าระวังหลายพื้นที่รวมถึงภาคตะวันออกสำนักงานชลประทานที่9ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและนครนายกอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำในจังหวัดสระแก้วมีแนวโน้มลดลงขณะที่บริเวณตัวเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงเล็กน้อยส่วนบริเวณปลายน้ำแม่น้ำบางปะกงในเขตอำเภอบ้านสร้างระดับน้ำยังคงทรงตัวจึงยังจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณน้ำในแม่น้ำสำหรับแม่น้ำบางปะกงได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องบริเวณสะพานพระศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้ดำเนินการขยายระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเดินเครื่องและทยอยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลให้รวดเร็วขึ้นลดผลกระทบต่อพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีรวมทั้งยังติดตามการระบายน้ำในพื้นที่คลองพระองค์ชัยยานุชิตโดยกำหนดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำรวม10เครื่อง บริเวณหน้าสะพานรถไฟเพื่อช่วยผลักดันน้ำลงสู่คลองสำโรงและออกสู่ชายทะเลเนื่องจากระดับน้ำในคลองแสนแสบคลองนครเนื่องเขตและคลองประเวศบุรีรมย์ยังอยู่ในระดับสูงพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดปริมาณน้ำที่จะเข้ามาสมทบในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้านเขื่อนขุนด่านปราการชนพบช่วงหนึ่งไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจึงได้ปรับหยุดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอองครักษ์พร้อมติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนำศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
5: พันเอกสรรพชัยหูวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครหรือกทมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดย NT ได้เร่งติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือฟรี Wi-Fi ภายในศูนย์บริการสถานศึกษาและพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวม22แห่งประกอบด้วยศูนย์นันทนาการ7แห่งศูนย์กีฬา5แห่งห้องสมุดประชาชนอีก10แห่งเช่นศูนย์นันทนาการหนองจอกลาดกระบังศูนย์กีฬาเบญจกิติและห้องสมุดประชาชนเสรีไทยเพื่อช่วยลดข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ได้อย่างสะดวกรวดเร็วนอกจากนี้ NT ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารโดยได้ส่งทีมงานเทคนิคเข้าเฝ้าระวังและตรวจสอบโครงข่ายในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกู้ภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตอกย้ำบทบาทการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารหลักของประเทศที่พร้อมสนับสนุนภาครัฐและประชาชนในทุกวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ผู้ประสบอุทกภัย62ครัวเรือนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมแล้วหลังธนาคารออมสินเร่งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยโดยตรง
6: ณที่ทำการชุมชนจอกจอเขตเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดพบปะและติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พบว่าธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินสำเร็จแล้วจำนวน61รายคงเหลือ1รายซึ่งดำเนินการแก้ไขแล้วในเรื่องของการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยการผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ประสบอุทกภัยได้กล่าวขอบคุณและซาบซึ้งในการช่วยเหลือของรัฐบาลทั้งนี้นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เร่งรัดให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตากประชุมด่วนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนชุดไทยพระราชนิยม
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: ชุดไทยพระราชนิยมเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์จะทรงฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2503เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีจึงมีพระราชสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆและทรงพระราชวินิจฉัยจนได้ชุดไทยประยุกต์จำนวน8แบบซึ่งแต่ละแบบมีการผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างงดงามและเหมาะสมแก่โอกาสต่างๆทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความงดงามอย่างเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยโดยพระราชทานชื่อตามนามของพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆได้แก่ชุดไทยเรือนต้นตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมลักษณะเป็นผ้านุ่งป้ายยาวจรดข้อเท้าเป็นชุดไทยแบบลำลองใช้ได้ในหลายโอกาสเหมาะสมกับงานที่ไม่เป็นพิธีการหรือในโอกาสปกติที่ต้องการความเรียบง่ายเช่นงานบุญชุดไทยจิตรดาเป็นชุดไทยสำหรับพิธีกลางวันใช้ในงานพิธีการชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิและชุดไทยดุสิตเป็นชุดสำหรับสตรีสวมสายสะพายในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศชุดไทยจักรีใช้ในพิธีเต็มยศและงานราตรีและชุดไทยศิวาลัยใช้ในงานพระราชพิธีทั้งเวลากลางวันและกลางคืนและอย่างพระราชทานพระราชาอนุญาตให้นำชุดไทยทั้ง8แบบนี้เผยแพร่ให้สตรีทั่วไปได้นำไปใช้เป็นแบบมาตรฐานในการแต่งกายและถือเป็นชุดประจำชาติสืบมาต่อมาได้มีการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบซึ่งล้วนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งนี้ประเทศไทยได้นำชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนี้เสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการยูเนสโกคาดว่าจะประกาศผลภายในปี2569นี้คณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครอบคลุมทุกมิติมุ่งสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของไทยสู่จอเรดาร์โลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกทั้งนี้รัฐบาลได้วางมาตรการครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าการรักษาความปลอดภัยที่พักและการเดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีแผนเผชิญเหตุรองรับสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัยเช่นฝนตกหนักหรือน้ำท่วมเตรียมหน่วยฉุกเฉินตำรวจและแพทย์กู้ชีพสแตนบายตลอด24ชั่วโมง
10: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับเป็นห่วงโซ่อุปทานประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือการในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลง
0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคต คาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาราว 15,000 ถึง 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาวโดยรัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยอาทิการแสดงโขนมวยไทยการบรรเลงซิมโฟนีออร์เคสตราจัดเตรียมเมนูต้มยำกุ้งและทับทิมกรอบเป็นเมนูพิเศษอีกทั้งยังมีการแสดงจากน้องเนเน่เตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามและในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกรัฐบาลจะนำเสนอความสำเร็จของแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมถึง AI นกกระซิบที่สะท้อนความมุ่งมั่นการพัฒนาระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม
11: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวทางนำประสบการณ์ดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบแบงคอกบูปินเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลทั้งการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญ
12: ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างอยากจะโชว์เขาแต่ว่าจุดที่จะเน้นเลยในเรื่องของการเงินดิจิตอลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นะคะที่ท่านเอกนิติได้มีการนำเอาเป๋าตังระบบเป๋าตังระบบการเงินดิจิตอลเนี่ยมาใช้นะคะซึ่งมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วยค่ะซึ่งท่านเอกนิติให้คำนิยามว่าเป็นการ เข้าถึงเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยหรือ safe and inclusive digital finance ค่ะซึ่งในจุดนี้นี่ก็จะสามารถที่จะเอาไปโชว์คนอื่นเขาได้รวมถึง AI นกกระซิบด้วยค่ะหลายคนจะมองว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแย่งงานของคนทั่วไปนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยกับใช้ AI เนี่ยมาเสริมทักษะให้กับพ่อค้าแม่ขายได้ซึ่งในจุดนี้เราจะสามารถนำไปโชว์ให้กับแต่ละประเทศได้ค่ะ
11: รัฐบาลต้องการให้เทคโนโลยีและ AI เป็นเครื่องมือสร้างโอกาสโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่สามารถใช้ข้อมูลช่วยบริหารธุรกิจและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้การนำประสบการณ์ของไทยไปนำเสนอบนเวที IMF World Bank ครั้งนี้จึงสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยทั่วถึงและช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจปิดให้บริการและงดการเข้าพื้นที่ทุกส่วนเป็นการชั่วคราวเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และจะกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันที่19ตุลาคมนี้
13: วันนี้พื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแจ้งปิดให้บริการและงดการเข้าพื้นที่ทุกส่วนเป็นการชั่วคราวรวมถึงงดบริการรับส่งอาหารและสินค้าของไรเดอร์เข้าสู่พื้นที่ภายในอาคารไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่19ตุลาคม2569สำหรับสวนเบญจกิติยังคงเปิดให้บริการตามเวลาปกติแต่จะงดใช้ประตูทางเชื่อมเข้าออกระหว่างสวนเบญจกิติและศูนย์การประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวโดยให้ประชาชนใช้ประตูทางเข้าออกฝั่งถนนรัชดาภิเษกหรือฝั่งถนนพระราม4แทนด้านการจราจรประเมินว่าจะมีปริมาณรถหนาแน่นบนถนนรัชดาช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีถนนพระราม4บริเวณใกล้จุดเชื่อมต่อและเส้นทางเชื่อมต่อจากสวนเบญจกิติออกสู่ถนนรัชดาภิเษกรวมถึงเส้นทางตัดจากทางด่วนเข้าสู่บริเวณศูนย์การประชุมทางนี้แนะนำให้ประชาชนวางแผนเผื่อเวลาการเดินทางล่วงหน้าศึกษาเส้นทางเลี่ยง และใช้บริการรถไฟฟ้า MRT หากต้องการเดินทางมายังสถานที่ใกล้เคียงปฏิพลสนพมารายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้า1มกราคม2570มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
14: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยระบุว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนที่จะเป็นการกำหนดอัตราค่าโดยสารตั๋วร่วมอัตราเดียวค่าแรกเข้า17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เป็นผู้ดูแลระบบและให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดการระบบหลังบ้านเพื่อคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารภายใน3วันซึ่งระบบจะรองรับการชำระเงินสากลรูปแบบ EMVผ่านบัตรเครดิตและเดบิตและจะเร่งหารือเพื่อปรับเปลี่ยนระบบบัตรแรปปิดของรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้รองรับ EMV ทันตามกำหนดเวลา
15: ใน1ขาเนี่ย17ไม่เกิน45แรกเข้าไม่มีซ้ำซ้อน
16: ครับ
15: คุณจะเปลี่ยนกี่สีอะไรก็แล้วแต่ในขาเดียวเนี่ย
16: ครับ
15: ก็คือ17บาทแรกเข้าแต่สูงสุดไม่เกิน45บาทเราน่าจะบริหารจัดการในเรื่องตัวร่วมตรงนี้เนี่ยเสร็จพยายามนะครับเอาให้เสร็จภายในวันที่1มกราคมเราจะประกาศใช้
14: นอกจากนี้นายพิพัฒน์กล่าวอีกว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้าปรับอากาศจำนวนรวม 2,320 คันเข้ามาให้บริการโดยจะทยอยส่งมอบชุดแรกจำนวน 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าและส่งมอบส่วนที่เหลืออีก800คันภายในสิ้นปีหน้าโดยเตรียมกำหนดสิทธิประโยชน์ค่าโดยสารอาทิเด็กต่ำกว่าอายุ7ปีใช้บริการฟรีส่วนผู้สูงอายุนักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดครึ่งราคาขณะที่กลุ่มผู้ใช้รถร้อนเดิมประมาณ 300,000 คนต่อวันรัฐบาลจะสนับสนุนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคงอัตราค่าโดยสารเดิมไว้โดยย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ขสมก.ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ปีละกว่า 1,200 ล้านบาทและเมื่อรวมกับค่าซ่อมบำรุงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึงปีละ 3,000 ถึง 3,200 ล้านบาทนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการจัดทำแผนปรับเส้นทางเดินของรถเมย์ขสมก.และเอกชนให้สั้นลงเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อผู้โดยสารเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าโดยคาดว่าจะเริ่มประกาศใช้เส้นทางใหม่ภายในเดือนสิงหาคมหรืออย่างช้าไตรมาสที่4ของปี2570ชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพิ่มทางเลือกสินค้าและอาหารเจราคาประหยัดคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้กว่า800ล้านบาท
17: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน45รายจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกตลาดกลางและตลาดสดทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนช่วงเทศกาลกินเจหลังสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ผลผลิตผักบางพื้นที่ลดลงโดยได้เชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดทำให้ราคาผักหลายชนิดเริ่ม

0: จจุบันนี้เนี่ยเราทำการเชื่อมโยงในเรื่องของผักจากแหล่งผลิตโดยตรงผ่านเข้ามาทางตลาดผ่านทางห้างค้าปลีกค้าส่งเรามาดูในเรื่องของการทำพวกอาหารเจนะคะก็มีการทำอาหารเจราคาย่อมเยาก็เห็นมีหลายท่านเลยที่เข้ามาร่วมนะคะและรวมถึงในเรื่องของห้างนะคะค้าปลีกค้าส่งทุกห้างมาช่วยกันลดราคาเอาสินค้าทางเลือกมาด้วยแล้วเอาสินค้าปกติมาลดราคาให้ด้วยศูนย์กระจายสินค้าของทุกผู้ประกอบการเนี่ยก็พร้อมในการที่จะเติมสินค้าเข้าไปในระบบ
1: นางสุภจีกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผักสดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งนี้หากพบการไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าไม่ตรงตามราคาที่แสดงสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในโทร1569ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะกรรมการยุโรปเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ตัดสินใจขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ทั้งองค์กรหลังจากนางนาวีพิเล่อดีตผู้พิพากษาศาล ICC ชาวแอฟริกาใต้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2569พร้อมเน้นย้ำว่าการตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากอย่างไรก็ดีคณะกรรมการยุโรปให้คำมั่นว่าสหภาพยุโรปพร้อมที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทุกประการเพื่อช่วยให้ศาล ICC สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลซึ่งถูกศาล ICC ออกหมายจับในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซาออกมาแสดงความชื่นชมสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาล ICC พร้อมกล่าวหาว่าองค์กรดังกล่าวไม่ใช่องค์กรตุลาการที่ทำหน้าที่อย่างเป็นกลางแต่มีแรงจูงใจทางการเมืองนายเจฟส์บาทอสผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติด้านการบริหารและการปฏิรูปกล่าวระหว่างการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐแสดงความกังวลอย่างมากต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดีอาระเบียในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียโดยทันทีและต้องการให้อิหร่านหยุดสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวด้วยนายบาทอสยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของสหรัฐที่ให้การสนับสนุนซาอุดีอาระเบียและรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติในการปกป้องอธิปไตยและความพยายามเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพในประเทศเหล่านี้สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐหรือ NHC เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนไซมอนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับโดยมีความเร็วลมสูงสุดเกือบ155กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งอาจส่งผลให้ในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมถึงรัฐฮาลิสโกและรัฐโกลิมาต้องเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มด้านทางการเม็กซิโกสั่งปิดสถานศึกษาหลายแห่งในรัฐเกเรโรรวมทั้งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำเม็กซิโกขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันในเม็กซิโกปฏิบัติตามคำเตือนของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดจากพายุเฮอริเคนไซมอนนายเวสซัมมันคูล่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการที่เรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริกายกระดับการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวรายแรกในเคนยาเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้ติดเชื้อรายนี้เป็นพลเมืองชาวเคนยา

0: ชาติที่เคยอยู่อาศัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเป็นเวลานานถึง7ปีนายมันคุล่ายังกล่าวชื่นชมความพยายามของรัฐบาลเคนยาที่สามารถรับมือกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทั้งนี้แอฟริกา CDC เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวใน DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,208 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,750 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันWorld Tour Super 500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิธานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-14 13-21 และ16-21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม21-11 19-21 21-18แล้วก็รอบรองชนะเลิศไปเจอกับไลคริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ13ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกแพ้ไลคริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกม21-18 14-21 และ19-21กีฬาเอ็กตรีมวอลสเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยและประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคาร์บินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คาร์บินยังจับคู่กับนัทนันดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพสลาลอมขณะที่วิริชพลวงอัจฉริยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบตเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึกโวซุปเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราเจ้าหน้าชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาทวินสังวัย17ปีและกัญญาลักษณ์พงพิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยว่าจะร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6ถึง12กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขัน The Hanwha International Asian Women Junior Golf Championship ที่สนาม The Haven Country Club ประเทศเกาหลีใต้ชนพันษาทวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม 7-under par ขณะที่กัญญารักษ์พงพิธานนท์คว้าสิทธิฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดศึก Table Tennis China Smash 2026อรวรรณภารานังนักกีฬา Table Tennis ทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้ระเบิดฟอร์มโค้นมือ1ของโลกมาได้อย่างยอดเยี่ยมต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบ16คนหลังแพ้ให้กับฮาโนกะฮาชิโมโตะมืออันดับ14ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ3เกม8ต่อ11 6ต่อ11และ9ต่อ11นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยรวมถึง4สมาคมกีฬาได้วางเป้าหมายในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต้องคว้าให้ได้ไม่น้อยกว่าการแข่งขันครั้งก่อนที่เมืองหางโจวที่ทัพนักกีฬาพาราไทยทำไว้27เหรียญทอง26เหรียญเงิน55เหรียญทองแดงอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลสำหรับเป้าหมายไม่น้อยกว่าหรือมากกว่า27เหรียญทองทัพไทยมีโอกาสจากหลายชนิดกีฬาเช่นวีลแชร์เรซิ่งกรีธาเทเบิลเทนนิสวีลแชร์ฟันดาบแบดมินตันบ็อกเซียยิงปืนว่ายน้ำยิงธนูจักรยานยกน้ำหนักและเทควันโดเป็นต้นทั้งนี้มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจิโนโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจะจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาทีม492เหรียญทองนั่นทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยประกาศความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลังการแข่งขันครั้งก่อนที่หางโจวประเทศจีนคว้าเหรียญทองแดงจากการเอาชนะญี่ปุ่นในการดวลจุดโทษสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมไทยส่งนักกีฬา10คนนำโดยกิติกรบัวดีรัชนกรชนันวรคุณพร้อมด้วยนักกีฬารุ่นใหม่อย่างสมชายมากองนัสลายุวันนิชที่เข้ามาเสริมศักยภาพเกมรุกต้องเป้าเก็บแต้มจากอิหร่านเจ้าของเหรียญเงินครั้งก่อนในเกมเปิดสนามวันที่16ตุลาคมบิลภูริพลบุญสอนยอดนักวิ่งของไทยที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เปิดเผยว่า ตอนซ้อมเคยวิ่งได้ถึง 9.7 วินาทีโดยยกให้โค้ชจีเจนทรีเบดลีย์ผู้ฝึกสอนกรีธาชาวอเมริกันจะยกระดับในทุกมิติทั้งเรื่องร่างกายการออกตัวและความคิดเชื่อว่ายังสามารถพัฒนาตัวเองได้อีก
2: เพราะว่าต่างกันได้เพราะเหมือนว่าช่วงที่แข่งในที่เกียร์ไม้ก็อาจจะเป็นมีอาการแบบตื่นเต้นหรือสภาพแวดล้อมแบบอากาศอะไรครับอาจจะแบบแปรปรวนไปนิดนึง
3: แล้วก็ตอนซ้อมมันก็มีอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นนาฬิกามือจับอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบให้ได้มาตรฐานแต่ว่าเหมือนเราก็ตอนซ้อมเราก็วิ่งได้นะครับทั้งแบบ 9.7 9.8 อะไรเงี้ยพวกมันก็ไม่ได้มาตรฐานขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนแบบเราจับแบบให้ดูเฉยแบบเราวิ่งอาจจะวิ่งได้ก็อยากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นทำทานมากขึ้นเพราะเหมือนเราก็ถ้าเราไปยืนอยู่ตรงนั้นนะครับมันก็มีแต่คนเร็วๆไงเราต้องแบบว่าแข็งแรงเราต้องวิ่งหลายรอบเลยทั้ง100 200เลยครับต้องแข็งแรงไปก่อนแล้วก็ถ้าไปถึงจุดนั้นก็แน่นอนครับว่าถ้าเป็นไม่ได้ได้ 9.7 อะไรเงี้ยก็อยากจะไปแตะสตีโลกให้ได้เลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นความฝันแบบเล็กๆจริงๆก็แล้วนะครับ
1: ทัพนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทพร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้นายทรงพลชีวะปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยนางสาววชิราการสุดรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มการตลาดเพื่อความยั่งยืนมอบสลากออมสินเพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรตินักกีฬาทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ประกอบด้วยนักกีฬายูยิสูได้แก่อนภาเสนาธรรมเหรียญทองนุชนาศสิงห์ฉลาดและมิยูซูซูกิเหรียญทองแดงนักกีฬาวินเซิร์ฟได้แก่วิลเลียมแม็กมินลันนัชนัทการเจริญสุขเหรียญทองแดงโดยผู้คว้าเหรียญทองได้รับสลากออมสินมูลค่ารายละ 200,000 บาทและเหรียญทองแดงได้รับสลากออมสินมูลค่ารายละ 100,000 บาทเพื่อเชิดชูความทุ่มเทของนักกีฬาพร้อมส่งเสริมการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลนักเรียนไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีของกรมพละศึกษาชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกณ เมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่17-26ตุลาคมต้นสุกริตโยธีหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่านักฟุตบอลทีมนักเรียนไทยชุดนี้มีสภาพความพร้อมอยู่ที่ 80% มีการลงทีมอุ่นเครื่องไปแล้ว4แมตช์กับทีมโปริสเทโลทีมทหารอากาศคัสปอมยูไนเต็ดและทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีโดยในด้านเทคนิคที่โค้ชวางไว้ถือว่าน่าพอใจเพราะได้เจอคู่แข่งระดับฟุตบอลอาชีพและตัวเยาวชนทีมชาติหวังว่านักเตะชุดนี้จะทำผลงานให้ดีและจะทำอันดับให้ดีที่สุดในการแข่งขันทั้งนี้ในวันที่15ตุลาคมทีมฟุตบอลนักเรียนไทยจะเข้ารับโอวาทจากนายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษาณห้องประชุมบุญสมมาตินกรมพละศึกษาก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกณ เมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลประกาศยกเลิก MOU กับชมรมฟุตบอลที่มีอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐดูแลหลังระบุว่าพบการผิดข้อตกลงหลายประการพร้อมกำหนดให้ดำเนินการแยกย้ายหลังจบศึกฟุตบอล 7SD Champions Cup 2026ขณะที่โรงเรียนยืนยันดูแลอนาคตด้านการศึกษาของนักเรียนต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
5: ่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันนี้ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรและเวลา 18:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร84เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 13:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษา เสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0863669314และ0894443201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมเวลาฝนตกเราจึงอยากนอนมากกว่าปกติคุณผู้ฟังคะเคยสังเกตไหมคะว่าพอฝนเริ่มตกอากาศเริ่มเย็นลงท้องฟ้ามืดครึ้มและมีเสียงฝนกระทบหลังคาหรือว่าหน้าต่างเป็นจังหวะกลับทำให้เราอยากนอนอยากอยู่บ้านหรือว่ารู้สึกง่วงมากกว่าวันที่อากาศแจ่มใสทั้งที่เมื่อคืนก็พักผ่อนตามปกติความรู้สึกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเพียงคนเดียวค่ะเพราะสภาพแวดล้อมในวันที่ฝนตกมีหลายปัจจัยมากมายที่อาจส่งผลต่อความรู้สึกตื่นตัวและการพักผ่อนของร่างกายปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือแสงวันที่ฝนตกมักมีแสงธรรมชาติน้อยกว่าวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสแสงมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมนาฬิกาชีวภาพซึ่งกำหนดวงจรการตื่นและการนอนของร่างกายเมื่อได้รับแสงน้อยลงสมองอาจได้รับสัญญาณที่เอื้อต่อการหลั่งเมลาโทนินซึ่งเกี่ยวข้องกับการเตรียมร่างกายเข้าสู่สภาวะพักผ่อนนาฬิกาชีวภาพได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวงจรแสงและความมืดโดยแสงในช่วงเวลากลางวันช่วยส่งสัญญาณให้ร่างกายตื่นตัวส่วนความมืดเป็นสัญญาณให้ร่างกายเตรียมพร้อมสำหรับการนอนดังนั้นวันที่มืดครึ้มจึงอาจทำให้บางคนรู้สึกง่วงหรือไม่กระปี้กระเป๋าได้นอกจากแสงแล้วอุณหภูมิก็มีส่วนเช่นกันเมื่อฝนตกอากาศมักเย็นลงและสภาพแวดล้อมที่เย็นสบายสามารถทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอีกทั้งอุณหภูมิกลางๆของร่างกายจะลดลงตามธรรมชาติในช่วงที่ร่างกายเตรียมเข้าสู่การนอนจึงไม่น่าแปลกที่บรรยากาศเย็นสบายในวันฝนตกจะยิ่งทำให้รู้สึกอยากพักผ่อนขณะที่เสียงฝนก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าน่าผ่อนคลายเสียงฝนที่ตกอย่างสม่ำเสมอมีลักษณะต่อเนื่องและไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงอาจช่วยสร้างบรรยากาศที่สงบและเอื้อต่อการพักผ่อนอย่างไรก็ตามการตอบสนองต่อเสียงแตกต่างกันในแต่ละคนบางคนอาจรู้สึกสบายใจเมื่อได้ยินเสียงฝนขณะที่บางคนอาจรู้สึกรำคาญโดยเฉพาะเมื่อมีเสียงฟ้าร้องหรือฝนตกหนักอีกปัจจัยหนึ่งคือความเคยชินและความรู้สึกปลอดภัยสำหรับหลายคนฝนตกหมายถึงการได้อยู่บ้านไม่ต้องเดินทางหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งสมองจึงอาจเชื่อมโยงบรรยากาศของฝนเข้ากับช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามหากมีอาการง่วงมากผิดปกติเป็นประจำไม่ควรโทษสภาพอากาศเพียงอย่างเดียว เพราะความง่วงอาจเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนไม่เพียงพอคุณภาพการนอนที่ไม่ดีหรือปัจจัยด้านสุขภาพอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่ง่วงมากในเวลากลางวันแม้จะนอนเพียงพอแล้วก็ควรสังเกตอาการและพิจารณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดังนั้นในวันที่ฝนตกหากรู้สึกง่วงก็อาจถือเป็นโอกาสให้ร่างกายได้พักลดการใช้หน้าจออ่านหนังสือหรือเข้านอนให้ตรงเวลาแทนการฝืนความง่วงด้วยคาเฟอีนหรือกิจกรรมที่กระตุ้นสมองตลอดเวลาบางครั้งความง่วงในวันที่ฝนตกอาจไม่ได้หมายความว่าเราขี้เกียจแต่อาจเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของร่างกายต่อแสงอุณหภูมิเสียงและบรรยากาศรอบตัวในวันที่โลกภายนอกกำลังเร่งรีบการได้หยุดพักสักเล็กน้อยอาจเป็นสิ่งที่ร่างกายกำลังบอกเราว่าถึงเวลาที่ควรดูแลตัวเองบ้างแล้วค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมเวลาฝนตกเราจึงอยากนอนมากกว่าปกติเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปูน
2: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยคือความหูกู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวทลปูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปืนบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือเป็นมรดกสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานมรดกล้านนา95ป่าม่วน

ไปแล้วก่อนหน้าไข้หัวอยู่ๆเฮาก็ได้ฉายาว่าอยู่ไหนหัวหน้ากระต่ายมดมันอะหยังมาประจวบเหมาะบังเอิญเหี้ยแต้เหี้ยว่า3ตี้4ตี้ปิดกิจการหนีไปมดตี้ใหม่นี่ก็ท่าจะยังแควนอยู่ในเวียงไปมาก็สะดวกรถราก็ง่ายเอารถเครื่องมาใจก็สบายดีที่บ้านเฮาเจ้าอยู่ก็เป็นบ้านญาติห่างๆเปิ้นไปอยู่เมืองนอกเมื่อใดบ่ฮู้จะปิ๊กมาหันว่าไปอยู่กับลูกสาวกับลูกเขยเจ้าในราคาถูกต่างได้ดูแลรักษาบ้านให้เปิ่นตวยก็แท้จะดีหม่วนดีเหรอพอมดพอปวกไปตวยแต่ว่ามันก็ยังมาฮกลุงลังนักแกในบ้านหลังนี้บ่ม่วงบ่ลำไยกิ่งเหี้ยเบ้อเหี้ยเบ๋ออันยังมานักแตะนักว่าบ่ได้ความละวันนี้จะจัดการขยะมื้อนี้เหี้ยก่อนเอจะเอาไปขวางทางใดดีนี่ทางซ้ายก็บ่ได้ทางขวาก็บ่ได้มีแต่ต้นไม้ใบหญ้าเอาอีดีกว่าเฮาจัดการเผาดีกว่าอยู่บ้านนอกเฮาหันอีป้อเผากลางเฟืองกลางต้งกุปีกุปีเฮ้อเข้าท่าดีดีละบ้านจะได้มดได้เป่งกับเปิ่นพ่องสมกับคนงามอย่างน้องวิไลมาอยู่พ่องเผาเผาจะไม่เผากับเนี่ย

0: ันนะกะเจ้าเจ้าก็ว่าอันนะแม่บ่ต้องอยู่บ้านเฮานะเอาใหม่ให้หมดมันก็บ่ไหวเก่าล้ําไปมันก็บ่ตันเปิ้นเนาะข้าเจ้าว่ามีประสบการณ์มันแล้วเรื่องแชมพูนะกะแม่บ่ต้อง
1: น่ะก็ว่าน่ะเมื่อเดี๋ยวนี้เฮาเอาของอันบ้านเฮามาใช้มันก็ดีแท้นะเนาะก็ดีใจเหมือนกันนะนั้นๆติตะกี้ก็เอาของมาแบ่งมาปันเฮ้ยแม่โอ้เนี่ยบ้านเฮานะบ่ต้องได้ซื้อได้ขายเขามีจักใครขอกันร้อนๆโอ้มาเดียวนี่มันบ่ได้นะอีแม่ว่านะเนี่ยเฮาทํา
0: บุญนะแม่เฮาบ่มีเงินสักบาทเฮาก็อยู่ได้เนาะ
1: ภ
0: ายมีหยังก็เอามาแลกมาแบ่งกันอย่า
1: ก่อน
0: แล้งสุดปีได้กินเหมือนกันหมดบ่เดียวต้องไปซื้อแม่ว่าเฮาก็เอาอย่างอีกเนาะอิดตะแกนเนอะเหมือนในชุมชนเฮานี่นะยังดีเนาะแม่เนาะที่ยังมีการแบ่งปันน้ําใจไปมาให้
1: กันนั่นน่ะกะกะน้ําเปิ่งเหือเสือเปิ่งป่าน่ะมีอะหยังกันก็แบ่งบ้านปันสู่กันมันก็จะดีเฮ้ยอะหยังมาเม่นอะหยังเนี่ยฮะนั้น
0: ไหนเนี่ย
1: ก็มันเห็นเนี่ยที่อุ้มบ้านอุ้มจองเนี่ยมันเม่นอะหยังไผหยังกันที่ไหนไปตายแล้ว
0: น่าจะต้องเดี๋ยวก็นะไฟน่ะไฟมาเผาอะหยังไฟไหม้บ้านเนี่ยกะ
1: เออนี่ได้ปล้ําปลาเรือน่ะไปรอรู้ฮะนั้น
0: ก็น่ะว่า
1: ป้ากันไม่พอบ่
0: สังโคไม่ต้อง
1: เออ
0: ปุ้นบ้านป้าแสงบ่ที่เปิ้นย้ายไปอยู่กับลูกสาวเปิ้นที่เมืองนอกแล้วไผมาเผาอะหยัง
1: ฮะแล้วไผมาเผาน่ะโอ้บ่มีบ้านแล้วก็ยังเผาบัลลังไฟไหม้บ้านเปิ้นกลับไปพอบ
0: ่ก็น่ะแม่เฮาบ่พอกันป่ะ
1: เออ
0: บ่เก่งอกเก่งใจเจ้าบ้านจ้ะ
1: น่
0: าก
1: ะ
0: คนอุ้มคนอุ้มพะตายละ
1: ไปๆๆๆนี่ได้เฮาก็จ่อยก็เอาน้ําหมด

0: ดลึงยังนี่แหมกองจัดการให้มันเรียบร้อยวันนี้ไปเลยบ่ต้องได้จ้างไผละจัดการคนเดียวเฮานี่แหละเผาเลยนี่
1: อันหยังกันนี่ควรอันหยังปะล้ําบ่เลยน่ะไผมาเผาขยะในบ้านนายจอง
2: ก็น่ากะแน่แสงก็บ่อยู่นะไผมาเผาเผาเนี่ย
0: เสียงไผมาเอ๊ะอะอยู่นอกหัวตะแสงหั่นน่ะเลือดหยังล่ําเหลือบ่บ่เกรงใจเจ้าบ้านเจ้าจองพ่อลูกบ่มีมารยาทขอพ่อหน้าสักกำล้อเป็นไผเนี่ย
1: หั่นฮะไผน่ะแล้วมาเผาขยะอันหยังยังได้น่ะควรอุควรอุ้มน่ะ
0: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าเผาเองเจ้าและมาเดือดนันสันเล่าอย่างข้างหัวนี่เจ้า
1: โอ้ยน้องนี่อู้อย่างอย่างใดน่ะไผว่าสักเตื้อเผาจนควันเต็มบ้านเต็มเมืองนี่ตั้งแจมตึงไอก็ว่าไผเนี่ยอย่างอย่างที่ไหน
2: พี่น้องเป็นไผมาอยู่บ้านนี่อย่างใดแล้วมาเผาขยะอีมันบ่ถูกเนาะ
0: โอ้ข้าเจ้าไปลานอุ้ยแสงยาเจ้าและก็มาเจ้าบ้านต่างมาดูแลบ้านหันว่าบ้านมันครบลุงลังก็เลยจัดการเผานะกะเจ้าข้าเจ้าเผานี่มันบ่ถูกอย่างใดเจ้า
1: โอ้แม่ตองเปิ่นมาอยู่ใหม่บ่ทันจะบ่ฮู้เนาะการเผาขยะในเขตบ้านนี่นะมันผิดหน่อยน้องจะโดนยับโดนปรับจะได้เอาหยังอีน้องบ่ฮู้อย่างการในเขตเทศบาลเนาะในเขตอำเภอเมืองเปิ้นห้ามเผาอย่างเด็ดขาด
2: เปิ้นบ่ฮู้เผา
0: โอ้เจ้าบ่ฮู้แล้วเจ้าว่าเปิ้นห้ามที่บ้านนอกข้าเจ้าข้าเจ้าก็หันป้อข้าเจ้าเผาได้ตลอดเวลา
1: โอ้นั่นเตะปองล่ะกะบ้านเมืองมีแค่ควรหายใจก็บ่ลง
2: อย่าอีล้ําเหลือโอ้ขอให้ยังกับนี้จะไปเผาแถมซ้ำเนอะ
0: โอ้อันแหม่ขอสุแม่เตอเจ้าบ่ฮู้แต่ๆเลยเจ้าก็หามาอยู่ใหม่ได้2วันนี่บ่ได้เจ้าขอฝากเนื้อฝากตัวจิ้มเนอะเจ้า
1: ในเมื่อบ่ฮู้ก็จะยกโทษเฮอกำนี้นะอีน้อยจะไปมาเนี่ยอย่างอีเนาะขอเปิ้นห้ามกันขนาดละ
0: ได้เจ้าได้เจ้า

0: โอ้โหวันนี้มาแอวหาลูกโอ้เข้ามาในเวียงเตือนนี้เขาถึงมาบอกเข้ามาล่วงหน้าลูกเข้ามาอย่าสะไปมาเห็นน้อยกำละอ่อนสมัยใหม่เนาะแม่มันก็เกียบมาสะปะเป็นบะลุ่นบะจุนเต็มซาไปหมดโอ้โหอย่างล้ำเหลือบะฮุเขาจะไปบ้านปี่แสงบ้านปี่แสงมีตังใดบะฮวนเนอโอ้โหเป็นเจ็ดแปดปีเขาบะได้มาหนตาก็เปลี่ยนไปหมดโอ้โหโอ้โหเก่าไหมดิหมอเตะเหมาะว่าเขาจะนั่งจดมูลีเหมาะเหมาะสกรรมเอาเอาแล้วจะสูบมูลีนี่บอกเขาบอกมาสกรรมเอาโอ้เข้าท่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวจะไปถามเขาก็มองบ้านปี่แสงมันไปดังใดบะฮวะเนาะพ่อคนตะบุนี่ไผก็หายแฉบไปดังใดหมด
1: ไผอีลุงเนี่ยถ้าโมสั่งขอมันลูกที่ไหนมาน่ะก่อนบะสูบกันแล้วเนอเป็นเล่าเป็นปุริปะกะย่างมาพอไอ้โนงผัวเจ้าให้นะปะกะย่างล่ะถ้าโมสั่งขอพ่อย่างโฮงสีสูบไอ้ยังเป็นลักประควานมุงมุงมุงบะฮู้กันละเทศะเหม็นขนาดไปไปไกล
0: โอ้คนเจ้าบ้านนี่อย่างไรปลาล้ำปลาเหลือนี่โอ้หานเฮาพอหน้าอย่างใหญ่ก็มีมันให้จะ

0: วันนี้ขอเพียวบ้านเพียวจังสักกำลักก๊อกกะลงยางรถถังน้ำขังคว่ำเสียงนู้เฮาเป็นบ่อเกิดของยุงลายตั้งแต่ลูกเฮาเป็นไข้เลือดออกเตือนนั่นน่ะเฮาจัดการบ้านการจอมเพื่อมันสะอาดสะอ้านหญ้าแห่งตึ้งบ่ฮึดได้โรครุงรังพอต้องได้ของงามสะอาดอยู่เหมือนแต่วันนี้จะแปรงแชมพูแล้วก็กลับหาน้ำยาล้างจานสักกำบ่ขูดก็โลดเต็มเก้าเสียดายของแปรงแล้วจะเอาไปแบ่งฮึแม่บัวตองพ่องไปฮึน้องนุ่มพ่องฮึสีทนพ่องอย่างโอ้สบายใจเฮาปั่นเฮาแบ่งเฮ้ยอัชอันนั้นลำเลือเนี่ยไปมาสูบบุหรี่ตามบุหรี่เนี่ยไม่เต็มไหมวะ
1: ไปอยู่ก่อน
0: ไ
1: ปเนี่ยไปอยู่บ้านก่อ
0: นไปมาห้องดอกหัวอันน่ะเฮ้ยตายตายตายเหม็นบุหรี่ขี้ย้อย
1: โอ้ลุงจะมาถามว่าฮู้จักบ้านน้องวิไลก่อนลูกสาวลุงอ่ะ
0: เออลุงสูบบุหรี่กันนี่ปดเถิดเต๋อเหม็นแตะเหม็นว่าแล้วไผว่ามาฮื้อสูบบุหรี่ตามบุหรี่มันเหม็นบ่แม่นกะ
1: โอ้น้อยเฮ้ยลุงดึงสูบดึงมือดึงวันเนออีนะอีนะห่อลุงเนอลุงสูบเข้าอีนะไอ้นะหมอดะแต่น้อยเหย
0: โอ้ตายละตายละตายละลุงดับไปเดี๋ยวนี้เลยข้าเจ้าแพ้กินบุหรี่นะลุง
2: อะยังโหอะยังอยู่ได้ไปจะแจมให้อ้ายทำมาเป็นอะยังแถมมาเฮ
0: ้ย
2: นั้น
0: หึปดโทก็ลุงนี่นะค่ะแม่มาสูบบุหรี่นะพออย่างควรหงสีเข้าอ่ะข้าเจ้าเหม็นข้าเจ้าจะเป็นลมละอุ้ยอุ้ยตายตายตาย
2: ย่างย่างดับเผียดับเผียประเดี๋ยวนี
1: ้โอ้ยย่างล้ำเหลือเนี่ยพุ่งพูดเลยบดายก็บดายกะเดือดกันทึดทึดคนในเวียงนี่ใจแคบใจดำแต่นอกบ้านเฮาได้รู้ตั้งสูบไผก็มาห้ามรู้สูบดึงวันนะ
2: มันเหม็นดับเผียแหละดับแหละควรอุ้ม

0: เดี๋ยวก่อนเจ้าเดี๋ยวก่อนเจ้ายังได้กันนี้เจ้าอีป้อหอละมาได้อย่างไดเจ้า
1: อีน้อยมาช่วยป้อเมืองกำเขาลุมอีป้อ
2: เฮ้อลุมอะไรยังอู้เข้ามาดีๆหน่อยลุงมาได้ลุมเน
3: า
2: ะ
3: ก็น่ากับไผว่าสักเตื่อไผมันลุมตัวนี่จะไม่ว่าอ่านมาดี
1: ก็สู้เขาสองคนน่ะกะลุมว่าข้าเด็กๆลุง
0: เดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเจ้ามันเรื่องอะไรยังกันนี่เจ้าเลยป้อมาได้อย่างไดยังบ่บอกข้าเจ้า
1: อีน้อยอีป้อก็จะมาสปายมึงน่ะกะ
0: เปิ่นว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส
1: ์เออน่าหนอไปน่ะเนาะอีป้อมาถามหาบ้านพี่แสงอ่ะมาถึงบ้านนี่เอิ่นถามจดโลก็มีอีน้องสองคนเนี่ยเป็นจามๆไอ้ใส่ป้อติ๊กเรื่องสูบบุหรี่เนี่ยน้อย
0: เออป้อเจ้าน้องก็ห้ามแล้วบ่เฮ้ยอีป้อสูบบุหรี่หั่นก็มาสูบในเวียงมันบ่เหมือนบ้านเฮานะต่างเพเปิ้นมีกฎระเบียบมีข้อห้ามนักเหลือเกินมันบ่สิเหมือนบ้านเฮานะเจ้า
2: เออปึ้งไปป้อกับลูกกันจ้ะนี่ไลก็มาถึงเผาขยะในบ้านป้อมาถึงก็มาสุบบุหรี่ติ๊ก
3: ก็เป็นมาเป็นป้อวิไลกันเนี่ย
1: มาแล้ว
0: อันลุงคำเป็นป้อของข้าเจ้าอย่าเจ้าข้าเจ้าขอสุแม่แต่นี่ป้อตัวเนี่ยเจ้าบ่ฮู้หยังเหมือนข้าเจ้ามาวันแรกนะกะเจ้าป้าป้อเข้าบ้านก่อน
1: เออ
2: แล้วก็ยังเห็นเด้ออันบุหรี่นั่นนะข้าเจ้าเหม็นเจ้าแพ้กินบุหรี่พ่อบ่ไหวไปจัดไม้ไอ้กับหูก็เป็นน้ำหูน้ำตานี่ก็ไหลหมดอันเนี่ย
3: ป้อละมาท่ากินละเออคนใดก็ได้แต่ป้อก็ได้ลูกก็ได้แต่เออ
0: เป็นหมูจังว่าป้าป้อเข้าบ้านก่อนป้า
1: เออ
2: โอ้ยอย่ามาฝนคนเออ
3: แป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป

บ้านเหมือนบ้านเฮาเลยละเจ้าที่จริงพี่ไหลก็ไม่ได้โคตรป่อนะที่ป่อมาหาซ้ำดีใจกับซ้ำที่ป่อมาแต่ว่าลูกเป็นห่วงบ่ได้เจ้ากำนี้จะมาจะไปอ่ะโทรบอกลูกก่อนจะได้ไปห้ามที่ตา

0: มันเป็นห่วงเมืองนั่นเนาะแหมยังก็อยู่บ้านท่านนะเป็นห่วงหมาห่วงแมวห่วงละคนก่อนเมืองว่ะ
1: เออเปิ้นก็ฮักของเปิ้นนะกะป้อว่าแต่ว่าของมื้อนี้มันนักล้ําเดี๋ยวเจ้าจะเอาไปฝากตามหมู่บ้านหิมกิ่มใกล้นี่ก่อนมันจะเน่าจะเสียเหี่ยบ่ได้เนาะป้อเนาะ
0: เออเออมึงจะเอาไปฝากบ้านไผก็เอาไปยกเว้นบ้านอีนันมึงบ่ต้องฮือมันเด
1: ้อ
0: ป้อสูบบุหรี่บ่ได้ก็จมใส่ป้อขนาด
1: โอ้ยป้อก็ได้อ้อดีเลยอู้หรืออย่างอี้ก็ดีละเร
0: ื่
1: อง
0: น
1: ี้ก็เหมือนกันเจ้าสมควรแล้วตีเปิ่นเดือดลูกก็ว่าลูกเดือดฮือป้อมาเมินเหมือนกันป้อก็บ่เลิกสักเตื
0: ้อ
1: รถพ่องก็ยังดีก็บ่แย่สักเตื้ออันตรายมันนักนะป้อเอ๋ย
0: อันนักกะอีนี่ก็แหมคนมึงว่าห้ามป้อมึงแหมเนาะ
1: ก็เจ้าเป็นห่วงสุขภาพป้อนะกะเจ้าเอาอีเนาะป้อเดี๋ยวเจ้าจะพาไปหาหมอไอ้หมอลูกของแม่ตองนะเจ้าเปิ้นจะแนะนำจะจี้ฮือหันโตดของการสูบมุลีว่ามันเป็นหยังได้พ่องอีนะป้อขนาดเจ้ามาวันแรกนะเจ้าก็เพลขยะเพลบ้านเผาขี้โคปะโถเปิ้นเดือดฮ้อนกันเต็มบ้านเต็มเมืองตึงมดนี่เนอะเปิ้นว่าในเวียงห้ามเผากว่าจะเข้าใจกันได้นะป้อ
0: พี่น้อยมึงฮู้ก็ป้อมึงนี่นะสูบมุลีมาก่อนมึงเกิดแถมมาป้าเป็นหยังป้อมึงบ่เท่าปานนี้ละ
1: ฮันฮันก็ว่าบ่ตาลิ้นเข้าปากไอแถมละป้าป่อไปอาบน้ำเหี่ยก่อนเดี๋ยวเจ้าจะเกียมเข้าเกียมป๋าแล้วมากินด้วยกันแล้วเจ้าจะเอามาแต่งพักมูเนี่ยไปฝากข้างบ้านตวยแล้วจะไปถามไอ้หมอว่าเปิ้นว่างจะฮื้อเปิ้นมาอู้กับป่อเรื่องมูลีเนี่ย
0: เออมึงข่าวได้ดอกอันใดกอดได้อยู่บ้านก็แม่มึงจมมานี่ก็มึงจมมาดึงจมอย่างเดียวกันแตะน้
1: อเอ๊กับเจ้าลูกแม่นี่เจ้า
0: เออๆๆป้อมึงไปอาบน้ำก่อนเด้อ
1: เจ้า

0: เอาละครับทุกท่านมาพร้อมกันชุมนุมประชุมพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วเนาะเอาละจะเอาเรื่องอย่างก่อนดีเรื่องเผาขยะก็ว่าเรื่องบุหรี
1: ่เอาเรื่องบุหรี่ดีกะหาเจ้าม
2: าผู้ค้ำโคตรมาใกล้ๆเฮ้ยโคตรไปไกลๆมาเข้าใกล้ๆหมอแล้วโคตรไปไกลๆข้าเจ้าเหม็น
3: เออลุงคำขอโทษประสุนันเ
0: นอะเอาละจะไปฟังอู้กันเตื้อจากการที่อู้ฟังแล้วเนี่ยถ้าไผ่มีข้อสงสัยก็เฮือถามกันได้เนอ
4: ผมยังเล่าได้นะครับ
1: จะไปเดือดเตื้อฟังก่อนก่อนปู่นี
0: ่เอาละบอกเป็นยังเดี๋ยวใครหูเรื่องควันบุหรี่เนาะ
2: เจ้า
0: ลุงคำไม่ก่อโคตรเข้ามาใกล้เดี๋ยวเราฟังกันละกันเรื่องพิษเรื่องภัยของบุหรี่ว่ามันเป็นอย่างไรฟังกันผู้คนเนี่ยฟังกันผู้คน
2: ฟังกันครับ

มรดกล้านนา95ป่าม่วงสวทลปูน FM 95 MHz ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานติดตามรับฟังได้กู้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสวทลปูน FM 95 สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงคมนาคมยกระดับการเดินทางล้อรางเรือเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วม16ท่าเรืออัจฉริยะและเรือคลองแสนแสบปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับการเดินทางล้อรางเรือเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วม16ท่าเรืออัจฉริยะและเรือคลองแสนแสบปี2570
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมยกระดับการขนส่งทางน้ำผ่านการพัฒนาสมาร์ทเพิร์ลและการนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมตั้งเป้าเปิดใช้งานใน16ท่าเรือรวมถึงท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรืออย่างสมบูรณ์ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครโดยก่อสร้างทางยกระดับให้รถยนต์วิ่งลอดได้เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างถาวรวางเป้าแล้วเสร็จใน 6-10 ปีนอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดต้นทุนโลจิสติกประเทศโดยใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576ซึ่งรถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายจะแล้วเสร็จปี2572ถึง2573สายอีสานสู่หนองคายเชื่อมจีนและลาวจะเสร็จปี2574และสายใต้สู่ประดังเบซาเตรียมเปิดประมูลในปี2570เพื่อเชื่อมต่อมาเลเซียและสิงคโปร์โดยกำหนดให้รถบรรทุกทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรทางนี้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนขยายถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข4พร้อมยกระดับช่องจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่และเร่งศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าของภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเกษตรกรนอกระบบขึ้นทะเบียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
8: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาว่าขณะนี้ผู้ประสบภัยที่ผ่านเกณฑ์การสำรวจในล็อตแรกจำนวน624ครัวเรือน ได้รับเงินช่วยเหลือแล้วเป็นวงเงินกว่า5ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังและถูกน้ำล้อมรอบสำหรับผู้ที่ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับเงินขอให้อดทนรอเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจข้อมูลให้ถูกต้องโดยย้ำว่าเมื่อข้อมูลถูกส่งถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วประชาชนจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน1วันทันทีส่วนกรณีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายแต่เกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชนิดพืชหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เช่นสวนทุเรียนในภาคตะวันออกและสวนส้มโอในจังหวัดสมุทรสงครามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะนำปัญหานี้หารือกับนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ต่อไปพร้อมย้ำให้เกษตรกรที่ประสบภัยถ่ายภาพความเสียหายของพืชผลเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐธิดารัตน์ วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: สหรัฐเน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ควรรักษามาตรฐานความร่วมมือด้านข่าวกรองหลังเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของเกาหลีเหนือสำนักข่าวยอนฮับรายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าเกาหลีใต้ควรปฏิบัติตามมาตรฐานความร่วมมือด้านข่าวกรองในฐานะพันธมิตรของสหรัฐหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ฝ่ายเกาหลีใต้ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะอยู่แล้วแต่การเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้อาจเป็นสาเหตุให้สหรัฐจำกัดการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองบางส่วนกับเกาหลีใต้ทั้งนี้หน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ออกมายอมรับว่าไม่ได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมการประชุมกับสหรัฐและญี่ปุ่นเกี่ยวกับประเด็นภัยคุกคามทางไซเบอร์จากเกาหลีเหนือเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีรายงานว่าสหรัฐเป็นฝ่ายขอไม่ให้เกาหลีใต้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับปัญหาความร่วมมือด้านข่าวกรองระหว่างทั้งสองประเทศมากขึ้นจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

าระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่ายสองพบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้ครับบ่ายสองโมงสิบนาทีโดยประมาณจนถึงบ่ายสามโมง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ทักทายสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับผมต้นอานนท์นันตสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้ครับมีเพลงเพราะๆแล้วก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยกับเพลงเพราะๆของวงดนตรีรวมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงสาระที่จะนำมาฝากกันตลอดทั้ง50นาทีนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้มีหลากหลายเรื่องที่ได้คุยกันไหนๆก็พูดถึงเรื่องของฤดูฝนฝนตกในบรรยากาศฝนตกแบบนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องของการรับมือกับเรื่องของฝนตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพแล้วก็ด้านภัยอันตรายต่างๆที่อาจจะมากับน้ำท่วมด้วยรวมไปถึงอันนี้ครับเป็นเคล็ดลับสำหรับใครที่ขับรถยนต์และอาจจะต้องขับรถลุยน้ำท่วมแม้ว่าจะเป็นน้ำท่วมฟุตบาทหรือน้ำท่วมสูงหรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องทำยังไงบ้างหากจะต้องลุยน้ำขณะที่ขับรถลุยน้ำไปในช่วงที่แบบว่าน้ำท่วมขังแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันแต่เดี๋ยวตอนนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับ

กลับเข้าสู่คุยสบายบ่าย2ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมต้นอานนท์นันตสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆแล้วก็สาระดีๆมาฝากกันนะครับเมื่อสักครู่เป็นบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายบทเพลงครับเมื่อสักครู่ห่วงรักของคุณเฟรนชิปคีตาศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ก่อนหน้านี้โลกหมุนเวียนโดยคุณแม็กคีตาศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เหมือนกันแล้วก็ก่อนหน้านี้กับเพลงน้ำตาลใกล้มดโดยคุณนัทนัตนายวงรสันจากคีตาศิลปินวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็จะเลือกเพลงเพราะๆเนื้อมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในบรรยากาศในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นั่นเองนะครับพูดถึงเรื่องของฝนตกน้ำท่วมสักนิดหนึ่งและการเรื่องของเทคนิคในการขับรถลุยน้ำท่วมให้ปลอดภัยอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสภาองค์กรของผู้บริโภคครับเขามีการรวบรวมข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกมาให้กับ6เทคนิคในการขับรถลุยน้ำท่วมให้ปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกหนักก็อาจจะมีน้ำท่วมขังในหลายๆจุดอย่างกรุงเทพมหานครเองเวลาฝนตกแป๊บหนึ่งก็น้ำท่วมขังแล้วมันเป็นในส่วนของเมืองเนื้อที่อาจจะต้องมีการสัญจรไปมากันอยู่บ่อยครั้งอาจจะจำเป็นที่จะต้องขับรถกันไปโอ้ยแบบนี้ลุยน้ำแล้วมีเทคนิคอย่างไรกันบ้างเพื่อไม่ให้รถดับไม่ให้เครื่องพังกันนะครับอย่างแรกเลยคือเขาให้ปิดแอร์ครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการดูดน้ำเข้าระบบไฟฟ้าอาจจะช็อตและทำให้เครื่องยนต์ดับได้อย่างที่สองครับให้รักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเพราะเบรกที่แช่น้ำนานจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่3คือลดความเร็วและรักษาความเร็วให้คงที่ห้ามจอดและพยายามไม่ขับใกล้กับรถคันอื่น4คือให้ใช้เกียร์ต่ำครับเพื่อประคองเครื่องยนต์ไม่ให้ดับ5ครับขับพ้นน้ำแล้วให้เหยียบเบรกย้ำๆเพื่อไล่น้ำออกจากผ้าเบรกด้วยและก็6ครับถึงที่หมายแล้วอย่าเพิ่งดับเครื่องครับเพื่อไล่น้ำและความชื้นจากระบบเครื่องยนต์ก่อนเองเอามาฝากกันเนื่องจากว่าพอเป็นช่วงฤดูฝนตกแบบนี้หลายๆพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมขังผิวจราจรเนอะไม่ว่าจะเป็นระดับฟุตบาทเองหรือระดับตาตุ่มหรือแม้กระทั่งครึ่งล้อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทีนี้อันนี้คือ6เทคนิคในการขับรถลุยน้ำท่วมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าน้ำท่วมสูงระดับไหนที่ยังสามารถขับลุยน้ำไปได้หรือว่าถ้าสูงโอ้เกินระดับนี้แล้วเนี่ยอย่าหาทำในการขับรถลุยน้ำเลยเพราะยังไงก็อันตรายเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคุยสบายบ่าย2ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมต้นอานนท์นันตาสุคนนะครับเมื่อสักครู่กับบทเพลงเพราะๆจากคีตาศิลปินฝ่ายหญิงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันบ้าง4เพลงเพราะๆเลยครับวิมานสีชมพูจากคุณแพตตี้รักหนึ่งในหัวใจจากคุณมนรับจำพราของคุณไนซ์และจำได้ไหมของคุณหน่องนะครับเอามาฝากให้ได้ติดตามกันเพราะว่าหลากหลายบทเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นี้บทเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยแล้วก็สามารถติดตามรับฟังได้จะมีรายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เลยคือแว่วหวานตำนานเพลงเนอะทาง FM 92.5 ทุกๆวันพุธบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปก็สามารถรับฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันแบบสดๆได้เลยนะครับเมื่อสักครู่เกินไปเรื่องของการขับรถลุยน้ำเมื่อสักครู่คือ6เทคนิคเนอะในการที่หากจำเป็นที่จะต้องขับรถลุยน้ำจริงๆเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรกันบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกเขาบอกว่าระดับไหนที่ไม่ไหวอย่าฝืนไปขับรถลุยน้ำท่วมเพราะว่ารถอาจจะดับกลางถนนได้นะครับหากท่วมประมาณ 5-10 เซนติเมตรเนี่ยสามารถขับผ่านได้ทุกคันครับแต่ต้องระวังไม่ใช้ความเร็วสูงเพราะอาจจะสูญเสียการควบคุมได้แล้วก็ถนนมันลื่นนะครับหากระดับน้ำสูง 10-20 เซนติเมตรครับรถทุกประเภทยังขับผ่านได้รถขนาดเล็กอาจจะได้ยินเสียงน้ำใต้ท้องรถบ้างแล้วก็มีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปในตัวรถได้นะครับหากสูง 20-40 เซนติเมตรครับถ้าเป็นพวกรถอีโคคาร์ระวังนะครับแต่ยังขับผ่านได้ส่วนใหญ่เนี่ยรถอีโคคาร์จะถูกออกแบบให้สูงจากพื้นเนี่ย 15-17 เซนซึ่งอาจจะทำให้ท่อไอเสียเนี่ยจมส่วนรถกระบะยังคงขับผ่านได้นะครับหากน้ำสูงระดับ 40-60 เซนรถเก๋งต้องเลี่ยงแล้วนะครับรถกระบะยังขับผ่านได้ทั้งนี้ข้างนั้นอย่างที่บอกไปควรปิดแอร์ขณะขับรถป้องกันพัดลมแอร์หน้ารถดูดละอองน้ำเข้าไปในเครื่องยนต์แล้วก็ทำให้รถดับแล้วก็ขับรถให้ช้าลงครับลดการเกิดคลื่นน้ำซัดเข้าหน้ารถหรือเข้าสู่ห้องเครื่องยนต์ด้วยนะครับหากท่วมระดับ 60-80 เซนติเมตรไม่ควรขับลุยแล้วนะครับเพราะน้ำเนี่ยอาจจะไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ทำให้รถดับได้เสี่ยงที่จะทำให้ระบบต่างๆเนี่ยเสียหายได้และยิ่งถ้าขับไม่ชำนาญก็ควรที่จะเปลี่ยนเส้นทางไปเลยอย่าไปลุยเลยดีกว่าหากเกิน 80เซนติเมตรอันตรายมากครับไม่ควรขับลุยเลยไปใช้เส้นทางอื่นแล้วก็ไม่ควรเสี่ยงที่จะลุยน้ำเพราะน้ำสูงถึงฝากระโปรงนะครับนี่คือข้อมูลในการที่จะไม่ไหวอย่าฝืนเลยในการที่จะน้ำจะท่วมระดับสูงขนาดนี้เพื่อที่จะไม่ให้เครื่องยนต์ของท่านเนี่ยดับกลางถนนนะครับขอบคุณข้อมูลตรงนี้จากสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกด้วยนะครับหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมากๆเลยเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อกับเพลงความรักเจ้าขาของคุณพันธ์นะครับแล้วก็บทเพลงจันจูบฟ้าจากคุณหน่องสุริพรและคุณนัทนัตนัยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันได้ใหม่กับรายการคุยสบายบ่าย2ทุกๆวันเสาร์บ่าย 2:10 นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ในส่วนของสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาฟังกันอยู่ด้วยวันนี้ผมต้นอานนท์นันตาสุคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะครับสวัสดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอาจเกิดน้ำท่วมรอระบายและน้ำไหลหลากในบางจังหวัด
7: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์ฝนในประเทศคาดการตั้งแต่วันนี้ถึง14ตุลาคมพบฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่ตกในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกบริเวณเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองกรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรสงครามสมุทรสาครและสมุทรปราการซึ่งจะเกิดน้ำท่วมรอการระบายและน้ำไหลหลากในบางจังหวัดจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงขณะที่ช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมจะมีสภาพอากาศร้อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีพรุ่งนี้ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที
8: ่นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยเป็นประธานในการประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยณเขื่อนแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรับฟังการคาดหมายลักษณะอากาศรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานในวันนี้มีปริมาณน้ำ 721.782 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 101.65 ของความจุเก็บกักซึ่งระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวานปัจจุบันมีการระบายน้ำรวม 119.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภาพรวมในวันนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังอยู่ในสภาวะปกติและยังไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ตำรวจท่องเที่ยวระดมกำลังดูแลความปลอดภัยผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมนำศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมมาใช้รองรับได้ถึง10ภาษา
9: พลตำรวจโทพงสยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานแถวกำลังพลเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก191ประเทศสมาชิกรวมกว่า 15,000 คนทั่วโลกพร้อมกล่าวว่าตำรวจท่องเที่ยวเน้นการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมประชุมโดยได้สั่งการให้วิเคราะห์และประเมินพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อจัดกำลังสายตรวจให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่รวมถึงจัดรถสายตรวจขนาดเล็กให้เข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งฝั่งเหนือฝั่งใต้และฝั่งธนบุรีตลอดจนจัดรถสายตรวจตามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งนำศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานสามารถรองรับการสื่อสารได้ถึง10ภาษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเชื่อมั่นการปฏิบัติการครั้งนี้จะช่วยยกระดับการดูแลความปลอดภัยและสามารถนำแนวทางไปประยุกต์ใช้กับแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศได้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่าน
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมาถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 MHz

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านจะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการต่างสวทรละปูน FM 95นะเจ้ากับช่วงเวลาของรายการต่างสวทเนาะวันหยุดสุดสัปดาห์นะเจ้าวันหยุดสุดสัปดาห์นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเสาร์อาทิตย์นี้นะเจ้าดีเจออยทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการตั้งสถานีนะเจ้าก็เปิดมาก็จะได้ยินอ๋อเจอดีเจออยอ่ะม่อไอ้นะอย่างที่บอกจะไปใกล้กันเต้เนอร์จะไปใกล้กันเตื้อนะเจ้าวันนี้มีตึงข่าวสารมีตึงงานเพลงนะเจ้ามาเปิดให้ได้ฟังกันในช่วงของรายการเนาะก็ติดตามรับฟังกันได้นะเจ้าทั้งคลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขอยู่แต่กันกับดีเจอ้อยนันทพรเจ้า

ก็ฟังเพลงไปก็เพลินไปนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าช่วงนี้ใกล้เทศกาลกินเจแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าช่วงเทศกาลกินเจหรือว่าประเพณีถือศีลกินผักเนาะก็เป็นประเพณีจีนโบราณที่มีความสำคัญสืบทอดกันมาเพื่อ มีความเชื่อกันว่าการกินเจเนี่ยถือว่าได้บุญเนี่ยนะคุณผู้ฟังได้ชำระล้างร่างกายแล้วก็จิตใจให้บริสุทธิ์ผ่านการงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์รวมไปถึงผักที่มันมีกลิ่นแรงฉุนมั่งอ่ะเจ้าควบคู่ไปกับการรักษาศีลเพื่อสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เนาะปีนี้เทศกาลกินเจนะเจ้าจะตรงกับวันที่10ถึง18ตุลาเจ้าคุณผู้ฟัง9วัน9คืนตามปฏิทินจันทรคติจีนนะเจ้าโดยพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ก็จะเริ่มทำการล้างท้องเพื่อเตรียมการกินเจตั้งแต่วันที่9ตุลาละนะเจ้าจากนั้นก็จะกินเจยาวไปจนถึงวันที่18ตุลา9วัน9คืนตามปฏิทินจันทรคติจีนนะเจ้าก็ช่วงนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนนะเจ้าก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายผักผลไม้ช่วงก่อนเทศกาลกินเจในพื้นที่จังหวัดลำปูนนะเจ้าเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าแล้วก็สร้างความเป็นธรรมทางการค้าให้กับผู้บริโภคเบื้องต้นเนี่ยไปตรวจสอบดูภาพรวมผักและผลไม้ก็มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการบริโภคของประชาชนนะเจ้าราคาจำหน่ายอย่างผักบุ้งจีนเนี่ย30-40บาทต่อกิโลนะเจ้าคะน้า30-35บาทคะน้าไทยนะผักกาดขาวกะหล่ำปลี25-35บาทกวางตุ้ง20-25บาทเนี่ยเจ้าหมวดผลไม้พวกองุ่นแดงก็120บาทต่อกิโลนะเจ้าส้มเขียวหวาน50บาทเอ้นะแอปเปิ้ลฟูจิสาลี่นะเจ้าแกนหนึ่งก็25บาทโดยประมาณนะเจ้าซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเปิ้ลก็กำชับคือผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าคือชัดเจนนะเจ้าสร้างความมั่นใจและก็ลดข้อขัดแย้งในการซื้อขายตลอดช่วงเทศกาลกินเจ9วันซึ่งถ้าพี่น้องประชาชนไปตลาดไปซื้อกับข้าวกับป่าแล้วพบเห็นการเอารัดเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาหรือปริมาณแจ้งได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะเจ้าหรือว่าสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะเจ้าก็ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำกันนะเจ้าเชิญชวนกินเจเนาะในช่วงของเทศกาลกินเจสำหรับท่านใดที่บ่ได้มีเชื้อสายจีนนะเจ้าแต่ถ้าท่านมีโอกาสได้กินเนี่ยก็ตึงเป็นการล้างท้องอย่างเป็นว่าเนาะชำระล้างร่างกายได้ล้างท้องได้แบบได้คลีนร่างกายตัวเองไงนะคุณหมอฟังถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญละกันนะเจ้า

FM 915นะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าคุณหมอฟังเจ้าละปุนเป็นเมืองที่เนื้อหอมนะช่วงนี้นะเจ้า ก็มีความคึกคักแล้วก็มีความเนื้อหอมในหลายๆมิติเนาะว่าจะเป็นมิติด้านการบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์เหตุฉุกเฉินต่างๆในชาวมิติการพัฒนาเมืองเชิงสร้างสรรค์ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะเจ้าล่าสุดเนี่ยก็มีการลงพื้นที่นะเจ้าของตังคณะผู้บริหารระดับสูงของตังจังหวัดละปูนเนี่ยนะเจ้าเปิ้นก็มีการไปเยี่ยมศิลปินนะเจ้าศิลปินแห่งชาติของประเทศไทยที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดละปูนเนี่ยนะเจ้าซึ่งก็มีหลักๆเนี่ยก็คือมี4ท่านนะเจ้าที่ท่านผู้ว่าไปเยี่ยมมาล่าสุดเนี่ยนะเจ้าก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมไปแสดงความเคารพนะเจ้าแล้วก็หารือแนวทางในการสืบสานองค์ความรู้แล้วก็ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนนะเจ้าก็ปั้นไปที่หอศิลป์ป้ออินสนวง3ที่ตำบลบ้านแป้นนะเจ้าตอนนี้ก็จะเป็นแหล่งบ่มเพาะแรงบันดาลใจแล้วก็จะแสดงผลงานระดับตำนานของป้ออินสนวง3ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประติมากรรมนะจากพ.ศ. 2542ซึ่งโดดเด่นด้วยงานประติมากรรมแล้วก็การแกะสลักที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนสัจธรรมและการเดินทางหาประสบการณ์ชีวิตในระดับสากลซึ่งขณะนี้ก็เปิดหอศิลป์ให้ได้เยี่ยมชมอยู่นะจากใครที่สนใจเรื่องของงานศิลปะอาร์ตแกลเลอรี่ต่างๆของละปูนเฮาเนี่ยบันด้อยกว่าที่ไหนเลยนะเจ้ามีหอศิลป์บ้านบัวแก้วที่ตำบลเมืองง่านะเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่รวบรวมแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดทิวทัศน์ธรรมชาติของป้อครูจรูญบุญสวนศิลปินจังหวัดละปูนซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยโดดเด่นด้วยงานจิตรกรรมร่วมสมัยที่ใช้เทคนิคการป้ายสีที่สะท้อนความงดงามและก็แสงเงาของพืชพันธุ์เป็นพืชพันธุ์ไม้อย่างมีชีวิตชีวาได้อย่างสวยงามลงตัวนะเจ้าไปที่หอศิลป์ป้อครูสมพลนะเจ้าหอศิลป์สมพลหัตถศิลป์นะเจ้าซึ่งก็เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้งานหัตถศิลป์ล้ำค่าของป้อครูสมพลล่าสกุลเป็นศิลปินงานแกะสลักไม้สักเป็นศิลปินงานแกะสลักไม้นะเจ้าซึ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อปี2559ได้รับรางวัลมาโดยนะเจ้าก็มีความโดดเด่นสูงสุดในด้านของการแกะสลักไม้ลวดลายชั้นสูงงานพุทธศิลป์ที่มีความละเอียดประณีตสะท้อนอัตลักษณ์ล้านนาโบราณรูปภาพครูบาศรีวิชัยเนาะแกะสลักออกมาเหมือนนะเจ้าคุณผู้ฟังมีเตาชวนหลงนะท่านผู้ว่าก็ไปที่ตำบลริมปิงไปเยี่ยมดูอาร์ตแอนด์แกลเลอรี่นะเจ้าเป็นสตูดิโอเซรามิกแล้วก็การปั้นดินของครูป้อครูอุทัยนะเจ้าครูอุทัยอาจารย์อุทัยกัญจนะครูหาซึ่งเป็นครูศิลป์ของแผ่นดินประจำปี2568ที่โดดเด่นด้วยการอนุรักษ์แล้วก็ประยุกต์เรื่องของเครื่องปั้นดินเผาศิลาจนนะเจ้าเอกลักษณ์อยู่ที่การเคลือบผิวสีเขียวยกแล้วก็รอยติปันห้องรอยรานรอยรากผักชีนะเจ้าที่เป็นงานหัตถกรรมระดับมาสเตอร์พีซเลยนะเจ้าก่อนหน้านี้อดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินมาเยี่ยมชมจุดนี้แล้วต่อยนะเจ้าที่

เตาชนหลงที่ตำบลริมปิงนะเจ้าก็กิจกรรมในครั้งนี้เจ้าจังหวัดละปุนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ถือว่าท่านอยากจะสร้างหมุดหมายสำคัญนะเจ้าในการที่จะทำเป็นโมเดลเชิงรุกประสานพลังเครือข่ายศิลปินอาวุโสเพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้นะเจ้าถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าสู่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในขณะเดียวกันก็จะถือว่าเป็นการขับเคลื่อนเนาะในแนวทางของการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะเจ้าให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในพื้นที่จังหวัดละปุนโตยนะเจ้าต่อยอดงานศิลปะวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนนะเจ้าเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีโอกาสมาจังหวัดละปุนนอกจากไปงานเทศกาลคมแสนดวงไปวัดพระธาตุไปลานเจ้าแม่นะเจ้าไปไหว้ครูบาศรีวิชัยที่วัดจามเทวีไปสักการะพระรอดหลวงแล้วนะเจ้าใครที่ชื่นชมงานศิลปะนะจ๊ะก็อย่าพลาดสำหรับหอศิลป์อินสนวงศ์3หอศิลป์บ้านบัวแก้วนะจ๊ะหอศิลป์สมพลหัตถศิลป์เนาะหรือว่าเตาชวนหลงนะจ๊ะสตูดิโอเซรามิกแล้วก็การปั้นดินนะจ๊ะที่เป็นงานหัตถกรรมระดับมาสเตอร์พีซอยู่ที่จังหวัดละปูนในเขตของอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนโดยนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างที่จะมีความเนื้อหอมเนาะแล้วก็บ้านบอกอุ้ยมาแล้วจะรู้อยู่แล้วก็จะรักนะเจ้า

FM 95นะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเนาะดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าช่วงนี้ละปูนคึกคักคุณผู้ฟังละปูนมีดาราอินฟลูเอนเซอร์นะเจ้าชื่อดังเดินทางมาร่วมงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนเฮานะจ๊ะว่าจะเป็นพี่แท่งจ๊ะพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเอ้นะโอ้ยกับพี่หนุ่มคงกระพันนะจ๊ะหลายคนไปงานคมแสนดวงที่วัดพระธาตุพอดีโอ้ยได้ปะพี่แท่ง พี่แท่งศักดิ์สิทธิ์นะจ๊ะแล้วก็พี่หนุ่มคงกระพันนะจ๊ะไปเรียบร้อยแล้วในงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนพี่แท่งนี่ปูจาคมสีชมพูเดาว่าเกิดวันอังคารแน่นอนนะจ๊ะกรมหลวงปูจากรมหลวงสีชมพูนะจ๊ะพี่หนุ่มคงกระพันนี่สีเหลืองเนี่ยแสดงว่าเกิดวันจันทร์เนาะส่วนคุณพิมรี่พายนะจ๊ะพิมรี่พายแม่ค้าออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังก็มาปักหมุดเติมบุญนะจ๊ะในงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคุณผู้ฟังเจ้าก็ปูจางโคมสีแดงคุณผู้ฟังปูจางโคมสีแดงอ่ะน่าจะเกิดวันติดเนาะหลายคนก็ได้เจอพี่พิมรีพายนะเจ้าพร้อมกันกับทีมงานคุณพิมรีพายนี่เขียนคำอวยพรในโคมดีเจออยลักหันข้อความขอให้รวยหมื่นล้านอีผมว่าชื่อทีมงานหรือว่าอย่างนะเจ้าคุณผู้ฟังแต่ก็ถือว่าเป็นการมาร่วมงานนะจ๊ะเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนเฮาซึ่งงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนเฮาเนี่ยนะจ๊ะก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่ช่วงวันที่30และวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะจ๊ะไฮไลท์สำคัญก็จะมี2จุดเนาะคุณผู้ฟังเนาะซึ่งจังหวัดละปูนร่วมกับวัดพระธาตุนะเจ้าจัดงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนที่วัดพระธาตุเนี่ยนะเจ้าซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางหลักในการถวายโคมปูจานะเจ้าพระธาตุธริพุนชัยนะเจ้าซึ่งก็จะมีการประดับประดาคมล้านนาสีสันสดใสรอบองค์พระธาตุอย่างยิ่งใหญ่นะเจ้าขณะเดียวกันทางเทศบาลเมืองละปูนนะเจ้าก็ได้ร่วมกันกับจังหวัดละปูนหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะเจ้าก็จัดงานเทศกาลคมหลากสีสักการะพระนางจำมาเทวีที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจำมาเทวีนะเจ้าก็เป็นจุดสำคัญในการที่จะถวายโคมสักการะนะเจ้ารำลึกถึงพระนางจำมาเทวีประถมบรมกษัตริย์ของนครหริพุนชัยนะเจ้ากองงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนของเฮาเนี่ยนะเจ้าก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาละที่วัดพระธาตุเนี่ยตอนนี้ก็เปิดให้พี่น้องประชาชนนะเจ้าที่ลานเจ้าแม่ก็เหมือนกันเปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าปูจาโคมเนาะถวายโคมกันแล้วนะเจ้า23ตุลานี้จะมีพิธีแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนนะเจ้า14พฤศจิกาจะมีพิธีเปิดงาน22พฤศจิกาจะมีขบวนแห่โคมถวายองค์พระธาตุนะเจ้า23พฤศจิกาก็จะมีการแห่โคมสักการะพระนางจำมาเทวีนะเจ้า24นี่ก็จะมีเตตมหาชาติมีพิธีถวายโคมเป็นพุทธบูชานะเจ้าจนถึงวันที่30พฤศจิกาแล้วก็ท่านผู้ว่าอองปิยพงษ์ชูวงศ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเนี่ยนะเจ้าเพิ่งก็มีการขอความร่วมมือนะเจ้าไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะว่าอาจจะขอเฮ้อประดับโคมต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนะเจ้าไปจนช่วงสิ้นปี250069เข้าสู่ช่วงของเทศกาลปีใหม่2570ตวยนะจ๊ะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนทั้งที่วัดพระธาตุที่ลานเจ้าแม่นะจ๊ะแล้วก็กิจกรรมนุนเสริมในการจัดงานที่จะยิ่งใหญ่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหนาวแล้วต้องคิดถึงเมืองลำพูนนะจ๊ะมีโอกาสก็เรียนเชิญมาแอลงานที่จังหวัดละปูนกันได้กับเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนเจ้า

อาละเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเวลาเสี่ยงเห็นละดีเจออยถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะทางสวทลปูน FM 95นะจ๊ะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลปูนให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าก็ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวกันในหลายๆเรื่องไม่พลาดทุกการติดตามข้อมูลข่าวสารต้องเปิดมาฟังสวทลปูน FM 95นะเจ้าดีเจออยลาแล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะเจ้าโชคดีมีความสุขเจ้าคุณผู้ฟังระมัดระวังการเดินทางตัวเนอร์รักษาสุขภาพร่างกายกันให้แข็งแรงในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในระยะนี้กันตัวนะเจ้าด้วยความรักและความปรารถนาดีส่งถึงทุกท่านนะเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีเจ้า

0: ็นอีกวันแล้วสินะที่ต้องตื่นขึ้นมาพร้อมกับคำถามที่ว่าจะกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนแต่ฉันที่ต้องใช้ชีวิตที่เดียวดายอย่างนี้นาน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดขณะเดียวกันเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: กรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดขณะเดียวกันเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีต่อเนื่อง
9: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่มีนายอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้กำชับให้กรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์โดยได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าก่อนระบายน้ำทุกครั้งพร้อมเน้นการสื่อสารเตือนภัยที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายเพื่อลดผลกระทบป้องกันความสูญเสียและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจึงกำชับให้เร่งระบายน้ำและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15ระดมรถครัวสนามรถผลิตน้ำดื่มและยุทโธปกรณ์ต่างๆช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาระดมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมชูสนับสนุนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในตำบลบางชะนีและตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยนำอุปกรณ์และยานพาหนะเข้าสนับสนุนอย่างครบครันทั้งรถครัวสนามสำหรับประกอบอาหารกล่องรถประปาสนามสำหรับผลิตน้ำดื่มสะอาดรถสุขาเคลื่อนที่รถยนต์บรรทุกขนาดกลางและเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชน ให้เข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมจัดเตรียมอาหารกล่องแจกจ่ายและบริการน้ำดื่มสะอาดควบคุมการดูแลสุขอนามัยผ่านรถสุขาเคลื่อนที่การสนับสนุนดังกล่าวช่วยบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนทางด้านอาหารน้ำดื่มและสุขอนามัยโดยหน่วยบัญชาการหนังพัฒนาพร้อมประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนชาวบางชะนีและไซน้อยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมั่นใจประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังในวันที่9ถึง18ตุลาคมจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าว
11: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1ถึง18ตุลาคม2569มั่นใจว่าการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมกันถือศีลกินเจเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดตรังที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยโดยจังหวัดตรังได้เปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลไปแล้วเมื่อวันที่1ตุลาคม2569ที่ผ่านมาทั้งนี้จังหวัดตรังได้คุมเข้มการเล่นประทัดอย่างเข้มงวดและตรวจสอบร้านค้าร้านจำหน่ายประทัดดอกไม้เพลิงต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายที่ถูกต้องหากไม่มีใบอนุญาตสามารถจับกุมได้ทันทีรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าแผงเร่ที่นำประทัดหรือดอกไม้เพลิงมาจำหน่ายต้องมีใบอนุญาตเช่นกันและฝากเตือนไปยังวัยรุ่นหรือประชาชนที่จุดประทัดเล่นโดยไม่มีเหตุอันควรรวมถึงการขับรถจักรยานยนต์และจุดประทัดโยนบนถนนซึ่งจะสร้างความตกใจและเกิดอันตรายกับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz นะคะกับดิฉันแสงระวีสุมาทาและคุณลลักษณ์จันเทพค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีวันที่10ตุลาเร็วมากๆเลยนะคะเริ่มปีงบประมาณใหม่สำหรับภาครัฐแล้วก็ต้องบอกว่าแบบภาครัฐเนี่ยเหมือนเขาขอความร่วมมืออาทิตย์หน้าเนี่ยแทบจะ Work From Home
1: ใช่ประชุม World Bank
2: นะคะแล้วก็จะได้อยู่บ้านการ work from home กันคือขอความร่วมมือแหละแต่ถ้าเกิดมีแบบภารกิจจริงๆก็สามารถไปทำงานได
1: ้มันก็คือ 10-12 นี่วันจันทร์ใช่ไหม
2: 12-14
1: ขอความร่วมมือ 13 นี่วันหยุดอยู่
2: แล้วนะคะ
1: 14-16 ก็เขาให้วันหยุดเลย
2: ใช่เป็นวันหยุดพิเศษนะคะแต่ว่าถ้าหากว่านับดีๆเนี่ย9วัน อยู่บ้าน 9 วันนะคะแล้วก็เป็น9วันที่อยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจด้วยคุณฟังเป็นแล้วก็วันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่แดดออกหลายคนอาจจะดีใจสักผ้าตุนไว้ก่อน
1: ฝนยังไม่ตก
2: ยังยังก็คิดว่ามันจะตกหลังเที่ยงนะเหมือนมันมีพยากรณ์มาแต่ว่ายังไม่ตกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: พอพูดถึงเรื่องน้ำท่วมคุณแสงระวีคุณผู้ฟังคะมันยังไม่เซาไปนะยังไม่เซาและยังไม่ซามันยังมีหลายที่แล้วทางรัฐบาลเองเนี่ยก็เหมือนทำงานกันหนักหน่วงวันนี้เหมือนท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ติดตามน้ำท่วมประชุมตั้งแต่เช้าเป็นวันที่11แล้ว
1: ประชุมที่บก.ปพช.
2: ค่ะ
1: ก็คือเป็นการประชุมครั้งที่11แล้วแต่ว่าต้องบอกผู้ฟังก่อนว่าคือจริงๆปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพเนี่ยคือมันน่าจะคลี่คลายหมดแล้วล่ะ
2: เริ่มคลี่คลาย 90%
1: ใช่คือตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูการเก็บขยะการทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งอะไรกันอย่างนั้นในส่วนของกทมต่างจังหวัดนี่ยังที่เหลืออยู่ที่แถวบ้านสร้าง
2: ปาจีนใช่ไหม
1: ปาจ
2: ี
1: น
2: ฉะเชิงเซานครนายกราชบุ
1: ร
2: ีนะคะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมันกำลังฝนกำลังจะเคลื่อนตัวไปอยู่ภาคใต้ด้วยทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะคะว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างมันถูกสั่งการเป็นแบบไหนกทม.คลี่คลายไปแล้วเท่าไหร่วันนี้เขาไปตั้งศูนย์แพทย์ที่ไหนยังไงบ้างทุกท่านสามารถไปได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะตามจุดที่เจอภาวะน้ำท่วมต่างๆเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันข่าวแรกก่อนละกันนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะคุณแสงระวีไปประชุมไปร่วมทำข่าวด้วยเมื่อเช้าใช่ไหมคะ
1: คือจริงๆบก.ปพช.เนี่ยเขาจะมีการประชุมทุกวันนะจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็คือประมาณ8:30ถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ประมาณ9:00นะวันนี้ก็9โมงก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งปพทั้งมท2มท3อะไรพวกนี้ก็มาร่วมประชุม
2: กทมเองก็ไป
1: ใช่กทมคือถ้าเกิดใครไม่ได้มาร่วมประชุมที่ปพเนี่ยก็จะใช้วิธีคอนเฟอเรนซ
2: ์
1: ก็จะเป็นงั้นใช่ค่ะวันนี้ท่านผู้ว่าชาติชาติก็คอนเฟอเรนซ์เมื่อวานก็คอนเฟอเรนซ์เหมือนกันเห็นว่า
2: แต่วันนี้เห็นทางทีมกทมเองก็นั่งอยู่ในศูนย์ด้วยนะคะต้องบอกก่อนว่าบก.ปพช.เนี่ยย่อมาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: แห่งชาติน
2: ะคะก็บอกว่าในการประชุมกองเขาเรียกว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
1: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งท่านนายกก็เป็นประธานอยู่แล้วแล้วก็มีแน่นอนค่ะคือคุณเจเศรษฐไทเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะ
1: อันนี้มท.3
2: มท.3
1: มท.2ก็มาด้วยคุณพลพีสวนชวี
2: ดิฉันว่าคิดว่าไปบุกจับผับจับบาร์อยู่ที่ทางเข้า
1: ก็ไปบ่อยอยู่ไปบ่อยอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: นั่นแหละก็คือจริงๆวันนี้นายกก็กำชับหลักๆเลยกำชับให้กรมชลประทานนั่นแหละคือการทำงานเนี่ยมันต้องประสานความร่วมมือกับทางจังหวัดอำเภอแล้วก็ฝ่ายปกครองด้วยที่สำคัญคือต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าทุกครั้งนะก่อนดำเนินการระบายน้ำเพราะมันอาจจะ ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ไงก็ต้องแจ้งประชาชนแล้วก็ให้กำกับดูแลบริหารจัดการสถานการณ์อย่างรอบคอบเพื่อที่จะลดผลกระทบแล้วก็ป้องกันความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจคุณลักษณ์ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่มีการย้ายในอำเภอที่บ้านสร้างหรือเปล่าไงเพราะว่าบางคนก็บอกทำงานแบบเดียวๆไงไม่ได้แบบ
2: ไม่เป็นทีม
1: ไม่เป็นทีมอะไรอย่างนั้นซึ่งอันนี้ก็เลยกำชับ
2: ผู้ช่วยมาถ่ายคลิปอะไรเงี้ยอย่างเดียวอะไรเงี้ย
1: นั่นแหละ
2: ภาพอะไรเงี้ยนะคะ
1: นั่นแหละ
2: ลงชุดเฉียวก็หลายสิ่งหลายอย่างละเกินแต่ว่
1: า
2: ก็แก้ต่างแล้วไปหยิบอยู่กับที่ลพบุรี
1: ที่ลพบุรี
2: แล้วก็
1: ลำสนธิ
2: มีคนบ้านเดียวกันเป็นรองผู้ว่าน่าจะถูกใจกันละทีนี
1: ้นั่นแหละก็นั่นกันไปอันนี้คือสิ่งที่นายกพูดในที่ประชุมก่อนที่จะมีการประชุมกันเป็นทางการเพราะว่าช่วงแรกก็จะเปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปนะไปอินเสิร์ตแล้วก็ไปฟังที่นายกพูดหน่อยนายกก็ยังพูดถึงกรณีที่ฉะเชิงเทราด้วยบอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยพยายามบริหารสถานการณ
2: ์
1: เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะคาร
2: ม
1: เนื่องจากว่าทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการต่างๆเนี่ยล้วนที่จะต้องการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบพยายามร่วมมือกันนะเรียกว่าบูรณาการกันไม่ให้มีการปะทะคารมกันโดยผู้ที่มีอำนาจเนี่ยผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจแล้วก็บริหารสถานการณ์นะคะไม่สามารถที่จะให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามาร่วมหรือว่าหักล้างตัดสินใจของผู้มีอำนาจได้คือประมาณนั้นคือคนที่มีอำนาจก็คือ
2: ต้องเด็ดขาดบริหารจัดการเบ็ดเสร็จภาพใหญ่ภาพรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยคือแน่นอน กทม.มันเริ่มดีขึ้นนะคะบ้านสร้างฉะเชิงเทรายังมีผลกระทบอยู่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มันมีการบริหารจัดการที่มันทำไม่เหมือนกันมันไม่สามารถบัญชาการได้ในทีเดียวมันจะต้องดูในกลุ่มจังหวัดดูในเชิงของพื้นที่อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าที่ท่านบอกว่าที่ฉะเชิงเทราปราจีนเนี่ยมันมีการระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือเต็มที่แล้วนะคะเพราะว่าที่อื่นมันเริ่มลดแล้วที่อื่นเริ่มเยียวยาฟื้นฟูอะไรเงี้ยนะคะช่วงน้ำท่วมก็เข้าใจแหละว่าทุกคนลำบากอะไรเงี้ยก็เตรียมความพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ท่านอนุทินเองเนี่ยก็ยังให้ความมั่นใจด้วยใช่ไหมคะว่าพี่น้องประชาชนจะต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยเรื่องของการจัดการขยะระบบสาธารณูปโภคเนี่ยจะเป็นน้ำประปาไฟฟ้าระบบการเดินทางเนี่ยจะต้องพร้อมนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเนี่ยรวดเร็วเลยที่สุดนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจนเร่งดำเนินการเรื่องของการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนทันทีนะซึ่งแน่นอนว่า
1: เขาเริ่มจ่ายแล้ว
2: เริ่มแล้วนะคะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบสูงสุดเนี่ยก็เร่งสำรวจซะใครเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์ได้เงินเยียวยาก็ส่งชื่อมาปอพอให้เร็วที่สุดก็คืออันนี้สั่งการในจังหวัดพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะคะ
1: เนี่ยแล้วก็มีการกำชับให้ผู้ว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายท่านนายกคงลงไปแล้วป่านนี้นะไปที่ปัตตานีเพราะว่า
2: ใต
1: ้ก็คือไปรอรับเสด็จด้วยแล้วก็ก่อนที่จะมีภารกิจตรงนั้นนายกก็มีการเรียกประชุมก่อนประชุมผู้ว่าเขาเรียกเป็นผู้ว่าภาคใต้ตอนล่าง
2: ใช่ใช่
1: นะเพราะว่าเตรียมรับมือฝนจะไปภาคใต
2: ้
1: มันไล่ไปแล้ว
2: มันไล่ไปแล้วใช่นะคะแล้วก็ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยท่านบอกว่าสถานการณ์ในระยะนี้เนี่ยทุกฝ่ายต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดจากการพยากรณ์อากาศโดยเฉพาะกลุ่มฝนที่ไปพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัด14จังหวัดเนี่ยรวมถึงเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะ
1: ใช่ใช่
2: จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเลยนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่แล้วบ่ายวันนี้เองเนี่ยก็ประชุมกลุ่มย่อยก่อนก็คือกลุ่มภาคใต้ตอนล่างก่อน
1: ใช่
2: เพื่อที่จะรับทราบแล้วก็เช็คหน่อยว่าแผนเผชิญเหตุของแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นยังไงรับฟังคำขอรับการสนับสนุนต่างๆจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยในวันนี้นะคะนี่ก็เป็นภาพรวมที่ท่านนายกได้กำชับกับทุกจังหวัดที่รับเขาเรียกว่าต้องกำชับให้ทุกจังหวัดรับมือกับฝนระลอกใหม
1: ่
2: ถูกต้องไหมคะนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนายกเร่งเดินหน้ารับมือในเรื่องของภัยพิบัตินะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสันวีกรมอุตุเองวันนี้เนี่ยก็ออกมาเตือนเหมือนก
1: ัน
2: ใช่ไหมคะเกี่ยวเรื่องของไทยจะต้องรับมือฝนตกหนักลูกเห็บน้ำป่าไหลหลากวันที่10ก็คือวันนี้นี่
1: ใช่ค่ะวันนี้
2: ถึงวันที่13 10 11 12 13เนี่ยนะคะก็มีความเสี่ยงที่จะมีทั้งเรื่องของลมกระโชกแรงนะคะลูกเห็บ โดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันตกรวมถึงกทมเองก็ต้องจับตาดูจริงๆเขาจับตาดูบ่ายวันนี้แต่ว่าบ่ายวันนี้ท้องฟ้ายังเปิดสดใสมีแดดอยู่นะคะก่อนที่เขาบอกว่าเฝ้าระวังฝนหนักและน้ำท่วมในภาคใต้เนี่ยภาคใต้เนี่ยจะอยู่ในช่วงวันที่12 กับ 13นะคะอันนี้ก็คือความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศเกี่ยวเรื่องของฟ้าฝนที่กำลังจะมาก็เลยมีการเตือนกันนะคะก็เลยจะต้องรับมือกันให้ได้มากที่สุดแล้วก็ระหว่างนี้เองก็มีการวัดตามเกี่ยวเรื่องของอ่างเก็บน้ำอย่างเช่นภาคตะวันตกนะคะก็ตอนนี้เนี่ยน้ำก็มีอยู่ที่ 96% ก็เยอะอยู่นะนะคะภาคตะวันออกก็มีอยู่ที่สัก 87% อะไรเงี้ยนะคะที่วันนี้ที่เขาข้อมูลเกี่ยวเรื่องของปริมาณอ่างเก็บน้ำในรายภาคนะคะส่วนพื้นที่กทมเองเนี่ยถึงแม้ว่าท่านผู้ว่าชาติชาติจะบอกว่าเออมัน 90% แล้วแต่มันมีบางพื้นที่ยังท่วมขังอยู่
1: ใช่มันยังมีท่วมขังอยู
2: ่แล้วก็ขยะด้วยแล้วก็น้ำเน่าเสียด้วยอะไรเงี้ย
1: เมื่อวันเรียนดูข่าวอย่างหนึ่งที่เคหะหรือที่คลองจันหรือว่าที่ลาดกระบังไม่แน่ใจคือบ้านในเคหะเขาก็ประชาชนก็จะเอาแบบขยะไม่ว่าขยะใหญ่ขยะเล็กมากองหน้าบ้านบ้างออกจากบ้านไม่ได้อย่างนี้ก็มี
2: ออกจากซอยไม่ได้ขวางทางการจราจร อะไรเงี้ย
1: หรืออีกอันนึงคือรถเนี่ยเขาจอดมาเสียจากนี่แหละแต่ว่าเขาจะรอซ่อมอยู่ปรากฏว่าเพื่อนบ้านก็โอ้โหนึกว่าแบบจะทิ้งไงเอาขยะมาสุ่ม
2: มารอไว้ซึ่งคือเขาบอกว่าพวกเฟอร์นิเจอร์เครื่องนอนเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ย
1: ขยะใหญ่
2: สองเมตร
1: นั่นแหละ
2: สองเมตรนี่คือเลยเรานะเรายืน
1: ไ
2: ป
1: เขาบอกว่ากี่ตันนะกี่ตันนะเท่ากับรถอะไรแปดคัน
2: อ
1: ่ะ
2: ใช
1: ่มันเยอะมากอ่ะ
2: คือเยอะจริงๆค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าหากว่าท่านใดเห็นแบบเนี้ยหรือว่าอยากจะแบบประสบปัญหาพวกขยะตกค้างกลิ่นเหม็นแล้วต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่จริงๆเนี่ยติดต่อแจ้งเขตหรือเขาใช้ระบบท็อฟฟี่ฟังดูได้นะแจ้งเขาไปเลยนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยส่งรถเข้าจัดเก็บดิฉันเห็นรองผู้ว่าคุณพรมใช่ไหมพรมวิกฤตเศษก็ลงพื้นที่เองคือเพราะว่าเขาดูเรื่องของขยะไงก็รับปัญหาหนักนะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานครั้งแรกแล้วเจอปัญหาวิกฤตเลย
1: บางทีรถก็เข้าซอยไม่ได้นะรถคันใหญ่อะไรเงี้ยบางทีมันก็ลำบากหลายอย่าง
2: รถขยะอะไรก็เข้าถึงยากอ่ะละกันนะคะนี่แต่ว่าก็กำลังที่จะช่วยกันเคลียร์มีวิธีการใดๆก็แล้วแต่มีรถตักรถเทอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์เรื่องของภาพรวมของน้ำท่วมแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะในเรื่องของรายพื้นที่จังหวัดการที่มีโครงค้างอยู่ที่ต่างๆนะคะ
1: รวมถึงประชุมเวอร์แบงค์ด้วย
2: ต้องโหมโรงหน่อยวันนี้นะคะแล้วก็คาดว่าเงินจะสะพัดในประเทศไทยด้วย
1: นะเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าค่ะ
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก
1: ลับมากันอีกช่วงหนึ่งนะดูเรื่องของการเยียวยาแล้วก็มีการเยียวยาไปแล้วนะเห็น เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเมื่อวันพฤหัสที่ท่านรองโฆษกรฤดาพูดเนี่ยคือมีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรกไปแล้ว 8,219 ครัวเรือนวงเงินก็กว่า68ล้านบาทเนี่ยคืออ
2: ันนี้สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมแต่อัปเดตวันนี้ไปเยอะแล้วค่ะแบบว่าทำงานกันเร็ว
1: ใช่ๆต้องเร็ว
2: เร็วรีบเร่งมากๆ
1: ให้ทันต่อการโดนบ่นโดนด่าน
2: ะใช่นะก็คือว่าวันนี้เนี่ย รัฐโอนเงินเยียวยาวันที่10ตุลาคมนี้นะ
1: คะ
2: อีก302ล้านบาทดูแลไปแล้ว 3,300 กว่าครัวเรือน 36,000 กว่าครัวเรือ นนะคะก็แน่นอนล่ะว่ารัฐบาลค่ะได้โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมรอบล่าสุดเมื่อวันที่10ตุลาคมหรือวันนี้นะคะเป็นเงินจำนวนกว่า302บาทให้แก่ 36,899 ครัวเรือนแล้วค่ะการจ่ายเงินช่วยเหลือเนี่ยแบ่งเป็น2ระดับนะคะคือ 5,000 บาทที่เขาเช็คตามลิสต์นะแล้วก็ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยยอดเงินสะสมทั้งหมดคือเขาโอนมาแล้ว3ครั้งนะคะ3ครั้งเนี่ยคือยอดรวมทั้งหมดคือ409ล้านบาทคุณฟังนะคะที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วทั้งหมดเนี่ย3ครั้งเนี่ย409ล้านบาทกับจำนวนของครัวเรือนที่ได้รับเงินแล้วเนี่ย 48,601 ครัวเรือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวเรื่องของเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝน69นี
1: ้
2: ออกมานะคะ
1: ก็เดี๋ยวคงจะได้มีโอนกันอยู่เรื่อยๆนะเพราะว
2: ่
1: ารัฐบาลนี่คือต้องบอกเลยว่านายกก็ร้อนใจคืออยากให้แบบทำงานเร็วต้องให้ชัดให้เกิดข้อเท็จจริงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยตรวจสอบดีๆอะไรประมาณนี
2: ้คือนอกจากเงินเยียวยาตามที่เขาเช็คลิสต์ในความเสียหาย 5,000 9,000 เนี่ยมันจะมีบางท่านเสียชีวิตจากเนี่ยเขาบอกว่า
1: อันนี้ก็ต้องเพิ่มอีก
2: กรณีของผู้เสียชีวิตเนี่ย5รายรัฐเนี่ยได้จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ2ล้านบาทรวมตอนนี้คือ10ล้านบาทสำหรับผู้ที่เสียชีวิต5รายนะคะส่วนผู้ที่ประสบภัยบางครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับเงินคุณผู้ฟังเนื่องจากการโอนเงินไม่สำเร็จเนี่ยมันก็จะมีทางเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยนะปภ.ระบุว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยมาจากว่าการยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย
1: ์
2: นะคะกับเลขบัตรประชาชนมันก็เลยติดขัดทางระบบนั่นเองถ้าเป็นแบบนี้ปภ.เขาแนะนำค่ะว่าปภ.กับธนาคารออมสินเองเนี่ยให้ประสานไปกับจังหวัดที่เกี่ยวข้
1: อง
2: นะคะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็แจ้งให้ผู้ประสบภัยเนี่ยดำเนินการผูกบัญชีซะนะคะผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้
1: อ
2: ยเงินก็จะได้โอนปั๊บปุ๊บปั๊บเข้าในบัญชีเข้าระบบเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรติดตามได้คุณสามารถที่เช็คได้นะคะก็คือเช็คเลยว่าเงินเนี่ยเข้าวันไหนในเว็บไซต์relife.disaster.go.th นะคะว่าเงินเยียวยาน้ำท่วม2569เนี่ยเช็คสถานะการรับเงินได้เลยนะคะก็แต่ว่าอย่าไปกดลิงก์บ่อยนะไปแบบดูว่าของเราเข้าแล้วหรือยังนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดู World Bank นะด
2: ู
1: สิ่งที่น่าสนใจที่ทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ออกมาเรียกว่าเชิญชวนน้องๆ
2: ใช่ค่ะซึ่งเรื่องของระบบการศึกษาหรือว่าทักษะอาชีพคุณผู้ฟัง
1: ค
2: ่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์หรือว่าหนึ่งสาขาหนึ่งทักษะที่จะถูกหยิบยกมาในเรื่องของ World Bank ด้วยเหมือนกันและแน่นอนค่ะว่าทางเทคนิคเชียงใหม่เนาะเขาก็ตอบรับตอบสนองเรื่องนี้ด้วยในยุคในเรื่องของการตลาดแรงงานที่ต้องการคนพร้อมทำงานจริงนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือว่าสอสค่ะเขาก็มุ่งมั่นพัฒนากำลังคนเกี่ยวเรื่องของสายอาชีพเนี่ยให้มีทั้งชุดองค์ความรู้ในเรื่องของทักษะแล้วก็รวมถึงประสบการณ์จากการทำงานจริงด้วยการปฏิบัติงานจริงนะคะโดยเฉพาะระบบทวิภาคีระบบทวิภาคีนี้คุณผู้ฟังคะเขาจะเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนเนี่ยได้เรียนทั้งในสถานศึกษาแล้วก็หาสถานที่ฝึกงานในสถานประกอบการภายใต้แนวคิดเรียนแล้วมีรายได้จบแล้วมีงานทำนะไม่ต้องกังวลเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าหนึ่งในสถานที่ศึกษาที่ขับเคลื่อนแนวทางนี้ นั่นก็คือวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่อยู่ที่ไหนก็สามารถไปได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นนะคะ จะใต้ไปเหนือก็ได้อีสานไปเหนือก็ได้กลางไปเหนือก็ได้นะคะซึ่งเขาจะเปิดรับนักเรียนนักศึกษาใหม่เนี่ยประเภทโควต้าด้วยมีโควต้าด้วยนะคะประจำปี2570นี้เนี่ยวันนี้เปิดรับแล้วทั้งระดับปวช.เนี่ยมีตั้ง11สาขาค่อนข้างครอบคลุ
1: ม
2: ปวช.11สาขาเนี่ยจะครอบคลุมทั้งเรื่องของสายช่างนะคะเทคโนโลยีที่หลากหลายเช่นช่างยนต์สำคัญมากช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะ เมคาทรอนิกแล้วก็หุ่นยนต์นะคะเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกนะคะส่วนปวส.ล่ะพี่โตขึ้นมาหน่อยนะคะก็เปิดทั้งระบบปกติแล้วก็ทวิภาคีเลยปวส.เนี่ยเปิด14สาขาคุณผู้ฟังสามารถเปิดเข้าไปดูในรายละเอียดในเว็บไซต์ได้รับทั้งผู้ที่จบปวช.แล้วแล้วมาต่อปวส.ก็ได้หรือคนที่จบม.6แล้วมาต่อสายอาชีพที่เป็นปวส.ก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งแน่นอนว่าสาขาที่ตอบโจทย์ตอนนี้ในเรื่องของอุตสาหกรรมยุคใหม่ก็เช่นเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าเทคนิคเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะโลจิสติกที่ซัพพลายเชนนะคะรวมถึงธุรกิจการบินด้วยคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ต้องกังวลเลย
1: ค่ะ
2: เพียงแค่ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม4ภาคเรียนขึ้นไปเนี่ยไม่น้อยกว่า 2.00
1: ใครๆก็ต้องผ่านเนาะ
2: คนเขาเปิดโอกาสนะทักษะอาชีพดิฉันต้องบอกว่าเด็กทุกคนเนี่ยจะต้องถูกฝึกในเรื่องทักษะอาชีพนะอย่าไปดูเกรดนะดูฝีมือดูแบบความไวอะไรเงี้ยนะคะสามารถสมัครสาระด่าได้3ช่องทางค่ะสมัครด้วยตัวเองก็ได้ไปที่งานลงทะเบียนที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เลยในวันและเวลาราชการนะคะหรือเข้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ค่ะ admission.cmtc.ac.th นะคะหรือทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เบอร์โทรนะคะ053-217-708 053-217-708ดูรายละเอียดได้ที่ www.cmtc.ac.th วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่สร้างคนสร้างอาชีพแล้วก็สร้างอนาคตค่ะ
1: น้องๆที่สนใจก็ไป
2: เถอะเรียนว่าถ้าเกิดว่าคุณมีอาชีพติดตัวเนี่ยไปไหนไม่อด
1: ใช่ค่ะ
2: อย่างน้อยเนี่ยช่วงน้ำท่วมเนี่ยใครเป็นช่างเครื่องช่างยนต์ช่างไฟฟ้าได้เงินแล้วนะ
1: ช่วงนี้นี่ได้เลยนะ
2: ได้เลยแล้วปีนึงเนี่ยต่อไปอุตสาหกรรมเยอะด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: นะคะแล้วก็เรื่องของ AI เรื่องอะไรก็ครอบคลุมหมดนะคะ
1: ใช่ค่ะมาดูเรื่องของประชุม World Bank
2: ค่ะ
1: นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยมี IMF แล้วก็ World Bank ด้วยนะที่จะมาร่วมประชุมในประเทศไทยที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มันจะเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศมากๆนะเป็นระดับผู้นำอ่ะคือเมื่อวันที่ท่านนายกพูดอ่ะคือระดับประมุขประเทศก็มานะ
2: ใช
1: ่เพราะว่าบางประเทศเนี่ยเขาควบไงเป็นประมุขด้วยเป็นผู้นำประเทศด้วยอาจจะแบบผู้นำรัฐบาลอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนู้นกระทรวงนี้อะไรจะควบเพราะฉะนั้นเนี่ยคือระดับแบบเฮดทั้งนั้นเลยนะคะก็น่าสนใจนะคะทางรัฐบาลโดยทางคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาเนี่ยบอกว่าคือจริงๆการประชุม IMF แล้วก็ World Bank ในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องเรียกว่ามันอยู่ในจังหวะที่เหมาะเจาะเหมาะสมจริงๆเพราะว่ามันเป็นการสะท้อนบทบาทเอเชียแปซิฟิกที่ตอนนี้กำลังเติบโตขึ้นในเวทีเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะก็คือจริงๆเขาบอกว่าตั้งแต่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อตอนปี 3-4 นู่นน่ะบทบาทของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจริงๆนะถ้าเกิดเราจะดูถึงไอ้สัดส่วนผลิตภัณฑ์รวมในประเทศหรือว่า GDP ของภูมิภาคเนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ25จากร้อยละ25เป็นร้อยละ43นะของ GDP โลกเลยทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยมันสะท้อนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจโลกจริงๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าสนใจก็เลยต้องบอกผู้ฟังว่าการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติในครั้งนี้เนี่ยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเรียกว่าครั้งสำคัญจริงๆเนี่ยมันเป็นโอกาสในการที่เราจะได้แสดงศักยภาพแล้วก็ยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วมันก็ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเหมือนกันที่มุ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในสายตาประชาคมระหว่างประเทศแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนมุมมองกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศรวมถึงการต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยในระยะยาวด้วยนะคะ
2: ใช่นะก็มีรัฐมนตรีหลายท่านเลยนะคะที่เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะคุณเอกนิติเองอาจารย์เชนเองเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าเตรียมข้อมูลกันแน่นนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยได้อะไรจากเวทีนี้มากๆอยู่แล้วนะคะก็ต้องแต่ว่าถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวเรื่องของ IMF World Bank 2026เนี่ยที่จะจัดขึ้น12 13 14ถึงวันที่18ตุลาเนี่ยเราสามารถรับชมได้นะถ่ายทอดสดได้ฟรีผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของเวทีการ AI นะคะที่จะมาใช้เพื่อสร้างประสิทธิ

0: ทำอะไรเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักวันที่5ตุลาใช่ไห
1: ม
0: สัปดาห์ที่แล้วมีประเด็นเกี่ยวเรื่องของความกังวลเรื่องของการบินไทยท่านนายกบอกอะไรกำชับเลยนะห้ามนะสนามบินสายการบินทอทอเนี่ย
1: อย่าให้ผิดพลาดนะ
0: อย่าพลาดมันคือหน้าตาของพี่น้องประชาชนคนไทยหน้าตาประเทศไทยต้องพร้อมเรื่องของการประชุม IMF ด้วยต้องมีแบบคือคนเข้าร่วมประชุมเป็นหมื่นคนน่ะ
1: ใช่ค่ะเป็นหมื่น
0: เป็นหมื่นนะแล้วก็ต้องอำนวยความสะดวกทุกท่าทุกด้านท่านนายกบอกโดยเฉพาะขีดเส้นใต้ทออทอสายการบินอย่าติดขัดซ้ำรอยนะคะกับเรื่องของน้ำท่วมนั่นเองนะคะเพราะว่าท่านที่ซานเนี่ยทุกคนเนี่ยเตรียมความพร้อมแล้วก
1: ็ตำรวจเนี่ยต้องเคลียร์นะ
0: ประชุม
1: การ
0: ที่แล้ว
1: เดินทางอะไรพวกนี้ต้องไม่ให้มีความผิดพลาดนะ
0: ไม่ได้เลยนะคะคือแบบนะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยเขาก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยเกี่ยวเรื่องของการจราจรด้วยมีการซักซ้อม
1: ค่ะต้องซักซ้อม
0: ใช่ค่ะมีการซักซ้อมแล้วเมื่อวานนะตามสถานที่ต่างๆจุดเดินเข้าออกเพื่อความปลอดภัยเองด้วยนะคะนี้เราก็ยกระดับเกี่ยวเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัย
1: ก็คุณคิดดูเนี่ยนายกไม่ให้ความสำคัญได้ยังไงขนาดแบบเชิญน้องเนเน่น้องเนเน่รอยัลอ่ะนะที่ได้ AGT เนี่ยคือแบบมาร่วมร้องเพลงแบบเปิดงานให้กับบรรดาผู้นำฟังในวันพุธที่14ซึ่งจะเป็นงานเลี้ยงที่ทำเนียบรัฐบาลนะที่ตึกสันติไมตรีนะคะอันนี้ก็
0: เอามาเลยก็เขาก่อนหน้านี้มีข่าวมีบอกแล้วแหละว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็พร้อมที่จะอะไรล่ะชูความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยใช่จริงๆแล้วคุณฟังถ้าทราบกันดีเนี่ยโอ้โหนี่ต้องท่านอนันต์ปัญญาลชนท่านออกมาบอกว่าไทยเคยเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank แล้วนะเมื่อตอนปี 3-4 ไหมนะคะท่านบอกว่า เนี่ยคือเราเป็นครั้งแรกเลยเมื่อปี 2534 ผ่านพระสยาม BOT Magazine อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ที่ท่านไปให้สัมภาษณ์นะคะว่าอยากถ้าเกิดจะไปดูเนี่ยก็ต้องติดตามไปหาอ่านเอาท่านก็บอกว่าห้องประชุมนั้นเนี่ยทำให้โลกเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีเสถียรภาพ รัฐบาลยังทำงานได้ก็แน่นอนเหมือนปีนี้เหมือนกันนะคะ เห็นทางท่านไม่ว่าจะเป็นคุณศรีหศักดิ์นะก็มีความเชื่อมั่นเกี่ยวเรื่องของการประชุมครั้งนี้ ว่าจะส่งผลดีกับประเทศไทยช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่างๆนะคะ
1: แล้วที่สำคัญเนี่ยนอกจากมีโชว์ของน้องเนเน่แล้วเนี่ย เห็นบอกว่าเขาจะโชว์เตรียมโชว์เป่าตังไทยช่วยไทยพัส AI นกกระซิบบนเวที IMF World Bank ด้วยเนี่ยนะคะ
0: แต่จริงๆของอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมจริงๆนะ
1: ใช่ไหม
0: เป็นนวัตกรรมคือแบบรวดเร็วทันใจ ถูกใจทุกคนแล้วแก้ปัญหาได้หมดทุกเรื่องเงินเยียวยาผูกกับทุกระบบไว้หมดเลยอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: เนี่ยทางรัฐบาลโดยคุณรัตนาบอกว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank อันนี้คือแบบที่ศูนย์เศรษฐกิจซึ่งมันเป็นอะไรที่มันใหญ่มโหฬารมากๆเนี่ยนะคะก็เขาบอกว่ามันจะมีภายใต้แนวคิดด้วยแนวคิดก็คือภายใต้แนวคิดก็คือการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงนะก็จะมีการนำแอปพลิเคชันเป่าตังในโครงการไทยช่วยไทย Plus แล้วก็ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเนี่ยมาเป็นตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยด้วยเนี่ยเห็นอันนี้เนี่ยทางคุณเอกนิติเนี่ยได้เปิดเผยแนวทางในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็คงจะเรื่องขนาดของท่านเอกนิตินะ
0: คือท่านเอกนิติเองเนี่ยท่านเอกนิติธารประภาสต้องบอกว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนนี้เนี่ยเหมือนยาสามัญประจำบ้านรัฐบาลนะ
1: ค่ะ
0: นะน้ำท่วมภาคกลางก็ท่านจัดการทุกอย่างนะคะ
1: ดูหลายอย่างเลย
0: IMF คือยาสามัญจริงนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้คุณเอกนิติเองออกมายืนยันค่ะว่าประเทศไทยเองพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026เตรียมโชว์4นิทรรศการไฮไลท์ได้แก่อะไรบ้างก็คือเรื่องของเงินดิจิตอลนะคะเกี่ยวเรื่องของความยั่งยืนสุขภาวะและศาสตร์พระราชานะคะพร้อมกับแสดงศักยภาพด้านเศรษฐกิจและก็นวัตกรรมด้วยที่จะเชื่อมโอกาสดึงดูดการลงทุนยกระดับขีดความสามารถแข่งขันการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะก็แน่นอนว่า ในเรื่องของนอกจากโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยแล้วเนี่ยระบบการบริหารจัดการตามมาตร

0: สากลเนี่ยระดับสูงแล้ว
1: ค่ะ
0: ไทยเองเนี่ยยังสามารถเตรียมถ่ายทอดเรื่องของเสรีภาพทางเศรษฐกิจนวัตกรรมได้ผ่าน4เรื่องนี้ล่ะนะคะก็เอาเร็วๆคร่าวๆนะคะต้องบอกว่ามันจะแบ่งออกเป็น4นิทรรศการจะแบ่งออกเป็น3 Thailand Pavilion 3นิทรรศการนี้แล้วก็นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติหรือ Royal Pavilion อีก1นิทรรศการนะคะเพื่อที่จะชูให้กับผู้นํา 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก191นะคะ
1: เป็น100ประเทศ
0: 100ประเทศเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราเล่ากันคร่าวๆนะคะคือ Digital Public Infrastructure เกี่ยวเรื่องของการเชื่อมโยงพื้นฐานการเงินเนี่ยอันนี้ก็มีนะคะเกี่ยวเรื่องของระบบเบื้องหลังโครงสร้างพื้นฐานที่จะเชื่อมโอกาสทุกคนทำความสำเร็จของประเทศไทยนะคะอันนี้ก็จะจัดแสดงโชว์นี่แหละอันนี้แหละในเรื่องของดิจิตอลพับบิกนี่แหละที่จะเป็นการถ่ายทอดเกี่ยวเรื่องของระบบพร้อมเพย์ไทย QR Payment การชำระเงินข้ามพรมแดง cross border QR Payment ผ่านกับระบบต่างชาติแล้วก็โดยเฉพาะ เกี่ยวเรื่องของ interactive explay นะคะที่แสดงวิวัฒนาการเกี่ยวเรื่องของเงินดิจิตอลของไทยเป็น new project next นะคะแล้วก็ DLT นะคะในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะคะอันนี้แหละบูธนี้แหละคุณผู้ฟังนิทรรศการนี้แหละที่เขาจะไปเป็นเกี่ยวเรื่องของเปิดตัวนวัตกรรม AI ผู้ช่วยอัจฉริยะนกกระซิบนะคะสำหรับอะไรล่ะนกกระซิบเนี่ยคือสำหรับร้านค้ารายย่
1: อ
0: ยที่ยกระดับเกี่ยวเรื่องของ SME ขนาดเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมถึงเกี่ยวเรื่องของการประเมินสินเชื่อด้วยนะคะเขาเรียกว่า Ali Score นะคะอันนี้ก็จะยกขึ้นมาส่วนอันนึงคือ Climate Resilience ค่ะอันนี้จะเป็นเกี่ยวเรื่องของความเปลี่ยนความเสี่ยงให้เป็นโอกาสนะคะก็คือในเรื่องของชวนสัมผัสเส้นทางความเสี่ยงด้านภูมิอากาศคือเรื่องของ Climate Change ล่ะคุณผู้ฟังสู่พลังชุมชนของชาวไทยนะคะอันนี้ก็จุดเด่นคือ Thailand List Map นะคะกับA Greener Society นะคะเกี่ยวเรื่องของการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติรายจังหวัดเลยซึ่งเหมาะกับตอนนี้ด้วยนะคะที่จะเป็น Forest Earth นะคะ in Ocean นะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะคะส่วนอันนึงก็จะเป็น Longevity สุขภาวะแน่นอนประเทศไทยเนี่ยมุมมองสุขภาพเนี่ยเลิศอยู่แล้วเขาจะชูในเรื่องของ30บาทรักษาทุกโรคส่วนอันนึงสุดท้ายคือ Royal Legacy ค่ะอันนี้จะเป็นศาสตร์พระราชาเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะอันนี้ก็4นิทรรศการที่จะให้ผู้นำทั่วโลกได้เห็นศักยภาพของประเทศไทย
1: แล้วก็การประชุมครั้งนี้เนี่ยใช้รถ EV กว่า320คันนะคะก็เรียกว่าเป็นการประชุม IMF World Bank แบบ Green Meeting เลยทีเดียวก็คาดว่าจะน่าจะลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันนะแล้วก็พร้อมกับการจัดการขยะอาหารแล้วก็จะช่วยลดพลาสติกแล้วก็กระดาษได้ด้วยนะมันทำอะไรที่แบบ
0: ระบบการจัดการในการนะคะที่จะดูแลทั้งหมดนะคะซึ่งแน่นอนว่าทิ้งท้ายในเบรกนี้คือคุณเอนิติบอกว่าสิ่งสำคัญเราจะเห็นเม็ดเงินที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวเราต้องการคือภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระดับโลกความภูมิใจของคนไทยนะคะที่เราจะได้เป็นที่เราได้เป็นเขาเรียกว่าเจ้าภาพโอลิมปิกทางการเงินของโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ได้กำหนดหัวข้อในการสนทนาด้านเศรษฐกิจการคลังแล้วก็การเงินในระดับโลกเลยนี่เราจะเห็นภาพคุณเอกนิตินี่ประกบคู่กับท่านที่ปรึกษาท่านใหม่นะ
1: ก็เนี่ยคือจริงๆแล้วประชุมครั้งนี้เนี่ยมันมีประโยชน์กับทุกกระทรวงเลยนะ
0: กระทรวง
1: ศึกษาก็มีประโยชน์นะต่อยอดได
0: ้
1: กระทรวงแรงงานก็สามารถต่อยอดได้เพราะฉะน
0: ั้
1: นเป็นเรื่องที่อวด้วยมีประโยชน์เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามฟังได้นะวันที่12
0: หรือ18ฟังออนไลน์เดี๋ยวถ้าหากว่าเรามีเวลาเดี๋ยวเราจะมา ดูกันว่าในแต่ละกระทรวงเขาเตรียมอะไรกันบ้าง
1: เดี๋ยวตอนนี้เราพักกันอีกสักครู่ก่อนช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: เพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษา สร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: อ่ะกลับมาติดตามกันต่อนะเรื่องของการเมืองการซักฟอก
0: ใช
1: ่อภิปรายไม่ไว้วางใจ
0: ถูกค่ะ
1: ฝ่ายค้านยื่นมาแล้ว
0: 18
1: โอ้โหคือ
0: เราไม่เรียก18อรหันต์นะ
1: หลายคนเห็นที่แบบอุ๊ยนี่คือรายชื่อรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเหรอ18คนนี้คือมากสุดในประวัติศาสตร์เลยนะ
0: คุณพ่อดิฉันจับตาจับฟังเลยนะรอฟังเขาว่าจะบันเทิงขนาดไหนบอกว่าพ่อไปฟังคำว่าบันเทิงจากรัฐมนตรีหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดเห็นคุณพลาดอนใช่ไหมคะบอกว่าโอ้โหพอทุกคนบอกว่าจะ18คนเนี่ยไม่เคยมีจริงแล้วใครจะทำข่าวฝากทันขนาดนั้นคุณต้องจ้างเป็นเวรนะเมื่อวานพอดิฉันได้ยินคุณพ่อพูดว่าบันเทิงแน่เนี่ยดิฉันก็เอ๊ะไปฟังข่าวคุณพลาดอนมาหรือเปล่าคุณพลาดอนปิสังนันทกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการประจำสำนักรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงเกี่ยวเรื่องของการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวม18คนถ้าจะทั้งหมดนะก็บี
1: แล้วภูมิใจไทยพักเดียวด้วย
0: คือ
1: จะสังเกตได้ว่าคนที่เขายื่นอภิปรายส่วนใหญ่เป็นคนที่แบบในหน้าข่าวนั้นเลยคนที่ทำงานเยอะๆทั้งนั้นเลยนะก็คืองง
0: คือใช่ก็คือว่าต้องบอกว่าท่านคุณแบบพลาดอนเนี่ยเชื่อมั่นว่านายกกับรัฐมนตรีคนเนี่ยชี้แจงได้ทุกข้อกล่าวหาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถือเป็นอาวุธของฝ่ายค้านที่ใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยคือตามมาตรา151เนาะของรัฐธรรมนูญและกฎหมายซึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ส.ส.เคร่งครัดคือขอให้ดำเนินตามข้อบังคับการประชุมอ
1: ัน
0: นี้สำคัญสิ่งไหนไม่เกี่ยวยติอย่าพูดถึงอย่าไปในทางที่จะทำให้บุคคลภายนอกเสียหาย อะไรอย่างนี้นะคะขอให้ทำตามข้อบังคับนะคะแล้วก็ท่านบอกว่าเนี่ยดิฉันกำลังหาไฮไลท์อยู่นะเกี่ยวเรื่องของบันเทิง
1: บันเทิงที่ปไตย
0: บันเทิงที่ปไตย
1: คือจริงๆคำนี้เนี่ยคุณ อาจารย์ปิยบุตรเป็นคนพูดก่อนคือเขาพูดแซะคนในพรรคประชาชนนั่นแหละ
0: ใช่
1: ไม่ว่าจะเป็นคุณโลมหรือคุณไอซ์ก็ตามอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบออกมาพูดแบบ
0: คือตอนนี้เริ่มแตกกันเองนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคุณแบบพลาดอนเองก็บอกว่าคำรุนแรงในยติของฝ่ายค้านเนี่ยเหมือนต้องการระบายแล้วก็ด่ารัฐบาลโดยตรงคุณพลาดอนก็บอกว่าก็ดีบันเทิงที่ปไตยนะเป็นแบบไหนก็ลองถามปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าดูประมาณนั้นนะคะเมื่อถามว่า18คนเนี่ยมันมากเกินไปไห
1: ม
0: คุณแบบก็บอกว่าก็ถึงบอกไงว่ามันการบันเทิงที่ประ
1: ท
0: ับใจอะไรนะคะแล้วก็บอกว่าส่วนการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีจำนวนมากแบบเนี้ยเป็นการคุณแบบบอกว่ามันเหมือนเป็นการหวานแหหวานแหแล้วก็ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่คนใดคนหนึ่งทำให้มองว่าอาจจะไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนหรอกอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาที่จะสามารถทำได้ส่วนแต่เขาก็มั่นใจนะว่าเขาบอกว่าอย่าไปพูดความมั่นใจหรือไม่มั่นใจเลยเกี่ยวเรื่องของเสียงสนับสนุนของรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าสสทุกคนมีเอกสิทธิ์ทุกคนต้องฟังข้อกล่าวหาและคำชี้แจงนะ
1: คือจริงๆการยื่นครั้งนี้เนี่ยฝ่ายค้านทุกพรรคใช่แต่ว่ามันไม่มีพรรคกล้าทำคนก็เลยสงสัยเอ๊ะกล้าทำ
0: จะยกไหม
1: คือรอที่จะร่วมรัฐบาลหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคกล้าทำเนี่ยคือทางประชาชนเนี่ยเขาขอให้ออกมาจากวิปฝ่ายค้านอยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นจากรอบที่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ที่เขาก็เลยแบบไม่ร่วมและอย่างเขาก็เห็นว่าการยื่นอภิปรายครั้งนี้ของฝ่ายค้านเนี่ยของพรรคประชาชนแล้วก็พรรคเล็กๆเนี่ยคือมันไม่ได้มุ่งที่การบริหารราชการแผ่นดินที่มันผิดพลาดหรือว่าทุจริตอะไรแต่ว่ามุ่งที่จะกล่าวหาในเรื่องที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกสวหรือพวกเรื่องอะไรต่ออะไรท้องถิ่นอะไรประมาณอย่างเงี้ย เขาก็เลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลไงเขาก็เลยไม่ร่วมด้วยอะไรประมาณอย่างนั้นแต่ว่า วันนี้เนี่ยนักข่าวถามท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้นะที่ถามเรื่องนี้ก่อนว่าอูเขา18คนเนี่ยฝ่ายค้านเขาเลยขอเวลาอภิปรายสัก5วันซึ่ง5วันเนี่ยมันไม่เคยมีอย่างน้อยอย่างมากสุดก็คือ3วัน4วันอะไรเงี้ยวันที่4โหวตอะไรเงี้ยน่าจะเป็นไปได้แต่นี
0: ้5วันดิฉันอ่ะ
1: ใช่คือ5วันก็คุณแบบถึงได้พูดไงว่าถ้าเกิดว่าคุณยื่น18คนเนี่ยคุณก็ต้องเฉลี่ยให้น้ำตี18คนก็ได้ชี้แจงด้วยเพราะนั้นคุณก็ต้องเผื่อเวลาให้เขาได้ชี้แจงทุกคนด้วยไงไม่มันก็จะต้อง
0: ไม่ใช่ว่าคุณพูดอยู่ฝ่ายเดียว
1: มันก็จะต้อง
0: ทำคลิปออกมาก็แบบนี
1: ้คือคนก็ถึงได้มองว่าเอ๊ะแบบมันไม่ได้พุ่งเป้าไปเนี่ยมันเหมือนแบบต้องการอยากด่าอยากระบายอยากด่าอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้คือไอ้เรื่องของบันเทิงอธิปไตยเนี่ยล่าสุดเองเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่ท่านนายกนะอธิปไตยไอ้บันเทิงอธิปไตยก่อนคุณโรมก็ออกมาตอบโต้ก็แค่ดิสเครดิตยันหลักฐานพร้อมสูงสุดไม่ฉายหนังซ้ำไม่ฉายหนังซ้ำนะแล้วก็พุ่งเป้าเนี่ยไปที่18รัฐมนตรีซึ่ง18รัฐมนตรีไม่มีเพื่อไทยนะ
1: ไม่มีเพื่อไทยมีภูมิใจไทยอย่างเดียวเลย
0: เขาหวังที่จะเจาะหัวใจของระบบสีน้ำเงินเขาพูดแบบนั้นนะคะแล้วก็ส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็คุณลิซ่าก็สวนออกมาสวนอ่ะรัฐมนตรีที่ดาน่าออกมาด้อยค่าศึกษาฟอกเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวเขาต้องมีองครักษ์พิทักษ์ลูกเทพ
1: มันก็มี
0: ทุกคนอยู่แล้วนะอันนี้ก็ตอบโต้กันไปมาเดี๋ยวเราได้เห็นของจริงเขาเริ่มวันไหนนะคุณแสงระวี
1: เขายังไม่ได้ระบุ
0: ยังไม่กำหนดนะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวทั้งรัฐบาลเนี่ยต้องรอทางสภาแจ้งมาก่อนว่าเนี่ยฝ่ายค้านเขาจะยื่นอภิปรายนะอย่างนี้ทางรัฐบาลเนี่ยจะมีเวลาเหมาะเจาะเมื่อไหร
0: ่
1: ก็จะได้แจ้งไปทางประธานก็จะได้แจ้งไปที่ฝ่ายค้านว่
0: าร
1: ัฐบาลมีเวลาช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้นะกี่วันกี่วัน
0: ก็ในแง่ที่นักข่าวถามใช่ป่ะ
1: ห้าวัน
0: ห้าวัน
1: บอกว่าโอ้โหคือเอาที่อยู่ที่วิปแล้วกันนะส่วนจะกำหนดให้ฝ่ายค้านอภิปรายช่วงไหนเนี่ยนายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบเดี๋ยวต้องรอให้เขาหารือกันก่อนแล้วก็แจ้งมาที่รัฐบาลก่อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการแจ้งมาเลยนักข่าวก็ถามเรื่องการอภิปรายวางใจเนี่ยตกลงคือเหมือนเขาแบบต้องการจะเสี้ยมๆไหมคือมีแต่ภูมิใจไทยอ่ะไม่มีเพื่อไทยเลยเหมือนต้องการที่จะแบบทำใหเก
0: ิ
1: ดการ
0: แ
1: ตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยท่านนายกบอกว่าไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกคือการอยู่ด้วยกันของพรรคร่วมทุกพรรคเนี่ย ก็อยู่กันด้วยมีมารยาทอยู่แล้วนี่ก็เลยถามว่ามั่นใจเสียงที่จะสนับสนุนไหมนายกบอกว่ามั่นใจก็เลยถามอีกว่ามองกันว่าเสียงจากพรรคกล้าทำเนี่ยอาจจะไม่สนับสนุนด้วยนะเป็นไปได้ไหมนายกแบบไม่พูดแล้วบอกว่าสาธุสาธุเลยนะคะ
0: สาธุบอกว่าถ้าสับสนก็เป็นเรื่องดีแต่ว่ายืนยันว่ายังไม่ได้มีการเจรจาหรือทำข้อตกลงล่วงหน้า
1: คือไม่ได้มีการดีลกันล่วงหน้าเลยแต่ว่าถ้าเกิดจะมาเรื่องก็สาธุ
0: ก็ดีสาธุเลยเหรอใช่อันนี้คำติดปากนะ
1: สาธุเลย
0: มันโยงมากับเรื่องของกระแสข่าวการปรับครม.หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย
1: ก็เลยถามว่าจะมีการปรับครม.หลังอภิปรายไห
0: ม
1: แกก็บอกว่ายังไม่คิดแล้วก็ถามอีกว่าหลังอภิปรายเนี่ยมันจะมีความไปได้ไหมที่จะดึงกล้าทำมาร่วมรัฐบาลนายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยในพักผมเนี่ยคนที่ถูกปรับเนี่ยคือคนที่ไม่โดนอภิปรายคือมีการชี้ไปที่ข้างหลังซึ่งข้างหลังเนี่ยมีคุณเจเสกกับคุณพลพีอยู่แล้วปรากฏว่าคุณเจเสกเนี่ยโดนคุณพลพีไม่โดนนายกก็เลยบอกว่าเนี่ย คุณพลพีเนี่ยที่ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยคือตอนนี้กำลังหนาวๆร้อนๆอยู่ว่าจะหลุดจากมท.2หรือเปล่า
0: หยอกล้อใช่ไหม
1: แกก็เลยแบบหัวล้อกันแล้วก็ยกมือไหว้นะ
0: ถึงว่าบุกผับบุกบาร์จับส่งจับสวย
1: ถี่เลยใช่ไหม
0: ทำผลงานเพราะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้สักพักแล้วที่เขาทำงานได้สี่เดือนห้าเดือนบ้างที่มันมีข่าวปรับครม.แล้วก็ออกมาว่า จะต้องมี KPI ทำผลงาน
1: ก็เนี่ยคือทุกคนเนี่ยทำกันหมดเลยนายกถึงได้แบบยิ้มแล้วก็บอกกันเนี่ยคือในพักเนี่ยตอนนี้คนที่ไม่ถูกซักฟอกเนี่ยกลัวกันหมดแล้วคืออยากถูกซักฟอกเพราะว่าคนที่ไม่ได้ถูกซักฟอกเนี่ยเหมือนแบบกลัวเขาจะมองว่าไม่ได้ทำงานถึงได้แบบมีการแซวคนพลพีไงเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยเอาตัวรอดอยู่คนเดียวคือมหาดไทยเนี่ยเขาอภิปรายหมดเลยทุกคนยกเว้นพลพีเขาเลยบอกเนี่ยพลพีถึงได้แบบ
0: ใส่พระอะไรหรือเปล่า รอด
1: นั่นแหละ
0: รอดนะ
1: แต่ว่าเนี่ยก็นายกก็บอกว่าคือจริงๆรัฐบาลก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วในเรื่องของการอภิปรายเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีการกำหนดวันไหนก็ต้องดูว่ารัฐบาลอยู่ไหมนายกอยู่ไหมนายกก็เดินทางบ่อยนะ
0: บ่อยๆแต่ว่าท่านนายกก็มั่นใจว่า รัฐบาลเองก็จะเตรียมความพร้อมเต็มที
1: ่
0: นะคะรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์เพราะมันคือหนึ่งเครื่องมือเนาะของการบริหารราชการอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันเป็นกระบวนการการตรวจสอบตามระบอบประชาธิปไตยอยู่ละนะคะไม่ใช่การจ้องทำลายรัฐบาลและเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนเนี่ยสามารถชี้แจงข้อกล่าวหาได้อย่างชัดเจนนะ18คน5วันไม่เคยมีมากสุด3วันมั้ย
1: 3วัน
0: 3วันนี่คือเลิกเที่ยงคืนด้วยนะ
1: ใช่3วันแล้วอาจจะลงมติวันที่4อะไรอย่างงี้นั่นแหละ
0: ก็ยาวไปนะคะคนที่ยาวไปเนี่ย
1: แต่ว่า ดูกำหนดการนายกอ่ะเดือนนี้ไม่มีแน่นอน
0: ไม่มีใช่มั้ย
1: ไม่มีวันว่างเห็นน้องก็ดูกำหนดการบางส่วนน่ะน่าจะพฤศจิกา
0: โอ้โห
1: กระตุ
0: น
1: ลา
0: บโต้ไปโต้กันมาดิฉันว่าข้อมูลซักฟอกก็เนี่ยน่าสื่อออกมาเนี่ยแหละ
1: นะค
0: ะก็ขนาดคุณเอกนิติเองเนี่ยยังโดนนะใช่ไหม
1: คุณเอกนิติก็ส่วนใหญ่ก็ไม่หวั่นกันนะ
0: ไม่หวั่น แล้วก็โอ้โหคือ
1: แจ้งได้ทุกประเด็น
0: แจ้งได้ทุกประเด็นแล้วคุณเอกนิติก็บอกไม่หวั่นหรอกสื่อซักฟอกเนี่ยหลังติดโผอะไรอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: ส่งคุณธนกรก็ออกมาเป็นเกราะให
1: ้
0: ฉะคุณเท้งอะบอกว่าซักฟอก5วันเนี่ยคุณต้องมีหลักฐานจริงนะมันกินเวลานะ อย่าไปสักโคลนเขาเรียกว่าอะไรภาษาสำนวนเขานะตามสไตล
1: ์
0: อย่าสักโคลนลักไก่จนเสียรางวัลหัวนี้เนี่ยเกิดเด็กเจนนี้ไม่ทันนะ สำบัดสำนวนอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบต้องโหคือมันยังไงกันล่ะสมัยคุณยิ่งรักคุณไปยุคคุณแพทองทานเนี่ยก็ไม่เคยเนาะ
1: ไม่ถึง5วันแล้วก็ไม่เคยมากขนาดนี้ไง
0: คือมันคือกระบวนการก่อนหน้านี้มันต้องมีการตรวจสอบข้อมูลด้วยโดยประธานสภาถูกต้องไหมในเรื่องของข้อมูลความถูกต้องก่อนส่งครม.เคาะวันอภิปรายอีกอะไรเงี้ยเออนะก็อีกนานละดิฉันว่าเป็นสีสันน่ะเออแล้วก็สีสันที่แต่จริงๆประชาชนก็รอเหมือนนะ
1: ก็รอแหละ
0: รอดูรอฟังอะไรอย่างเงี้ยว่าเออมันจะไปในทิศทางไหนยังไงด้วย
1: แต่เดี๋ยวหลายคนก็แบบเออทำไมกูจะต้องแบบเหวี่ยงแหไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนแบบคุณคือนึกถึงตอนอภิปรายสิก็คงจะอภิปรายกันอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างเงี้ยเออแล้วมันจะได้อะไร
0: มันไม่ถึงรู้ถึงคน
1: อ่ามันจะได้อะไร
0: มันไม่ได้เจาะที่หัวใจจริง
1: แต่ว่าครั้งเนี้ยคนที่มีการพูดกันวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากก็คือคำในยติเป็นคำที่แบบหยาบอ่ะหยาบคายอ่ะเออ
0: ที่มันต้องมีการตรวจสอบ
1: ก็
0: ส่งเข้าประธานสภาตรวจ
1: ก็นี่เขาก็ตรวจสอบต้องตรวจสอบแหละแต่ว่าคือพอเขายื่นมาเนี่ยเขาก็มีการเปิดเผยไงแต่ละคำพูดอ่ะคุณคิดดูแบบใช้คำอ่ะมันเหมือนไม่น่าจะเป็นปัญญาชนมาดิฉันว่า
0: คือต้องบอกว่าศึกซัฟฟอร์เนี่ยฝ่ายค้านเองก็บอกเดิมพันศรัทธารัฐบาลแต่ว่าดิฉันเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของพรรคสีส้มเนาะที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้เห็นพรรคประชาธิปัตย
1: ์นี่แหละ
0: ฮุกออกมายังไงอะไรเงี้ยคุณประกรณ์ยังโดน
1: ทุกคนรัฐมนตรีประจำสำนักนายก4คนโดนหมด
0: ยกเว้นคุณพลพี
1: น้ำมาไทย
0: เออมาไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนัก4คนโดนหมดรองประกรณ์คนนอกเนี่ยคุณสุปจีก็โดนยกเว้นคุณเสียศักดิ์อ่ะ
0: ค่ะคุณสุปจีทำงานเงียบๆนะ
1: โดน
0: ด้วย
1: นั่นแหละ
0: จะ5นาที10นาทีก็เอานะนะก็เดี๋ยวรอดูค่ะว่าจะเป็นผ่านไม่ผ่านวิปเขาจะว่ายังไงจะลดตัดทอนหรือไม่อย่างไรแล้วก็ในเรื่องของวาระยติที่ต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลอีกเยอะแยะมากมายเลย
1: แล้วก็ย้ำกันนิดนึงพรุ่งนี้ประชุมบอร์ดประกันสังคมไม่ใช่ประชุมเลือก
0: ตั้ง
1: เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไปออกไปใช้สิทธิ์
0: ไปใช้สิทธิ์กันนะคะเงินของเราที่ต้องเสียภาษีไปแล้วก็ความคุ้มค่าที่จะได้คนทำงานบริหารจัดการกองทุนของเรากลับมา
1: ว
0: ัน
1: นี้เวลาหมดแล้วลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลก ยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโดยรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมรองรับผู้นำเศรษฐกิจโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมรองรับผู้นำเศรษฐกิจโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมากด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จำนวน100นายจากทั่วประเทศมาประจำการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรองรับภารกิจนี้ตลอดสัปดาห์คอยดูแลคณะบุคคลสำคัญพร้อมอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงประเทศไทยปฏิพลสัทธาพมารายงาน
2: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกับภาคีเครือข่าย วางระบบดิจิทัลและไซเบอร์ขั้นสูงสุดในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ร่วมกับภาคีเครือข่ายประกาศความพร้อมด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่ง NT ได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบสื่อสารทั้งหมดทั้งที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และจุดลงทะเบียนบริเวณโรงงานยาสูบโดยเดินสายไฟเบอร์ออปติกให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระบบโทรศัพท์ IP phone และการป้องกันทางไซเบอร์พร้อมจับมือสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ยกระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ร่วมปรับภูมิทัศน์เมืองโดยนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงใต้ดินในเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกกระทรวงศึกษาธิการใช้โอกาสในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ต่อยอดความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย
9: ์ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการต่อยอดความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆโดยเฉพาะการศึกษา
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายจังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
12: เงินขาดมือแต่อย่าหน้ามืดเตือนภัยแอปกู้เงินเถื่อนอ้างกู้ง่ายไม่เช็คบูโรได้เงินไวในไม่กี่นาทีจุดก่อนนั่นคือกับดัก
13: เงินที่โอนมาได้ไม่ครบดอกเบี้ยก็เดินต่อทุกวันพอไม่มีจ่ายจะถูกโทรขู่โทรทวงเงินกับคนรู้จักหรือโทรประจานคนรอบตัวคุณ
12: คิดจะกู้ดูให้ชัวร์ต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นหากไม่แน่ใจโทร1213สายด่วนธนาคารแห่งประเทศไทยโทร1213
14: ลำพูนเมืองเล็กที่ไม่ธรรมดาสัมผัสเสน่ห์เมืองต้นกำเนิดอารยธรรมล้านนาโบราณเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปีสักการะพระธาตุหฤพูนชัยพระธาตุคู่เมือง1ใน8จอมเจดีย์ของประเทศไทยพระรอดมหาวันพระนางจามเทวีครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนากู่ช้างกู่ม้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล
15: หนีความวุ่นวายมาพักใจที่ลำพูนเชิญมาสัมผัสวิถีชีวิตสโลว์ไลฟ์เมืองที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมอันงดงามดื่มด่ำบรรยากาศสบายสบายไม่เร่งรีบผ่อนคลายกับการเดินป่าท่องเที่ยวอุทยานด้วยขุนตาลน้ำตกก้อหลวงทุ่งกิ๊กแล้วมาพูนของงามๆอันเรื่องชื่อผ้าไหมยกดอกลำพูนผ้าตีนจกหลงลี้ผ้าฝ้ายผ้าบาติกมัดย้อมและผ้าทอกระเรียงที่ขึ้นชื่อมาลำของกินมาพูนของงามที่ลำพูน
14: เมืองแห่งความสุขเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
15: บนความพอเพียงติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
14: www.lampoon.go.th
16: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูน
17: สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรและแฟนๆรายการทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz พบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.แบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้พบกับทีมงานนักวิชาการจากกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนนำทีมหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายสุนทรตะนาวศรีที่จะนำสาระความรู้เทคนิคดีๆและข่าวสารการเกษตรมาเล่าสู่กันฟังค่ะเปิดรายการช่วงแรกวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่สำคัญในพื้นที่นั่นคือศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูนกันก่อนเลยค่ะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อหรือเคยเข้าไปติดต่อขอรับบริการกันมาบ้างแล้วแต่รู้ไหมคะว่าศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตคุณภาพสูงให้แก่พี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นท่อนพันธุ์กิ่งพันธุ์พืชพันธุ์ดีวันนี้ทางศูนย์มีสาระดีๆมานำเสนอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
18: ครับผม
19: สาระน่ารู้ดีๆกับศูนย์ขยายพันธุ์พืชสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการสาระน่ารู้ดีๆกับศูนย์ขยายพันธุ์พืชรายการที่จะนำสาระความรู้และเรื่องราวดีๆทางการเกษตรมาฝากพี่น้องเกษตรกรกันเป็นประจำค่ะเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนหลายพื้นที่เริ่มมีอากาศเปลี่ยนแปลงฝนเริ่มลดลงและเกษตรกรหลายท่านก็กำลังเตรียมพื้นที่เพื่อเริ่มต้นการผลิตในรอบใหม่แต่ก่อนที่จะรีบไถรีบปลูกหรือเตรียมต้นพันธุ์ลงแปลงวันนี้อยากชวนเกษตรกรทุกท่านหยุดดูแปลงของตัวเองสักนิดเพราะหลังจากผ่านฤดูฝนมาแล้วภายในแปลงของเราอาจมีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราไม่ทันสังเกตวันนี้เราจึงมีปกเช็คก่อนเริ่มรอบการผลิตใหม่มาฝากกันค่ะเช็คที่1เช็คน้ำอย่างแรกที่อยากให้สำรวจคือระบบน้ำและการระบายน้ำในแปลงลองเดินดูให้ทั่วว่ามีบริเวณไหนที่ยังมีน้ำขังหรือไม่ร่องระบายน้ำยังสามารถระบายน้ำได้ดีหรือเปล่ามีดินใบไม้หรือเศษพืชเข้าไปอุดตันทางน้ำหรือไม่รวมถึงสังเกตว่าบริเวณไหนของแปลงเป็นพื้นที่ต่ำและมักมีน้ำมารวมกันเป็นประจำเพราะถ้าปล่อยให้มีน้ำขังหรือดินแฉะเป็นเวลานานอาจส่งผลต่อระบบรากของพืชและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคบริเวณรากและโคนต้นได้ดังนั้นก่อนเริ่มปลูกพืชรอบใหม่ควรสำรวจทางน้ำและแก้ไขจุดที่มีปัญหาเสียก่อนเช็คที่2เช็คดินหลังจากผ่านฤดูฝนมาดินในแปลงของเราเป็นอย่างไรบ้างลองสังเกตว่าดินมีลักษณะแน่นแข็งหรือไม่มีการฉลางพังทลายของหน้าดินหรือเปล่ามีบริเวณที่น้ำระบายช้าหรือไม่และมีอินทรีย์วัตถุหรือเศษพืชเหลืออยู่ในแปลงมากน้อยเพียงใดหากกำลังจะเริ่มปลูกพืชรอบใหม่ นอกจากการสังเกตด้วยตาแล้วเกษตรกรสามารถพิจารณาเก็บตัวอย่างดินส่งตรวจวิเคราะห์เพื่อให้ทราบคุณสมบัติและปริมาณธาตุอาหารในดินและนำข้อมูลไปใช้วางแผนการปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสมเพราะการใส่ปุ๋ยที่ดีไม่ใช่เพียงใส่ตามความเคยชินแต่ควรใส่ให้เหมาะกับดินพืชและความต้องการของพืชด้วยค่ะเช็คที่3เช็ควัชพืชและเศษซากพืชอีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามคือวัชพืชและเศษซากพืชในแปลงลองสำรวจว่ามีวัชพืชชนิดใดขึ้นมากผิดปกติหรือไม่มีเศษต้นใบกิ่งหรือผลผลิตเก่าตกค้างอยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะเศษพืชที่แสดงอาการผิดปกติหรือเป็นโรคควรจัดการอย่างเหมาะสมไม่ควรปล่อยทิ้งไว้จนกลายเป็นแหล่งผสมของโรคและแมลงส่วนเศษวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ก็สามารถนำไปจัดการให้เหมาะสมเช่นทำปุ๋ยหมักหรือใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินแทนการเผาเพราะการจัดการเศษวัสดุอย่างถูกวิธีนอกจากช่วยลดปัญหามลพิษจากการเผาแล้วยังช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุและรักษาคุณภาพดินได้อีกด้วยค่ะเช็คที่4เช็คโรคและแมลงข้อต่อมาคือสำรวจโรคและแมลงศัตรูพืชหลังจากผ่านช่วงที่มีฝนและความชื้นสูงเกษตรกรควรหมั่นสังเกตต้นพืชในแปลงดูว่ามีใบเหลืองใบจุดใบไหม้ใบหงิกใบม้วนยอดแห้งหรือต้นเหี่ยวหรือไม่อย่าลืมพลิกดูใต้ใบรวมถึงสังเกตบริเวณโคนต้นและรอบๆรากด้วยค่ะแต่มีข้อสำคัญอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเห็นแมลงไม่ได้หมายความว่าแมลงทุกตัวเป็นศัตรูพืชดังนั้นก่อนกำจัดควรสำรวจและจำแนกให้ได้ก่อนว่าเป็นแมลงศัตรูพืชหรือเป็นศัตรูธรรมชาติหากพบสิ่งผิดปกติและไม่แน่ใจว่าเป็นโรคหรือแมลงชนิดใดสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องค่ะเช็คที่5เช็คพื้นที่และต้นพันธุ์เมื่อสำรวจน้ำดินและสุขภาพของแปลงแล้วก็ถึงเวลาถามตัวเองว่าพื้นที่ของเราพร้อมสำหรับพืชที่จะปลูกหรือยังพืชแต่ละชนิดมีความต้องการแตกต่างกันค่ะก่อนปลูกควรพิจารณาว่าพื้นที่มีแสงเพียงพอหรือไม่ดินเหมาะสมหรือเปล่ามีน้ำเพียงพอตลอดรอบการผลิตหรือไม่สามารถระบายน้ำได้ดีหรือไม่รวมถึงตลาดมีความต้องการพืชชนิดนั้นหรือไม่และอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือต้นพันธุ์เพราะแม้จะเตรียมพื้นที่ไว้อย่างดีแต่หากใช้ต้นพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพก็อาจเพิ่มความเสี่ยงในการผลิตได้ดังนั้นการเลือกใช้พืชพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับพื้นที่และวัตถุประสงค์การผลิตซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรควรให้ความสำคัญค่ะสำหรับศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูนเรามีภารกิจในการผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีรวมถึงสนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาการผลิตของตนเองได้อย่างเหมาะสมค่ะเช็คที่6เช็คสภาพอากาศและสุดท้ายก่อนเริ่มปลูกอย่าลืมเช็คสภาพอากาศปัจจุบันสภาพอากาศมีความแปรปรวนมากขึ้นเกษตรกรควรติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะแนวโน้มฝนอุณหภูมิและช่วงที่อาจมีอากาศเย็นหรือแห้งเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องช่วงเวลาปลูกการให้น้ำและการดูแลพืชแหล่งข้อมูลที่เกษตรกรสามารถติดตามได้เช่นกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลแจ้งเตือนด้านการเกษตรจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะสรุป6เช็คก่อนเริ่มรอบการผลิตใหม่ก่อนจบรายการวันนี้ขอทบทวนกันอีกครั้งค่ะ1เช็คน้ำดูว่ามีน้ำขังหรือระบบระบายน้ำมีปัญหาหรือไม่2เช็คดินดูสภาพดินและพิจารณาตรวจวิเคราะห์ดินก่อนวางแผนใช้ปุ๋ย 3. เช็ควัชพืชและเศษพืชจัดการวัชพืชและเศษพืชที่อาจเป็นแหล่งผสมของโรคและแมลง 4. เช็คโรคและแมลงสำรวจต้นใบใต้ใบโคนต้นและสังเกตศัตรูพืชรวมถึงศัตรูธรรมชาติ 5. เช็คพื้นที่และต้นพันธุ์เลือกพืชและต้นพันธุ์ให้เหมาะกับพื้นที่น้ำฤดูกาลและตลาดและ 6. เช็คสภาพอากาศควรติดตามพยากรณ์อากาศก่อนตัดสินใจเริ่มการผลิตด้วยค่ะเพราะเช็คแปลงให้พร้อมก่อนเริ่มปลูกจะช่วยให้เกษตรกรเห็นปัญหาตั้งแต่ต้นและสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างรอบคอบมากขึ้นค่ะก่อนเริ่มรอบการผลิตใหม่ลองเดินสำรวจแปลงของเราให้ทั่วเสียก่อนเช็คให้พร้อมวางแผนให้ดีเลือกใช้ต้นพันธุ์ที่เหมาะสมแล้วจึงเริ่มการผลิตค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับสาระน่ารู้ดีๆทางการเกษตรจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกในส่วนของเทคนิคการฟื้นฟูพืชหลังน้ำลดกันค่ะ
1: เอาละครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้นะครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆมาคุยกัน
2: ใช่ค่ะเป็นประเด็นที่คนรักต้นไม้หรือคนที่ทำเกษตรน่าจะอินกันสุดๆเลยค่ะ
1: เป้าหมายของการเจาะลึกของเราในวันนี้คือเราจะมาถอดรหัสแล้วก็เน้นไปที่เทคนิคการฟื้นฟูพืชรวมถึงนาข้าวหลังน้ำลดครับคือเราจะพยายามแปลงข้อมูลวิชาการยากๆให้เข้าใจง่ายขึ้นเพื่อให้เป็นเหมือนคู่มือเอาตัวรอดของพืชที่เกษตรกรรายย่อยและคนที่สนใจเรื่องพฤกษศาสตร์เข้าถึงได้ครับ
2: เป็นมิชชั่นที่ดีมากเลยค่ะพอช่วงหลังมันเนี้ยเราเจอปัญหาน้ำท่วมขังบ่อยมากจริงๆค่ะ
1: เอาล่ะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับคือก่อนอื่นลองจินตนาการภาพตามแบบนี้นะครับเวลาที่เราเดินเข้าไปในสวนหรือมองไปที่กระถางต้นไม้แล้วเห็นว่าใบมันเริ่มเหลืองดูเหี่ยวเฉาคอตกสัญชาตญาณแรกของคนรักต้นไม้ร้อยทั้งร้อยคืออะไรครับ
2: ส่วนใหญ่ก็คงต้องรีบหยิบบัวรดน้ำหรือลากสายยางไปฉีดน้ำให้มันทันทีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับเพราะเราถูกปลูกฝังมาตลอดว่าน้ำคือชีวิตต้นไม้เหี่ยวแปลว่ามันหิวน้ำแน่นอนแต่ว่าความเชื่อนี้มันอาจจะไม่จริงเสมอไปโดยเฉพาะเวลาที่เพิ่งผ่านพายุหรือน้ำท่วมขังมาครับมันกลับกลายเป็นเพชฌฆาตเงียบไปซะอย่างนั้น
2: คือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าภัยพิบัติเนี่ยเอาเข้าจริงมันไม่ได้จบลงตอนที่น้ำลดลงจนแห้งสนิทค่ะแต่วินาทีที่น้ำลดต่างหากคือจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาวิกฤตที่ต้องอาศัยความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งมากๆค่ะ
1: แปลว่าต้นไม้มันไม่ได้สบายตัวขึ้นต่อน้ำลดใช่ไหมครับ
2: ไม่เลยค่ะมันคือนาทีชีวิตที่ต้องการการดูแลระดับห้อง ICU เลยล่ะค่ะ
1: โหฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกจากภาพจำผิดๆกันก่อนเลยดีกว่าคือกลไกที่ทำให้พืชตายเวลาน้ำท่วมเนี่ยในข้อมูลเขาเปรียบเทียบไว้เห็นภาพมากเลยครับเขาบอกว่าให้มองรากพืชเหมือนกับปอดครับ
2: อ๋อเป็นการเปรียบเทียบที่ตรงจุดมากค่ะ
1: ใช่ไหมครับคือเวลาที่น้ำปริมาณมหาศาลไหลเข้ามาท่วมขังมันจะเข้าไปแทนที่ช่องว่างในดินที่มีอากาศอยู่จนหมดแปลว่าพืชไม่ได้สำลักน้ำแต่มันกำลังขาดใจตายเพราะไม่มีออกซิเจนให้รากใช้หายใจครับ
2: ใช่เลยค่ะต้องอธิบายกระบวนการนี้ให้ชัดขึ้นอีกนิดนะคะคือรากพืชเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูดน้ำอย่างเดียวนะคะ
1: แล้วมันทำอะไรอีกครับ
2: กระบวนการดูดซับน้ำและแร่ธาตุของรากเป็นกระบวนการที่ต้องใช้พลังงานค่ะซึ่งพลังงานนั้นมาจากการหายใจระดับเซลล์ที่ต้องใช้ออกซิเจนพอออกซิเจนในดินเป็นศูนย์ระบบปั๊มน้ำของรากก็หยุดทำงานทันทีเลยค่ะ
1: เดี๋ยวนะครับแปลว่ารอบตัวพืชมีน้ำมหาศาลท่วมมิดโคนต้นแต่มันกลับกำลังจะตายเพราะขาดน้ำและขาดอาหารอยู่ภายในเหรอครับ
2: ถูกต้องเลยค่ะนี่คือความย้อนแย้งที่โหดร้ายที่สุดของธรรมชาติเลยค่ะ
1: มิหน้าล่ะนี่คือเหตุผลว่าทำไมพืชที่โดนน้ำท่วมขังถึงแสดงอาการเหมือนพืชที่ขาดน้ำเป๊ะเลยคือใบมันจะเหลืองสลดทิ้งตัวลงมาดอกกับผลก็เริ่มร่วง
2: ใช่ค่ะหรือพืชบางชนิดอย่างมะม่วงเนี่ยในข้อมูลระบุเลยนะคะว่าคือยืนต้นตายไปเลยโดยที่ใบยังไม่ทันร่วงด้วยซ้ำค่ะ
1: โอ้โหตายแบบไม่ทันตั้งตัวเลยแต่ว่าผมไปเห็นข้อมูลตารางอันหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเป็นเรื่องระยะเวลาที่พืชทนน้ำท่วมได้มันมีความแตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยครับ
2: ข้อมูลเขาแบ่งไว้แบบไหนบ้างคะ
1: คือกลุ่มอ่อนแอมากเจอน้ำท่วมแค่24ชั่วโมงก็ตายแล้วเช่นมะละกอกับจำปาดะครับส่วนกลุ่มที่ทนได้ปานกลางประมาณ 3-5 วันก็จะเป็นพวกกล้วยส้มเขียวหวานทุเรียนมะม่วงมะนาวขนุนครับ
2: แล้วกลุ่มที่ทนได้นานที่สุดล่ะคะ
1: กลุ่มพอทนได้คือ 7-15 วันเลยครับได้แก่ชมพู่พุทราละมุดมะขามแล้วก็มะพร้าวครับคือที่ผมสงสัยคือทำไมมันถึงต่างกันขนาดนั้นครับทั้งที่มะละกอก็ดูต้นใหญ่และแข็งแรงไม่ต่างจากมะม่วงหรือกล้วยทำไมมันถึงยอมแพ้ในเวลาแค่วันเดียวล่ะครับ
2: เป็นคำถามที่เจาะลงไปถึงแก่นของสรีระวิทยาเลยค่ะความลับมันอยู่ที่โครงสร้างภายในของพืชแต่ละชนิดค่ะ
1: โครงสร้างภายในยังไงครับ
2: อย่างมะละกอเนี่ยถ้าเราเคยตัดลำต้นมันดูจะเห็นว่าข้างในมันกลวงแล้วก็อวบน้ำมากๆเนื้อเยื่อของมันบอบบางและเต็มไปด้วยของเหลวค่ะพอน้ำท่วมปุ๊บขาดออกซิเจนปั๊บเซลล์รากและโคนต้นของมะละกอก็จะเสียสมดุลและแตกออกอย่างรวดเร็วเลยค่ะ
1: โอ้พอเซลล์แตกมันก็คงดึงดูดพวกเชื้อโรคเข้ามาใช่ไหมครับ
2: เป๊ะเลยค่ะทำให้เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่มากับน้ำสบช่องเจาะเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อที่อ่อนนุ่มนั้นได้ทันทีมันก็เลยเน่าตายภายใน24ชั่วโมงค่ะ
1: เหมือนกับแห่งเมืองมันบางพอทหารยามอย่างออกซิเจนหายไปศัตรูก็พังประตูเข้ามาตีเมืองแตกได้ทันทีเลย
2: เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะในทางกลับกันลองมองไปที่มะพร้าวที่ทนได้ถึง15วันนะคะ
1: ครับมะพร้าวมันมีทีเด็ดอะไรครับถึงทนได้นานขนาดนั้น
2: มะพร้าวมีระบบรากฝอยที่มหาศาลมากค่ะและพันธุกรรมของมันถูกวิวัฒนาการมาให้อยู่ตามชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่ชื้นแฉะอยู่แล้วโครงสร้างเซลล์รากของมันมีความแข็งแรงทนทานต่อสภาวะออกซิเจนต่ำได้ดีกว่าค่ะ
1: อ๋อคือมันเกิดมาเพื่อลุยน้ำอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะแถมลำต้นก็เป็นเส้นใยที่เหนียวแบคทีเรียเจาะเข้าไปทำลายได้ยากกว่ามากระยะเวลาการรอดชีวิตจึงขึ้นอยู่กับว่าพืชชนิดนั้นมีวิวัฒนาการในการรับมือกับความเครียดจากสภาวะขาดอากาศได้ดีแค่ไหนค่ะ
1: น่าสนใจมากครับแต่มีอีกเรื่องที่ผมสงสัยครับถ้าพืชมันขาดน้ำและแร่ธาตุจากรากทำไมมันถึงเลือกที่จะทิ้งใบหรือสลัดผลทิ้งแทนที่จะแค่เหี่ยวเฉาไปเฉยๆแล้วพยายามเก็บอวัยวะทุกอย่างไว้แล้วครับ
2: สิ่งที่น่าทึ่งในเรื่องนี้ก็คือปรากฏการดอกร่วงผลร่วงหรือทิ้งใบมันไม่ใช่ความอ่อนแอนะคะแต่มันคือกลไกการสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตรอดค่ะเป็นระบบป้องกันตัวตามธรรมชาติที่ชาญฉลาดมาก
1: เดี๋ยวนะครับสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตรอดเลยเหรอครับเหมือนพวกสัตว์ที่สละหางเพื่อหนีศัตรูแบบนั้นไหมครับ
2: คล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะคือพืชมักจะคำนวณแล้วว่าใบดอกและผลคือส่วนที่สูบพลังงานและมีการคายน้ำมากที่สุดค่ะเมื่อระบบรากพังไม่สามารถหาน้ำมาเติมเต็มส่วนที่คายออกไปทางใบได้พืชก็จะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาค่ะ
1: แล้วฮอร์โมนตัวนี้มันไปทำอะไรครับ
2: มันจะไปทำให้เกิดรอยแยกตรงขั้วใบและขั้วผลค่ะแล้วก็ตัดสลัดอวัยวะเหล่านั้นทิ้งไปเลยเพื่อลดภาระของต้นค่ะ
1: โอ้โหเป็นการตัดสินใจในห้องฉุกเฉินเลยนะครับเป็นการทำคัดแยกผู้ป่วยพืชยอมสละแขนขายอมทิ้งใบและผลเพื่อเก็บสงวนพลังงานและน้ำเพื่อสุดท้ายไว้ที่แกนกลางลำต้นเพื่อรักษาชีวิตหลักเอาไว้
2: ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณการเอาตัวรอดขั้นพื้นฐานเลยค่ะ
1: พอมองเห็นกลไกนี้มันทำให้ผมเข้าใจคำแนะนำก่อนน้ำท่วมในคู่มือเลยครับเขาบอกว่าก่อนน้ำจะมาท่วมสวนนอกจากเสริมคันดินแล้วให้เราตัดแต่งกิ่งก้านเพื่อลดการคายน้ำทิ้งด้วยตอนแรกผมก็งงนะว่าพายุกำลังจะมาทำไมต้องไปรังแกต้นไม้ด้วยการตัดกิ่งมันทิ้ง
2: อ๋อพอรู้เรื่องกลไกนี้ก็เลยถึงบางอ้อเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเข้าใจเลยว่าเรากำลังเข้าไปช่วยพืชลดภาระการคายน้ำเพื่อเซฟระบบรากให้มันล่วงหน้านั่นเอง
2: ถูกต้องค่ะเป็นการช่วยพืชประหยัดพลังงานค่ะนอกจากนี้ในข้อมูลยังแนะนำให้พ่นปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงทางใบก่อนน้ำมาด้วยนะคะเพื่อให้ผนังเซลล์แข็งแรงขึ้นค่ะ
0: พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่3ค่ะ

0: กลับมาพบกันในช่วงที่3ค่ะเรามาฟังวิธีการจัดการพืชในขณะที่น้ำกำลังท่วมกันนะคะ
1: ตอนที่น้ำกำลังท่วมข้อมูลแนะนำให้ใช้ภูมิปัญญาง่ายๆอย่างการเอาท่อไม้ไผ่เจาะรูทะลุปล้องแล้วปักลงไปในดินรอบๆทรงพุ่มค่ะเพื่อเป็นท่อเติมอากาศลงไปที่รากค่ะ
2: เหมือนใส่ท่อหายใจให้เลยนะครับเนี่ยแต่อันนี้เด็ดสุดครับ

0: พอเข้าสู่ช่วงหลังน้ำลดนี่คือกฎเหล็กของการฟื้นฟูเลยข้อมูลเน้นย้ำหนักที่สุดคือสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดหลังน้ำลดครับ
1: ข้อห้ามอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะหลายคนพลาดตรงนี้แหละ
0: ใช่ครับเขาบอกว่าห้ามรีบใส่ปุ๋ยหรือสารเคมีเข้มข้นทันทีหลังน้ำลดเด็ดขาดเดี๋ยวนะครับและนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆปกติเวลาสิ่งมีชีวิตป่วยหรืออ่อนแอเราต้องรีบป้อนอาหารสิครับทำไมการรีบให้ปุ๋ยพืชที่กำลังแย่ถึงกลายเป็นคำสั่งประหารได้ล่ะครับ
1: ตรงนี้ต้องปรับความเข้าใจใหม่เลยค่ะเพราะระบบดูดซึมของรากในตอนนั้นมันพังไปแล้วรากมันกำลังอ่อนแอและช้ำสุดๆเลยค่ะ
0: แปลว่าให้ไปมันก็กินไม่ได้เหรอครับ
1: ยิ่งกว่ากินไม่ได้ค่ะการใส่ปุ๋ยเคมีตอนนั้นมันจะเกิดกระบวนการดึงน้ำออกจากรากที่กำลังร่อแร่ค่ะเหมือนการบังคับให้คนป่วยหนักกินอาหารมื้อใหญ่ร่างกายก็รับไม่ไหวสุดท้ายพืชก็จะช็อกตายไปเลยค่ะ
0: โหให้ภาพที่ชัดเจนมากเลยครับกฎที่แท้จริงก็คือต้องระบายน้ำฟื้นฟูรากก่อนจะบำรุงต้นใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องที่สุดค่ะแล้วยังมีข้อห้ามอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะ
0: อะไรครับ
1: คือห้ามนำเครื่องจักรหนักหรือลงไปเดินเหยียบย่ำแปลงในขณะที่ดินยังอุ้มน้ำอยู่เด็ดขาดค่ะ
0: อ๋อทำไมล่ะครับบางทีเราก็อยากเดินเข้าไปดูความเสียหายใกล้ๆนะครับ
1: คือถ้าเราลงไปเดินเหยียบย่ำตอนที่ดินอุ้มน้ำน้ำหนักของเราหรือของเครื่องจักรมันจะไปบดอัดดินให้แน่นค่ะพอดินแห้งมันก็จะแข็งเป็นแผ่นหินเลยทำให้รากที่กำลังพยายามงอกใหม่ทะลุออกไปหาอาหารไม่ได้ค่ะรากก็ยิ่งพังค่ะ
0: โอ้โหเป็นความหวังดีที่ประสงค์ร้ายของแท้เลยนะครับเนี่ยห้ามใส่ปุ๋ยห้ามเอาเครื่องจักรลงแล้วเราจะช่วยมันฟื้นฟูยังไงล่ะครับทีนี
1: ้ข้อมูลแนะนำว่าพอผ่านช่วงวิกฤตจนดินเริ่มแห้งหมาดๆรากเริ่มฟื้นมันจะเข้าสู่ช่วงของการใช้สงครามชีวภาพและการฟื้นฟูเฉพาะทางค่ะ
0: สงครามชีวภาพเลยเหรอครับฟังดูยิ่งใหญ่มากมันคือยังไงครับ
1: คือสภาพความชื้นสูงหลังน้ำลดมันเป็นสวรรค์ของเชื้อราและแบคทีเรียตัวร้ายค่ะคู่มือนี้เลยแนะนำให้ใช้ชีวพันธุ์แทนสารเคมีค่ะ
0: อ๋อพวกจุลินทรีย์ใช่ไหมครับผมเห็นในข้อมูลมีการพูดถึงเชื้อราไตรโคเดอร์มาด้วยว่าเป็นตัวช่วยกันโรครากเน่าโคนเน่าแต่ก็มีข้อแม้ว่าห้ามใช้ร่วมกับสารเคมีเด็ดขาด
1: ใช่ค่ะไตรโคเดอร์มานี่คือพระเอกเลยนะคะการทำงานของมันยอดเยี่ยมมาก
0: ผมเปรียบเทียบแบบนี้ได้ไหมครับการใช้ชีวพันธุ์เหมือนการส่งหน่วยรบพิเศษตัวจิ๋วเข้าไปจัดการปัญหาแทนที่จะทิ้งระเบิดปูพรมด้วยสารเคมีที่มันอาจจะฆ่าทั้งจุลินทรีย์ตัวดีและตัวร้ายไปหมดเลย
1: เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพและถูกต้อง 100% เลยค่ะไตรโคเดอร์มามันจะไปจัดการเชื้อราตัวร้ายถึงในดินเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีบาซิลัสซับทิลิสหรือ BS ที่ช่วยคุมโรคและบาซิลัสทูริงเยนซิสหรือ BT ที่เอาไว้คุมหนอนด้วยนะคะ
0: ทีนี้เรามาดูเทคนิคเฉพาะสำหรับพืชแต่ละชนิดกันบ้างครับเอาที่เป็นหัวใจของเกษตรกรไทยเลยอย่างนาข้าวครับ
1: นาข้าวนี่มีรายละเอียดที่ต้องระวังเยอะเลยค่ะ
0: ใช่ครับข้อมูลบอกว่าถ้าข้าวแช่น้ำเกิน3วันแต่ยังเขียวอยู่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยครับปล่อยไว้เฉยๆแต่ถ้าใบเริ่มเหลืองให้ใส่ปุ๋ยยูเรียบางๆแค่ 3-5 กิโลกรัมต่อไร่พอ
1: ใช่ค่ะเป็นการประคองอาการไปก่อนค่ะ
0: แต่มีข้อควรระวังสุดยอดข้อหนึ่งที่ผมอ่านแล้วก็เอ๊ะเลยครับเขาบอกว่าถ้านาข้าวกำลังออกรวงห้ามใส่ปุ๋ยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ดินร้อนและข้าวตายง่ายเดี๋ยวนะครับทำไมการใส่ปุ๋ยในนาข้าวที่กำลังออกรวงถึงทำให้ดินร้อนได้ล่ะครับปุ๋ยมันเกี่ยวอะไรกับความร้อนครับเนี่ย
1: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะคือเวลาที่เราใส่ปุ๋ยไนโตรเจนลงไปในดินที่เพิ่งผ่านน้ำท่วมและขาดออกซิเจนเนี่ยกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์มันจะเปลี่ยนไปค่ะ
0: เปลี่ยนไปยังไงครับ
1: มันจะเกิดปฏิกิริยาการหมักหมมที่ปล่อยก๊าซพิษอย่างเช่นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าออกมาค่ะและกระบวนการนี้แหละค่ะที่มันคายความร้อนออกมาในดินด้วย
0: โอ้โหกลายเป็นเราไปเพิ่มความร้อนให้รากข้าวซะงั้น
1: ใช่ค่ะแล้วช่วงที่ข้าวกำลังออกรวงต้นข้าวจะเซนซิทีฟมากๆพลังงานทั้งหมดดึงไปสร้างเมล็ดหมดแล้วพอเจอก๊าซพิษและความร้อนรากก็เลยดำและเน่าตายทันทีค่ะ
0: โหเป็นเรื่องเคมีในดินที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเลยนะครับขยับจากนาข้าวมาดูฝั่งพืชผักกันบ้างครับข้อมูลแนะนำว่าก่อนปลูกใหม่รอบหน้าให้นำเมล็ดพันธุ์ไปแช่น้ำอุ่นอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสนาน30นาทีครับเพื่อฆ่าเชื้อ
1: ใช่ค่ะเป็นวิธีตัดไฟแต่ต้นลมที่ดีมากๆเลยค่ะอุณหภูมิ50องศาเป็นจุดที่พอดีที่จะฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียที่ติดมากับเมล็ดโดยที่ไม่ทำให้เมล็ดสุกจนงอกไม่ได้ค่ะ
0: เป็นภูมิปัญญาที่เจ๋งมากครับแล้วสำหรับไม้ดอกหรือว่ากล้วยไม้ล่ะครับ
1: สำหรับพวกกระถางแขวนคำแนะนำคือจับกระถางแยกให้ห่างกันค่ะเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของอากาศช่วยป้องกันโรคเน่าดำได้ดีเลยค่ะ
0: เรียบง่ายแต่ได้ผลนะครับปิดท้ายด้วยกลุ่ม พืชไร่ครับข้อมูลบอกว่าหลังจากดินเริ่มแห้งให้โรยปูนขาว200ถึง500กิโลกรัมต่อไร่เพื่อปรับสภาพดินและให้ใช้น้ำหมักพอดอ2หรือพอดอ6ราดลงไปครับ
1: อ๋อพวกน้ำหมักพอดอ นี่ก็คือจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีจากกรมพัฒนาที่ดินค่ะทำหน้าที่เหมือนโปรไบโอติกให้ดินช่วยย่อยสลายซากพืชเน่าๆให้กลายเป็นปุ๋ยแล้วก็ปรับสมดุลดินให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งค่ะ
0: โหฟังมาทั้งหมดตั้งแต่กลไกปอดของรากพืชการสละอวัยวะมาจนถึงการใช้จุลินทรีย์ผมสรุปได้ว่ามันมีแก่นที่เหมือนกันเลยครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงครับเนี่ย
1: ถ้าเรามองเชื่อมโยงไปถึงภาพใหญ่นะคะจะเห็นว่าการจัดการพืชทุกชนิดมันมีแก่นเดียวกันเลยค่ะคือการบริหารความชื้นควบคุมเชื้อโรคและที่สำคัญที่สุดคือการให้เวลาธรรมชาติได้ฟื้นตัวค่ะ
0: น่าคิดนะครับความรู้เหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สำหรับเกษตรกรเท่านั้นแต่มันกำลังสอนบทเรียนให้ผู้ฟังทุกคนเข้าใจถึงความยืดหยุ่นและการฟื้นตัวหรือรีไซเคิลเลยนะครับ
1: ใช่เลยค่ะเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งมาก
0: คือบางครั้งเวลาที่เราเจ็บปวดหรือบอบช้ำจากเหตุการณ์อะไรหนักๆการอยู่นิ่งๆเพื่อฟื้นฟูรากฐานและสร้างอากาศหายใจให้ตัวเองมันอาจจะสำคัญกว่าการรีบเร่งอัดฉีดสิ่งใหม่ๆหรือหาวิธีแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนเข้าไปในทันทีนะครับ
1: เป็นการเปรียบเทียบที่สวยงามมากค่ะและนี่ทำให้เกิดคำถามสำคัญที่น่าคิดต่อมากๆเลยนะคะ
0: คำถามอะไรครับ
1: คือในยุคที่สภาพอากาศแปรปรวนหนักมากแบบนี้และน้ำท่วมอาจจะกลายเป็นเรื่องปกติหรือ new normal ไปแล้วเนี่ยบางทีอนาคตของการเกษตรอาจจะไม่ใช่การหาวิธีฟื้นฟูหลังน้ำลดให้เก่งขึ้นหรือเร็วขึ้นแล้วล่ะค่ะ
0: อ้าวแล้วเราควรทำยังไงครับ
1: มันอาจจะเป็นการตั้งคำถามใหม่เลยค่ะว่าเราควรเปลี่ยนกระบวนทัศน์ไปปลูกพืชที่วิวัฒนาการมาเพื่อเติบโตในสภาวะน้ำท่วมขังแทนเลยดีหรือไม่เรากำลังใช้ทรัพยากรไปกับการฟื้นธรรมชาติหรือเราควรเรียนรู้ที่จะปรับตัวและไหลเวียนไปพร้อมกับมันกันแน่คะ
0: โอ้โหเป็นแนวคิดทิ้งท้ายที่กระตุ้นความคิดได้ดีมากๆเลยครับเป็นการมองข้ามช็อตไปถึงอนาคตเลย
1: ใช่ค่ะหวังว่าข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ
0: ครับผมสำหรับวันนี้การเจาะลึกข้อมูลของเราก็หมดเวลาลงแล้วฝากทุกท่านลองเอาคำถามทิ้งท้ายนี้ไปคิดต่อกันดูนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับเอาปากการวันหยุดจะนี่นะครับก็ฟังเพลงกันนะสลับกับข่าวสารเบาๆคือสมกับเป็นวันหยุดนะครับคุณผู้ฟังก็จะได้พักผ่อนคลายกับเสียงเพลงแล้วก็ข่าวสารเบาๆที่ทางผมโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์เตรียมไว้ในรายการวันนี้นะ 18:00 นถึง 19:00 นกับรายการคิดดีเพื่อสังคมมาพบปะกับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับเฮาปะกันถึงวันบ่มีวันหยุดแต่อย่างใดนะครับกลับมาทักทายนะครับมาอูคุยข่าวสารกิจกรรมเด่นในแต่ละวันของจังหวัดลำพูนสลับกับเสียงเพลงเก่าๆนะสตริงเก่าๆยุค80 90นะคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะทุกวันนะ 18:00 นเป็นต้นไปวันนี้ก็ป้ากันวันหยุดครับก็มีเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังรับฟังกัน1ผลงานเพลงตะกี้นะแล้วก็กลับมาป้ากันแล้วก็ทักทายกันในช่วงแรกนะครับปกติแล้วช่วงแรกนี่ก็จะเป็นในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะครับ24ชั่วโมงข้างหน้านี่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการณ์ว่าประเทศไทยตอนบนครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกนะครับอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะครับส่วนภาคใต้ก็ยังคงมีฝนบางพื้นที่นะครับสาเหตุจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนี่ก็ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแห่ละลอกหนึ่งจากประเทศจีนปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและลาวตอนบนแล้วนะครับคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะแล้วก็ทะเลจีนใต้ในวันนี้นะครับก็คือ10ตุลาคม2569นะครับทำให้ภาคเหนือของเขามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ก็มีลมกระโชกแรงนะครับมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยนะตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 20-25 องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 30-36 องศาเซลเซียสครับอากาศแปรปรวนจะนี่ก็บ่ดีลืมเนอการดูแลรักษาสุขภาพครับรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์นะครับพักฟังเพลงกันแฮมสักคำหนึ่งช่วงหน้าติดตามข่าวสารเบาๆจากทางรายการกันครับ

กลับมาป้ากันช่วงที่สองของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารเบาๆมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับก็คือแต่เจ้านี่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะครับก็นำกลุ่มวีรันลำพูนนะทำกิจกรรมกันตีลานอเนกประสงค์สนามกีฬากลางจังหวัดละปูนนะครับท่านผู้ว่าราชการก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมาพร้อมกับนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดละปูนนะครับมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนตวยนางสาวเบญจวรรณมีเผือกมาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและทำบุญตักบาตรกับกลุ่มวีรันลำพูนนะครับพร้อมทั้งสำรวจเส้นทางนะเดินวิ่งเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนนะครับกิจกรรมดังกล่าวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแนวคิดนะเมืองลำพูนเดินได้เดินดีนะครับซึ่งก็พระมุ่งนะครับที่จะพัฒนาพื้นที่เมืองและก็ย่านเก่าของลำพูนเนี่ยคือมีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบนะครับเอื้อต่อการเดินเท้าอย่างปลอดภัยรองรับการใช้ชีวิตประจำวันและก็การทำกิจกรรมกลางแจ้งของพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยเลยนะครับควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะนะครับพัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองคือเป็นเมืองที่น่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืนครับพักฟังเพลงกันแห่งสักคำหนึ่งช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการคิดดีเพื่อสังคมครับ

กลับมาเจอกันในช่วงนี้ครับหลังจากตีรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงนี้มาร์คจะติดตามการตีข่าวสารบ้านเฮาสักน้อยหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องตีต้องมาเตือนภัยกันสักหน่อยนะเพราะว่ามาเดี๋ยวนี้มีหนุ่มลำพูนนะครับกินมูดิบคุณผู้ฟังติดเจือไข้หูดับนะหลังไปกินลาบไปกินลูหมูดิบในร้านนะครับต้องเปลี่ยนลิ้นหัวใจนะหลักซาแฮมเมิร์นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับกินอาหารปรุงสุกก็จะปลอดภัยนะครับเพราะว่าข่าวนี้เนาะติดตามกันได้นะครับเรื่องมาจากวันที่26นะสิงหาคม2569ก็มีบ่าวละปูนคนหนึ่งนะอายุ35ปีนะไปกินเลี้ยงกันครับนะไปกินลาบดิบลูดิบกับเปื่อนร่วมงานตีร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดละปูนนะครับต่อมาก็เกิดติดเจื่อหูดับนะลามเข้าไปในกระแสเลือดนี่เจื่อนี่ก็ไปกัดกินนะครับแล้วก็กอฟีน้องตีลิ้นหัวใจทำหื้อ

ต้องผ่าตัดด่วนล่าสุดตะวันนี่ครับ8ตุลาคม2569นี่นะครับก็อยู่ระหว่างรักษาตัวอาการยังทรงตัวอยู่นะครับหมอต้องใช้มอร์ฟีนช่วยแล้วก็ใช้ปอดเทียมในการช่วยหายใจนะครับเพราะว่ามีอาการปอดแฟบนะครับเนื่องจากการผ่าตัดใหญ่มาเนาะถ้าเขาไล่ไทม์ไลน์นะครับภรรยาของผู้ที่เชื่อก็ได้ไล่เลียงไทม์ไลน์ดังนี้แต่วันที่26นี่ไปกินลูกกินลาบกินหมูดิบมานะวันที่30นี่ผ่านไป4วันเนาะมีอาการปวดคอตอนแรกก็นึกว่าเป็นเก้าเนาะอาการเก้ากำเริบนะครับหลังจากนั้นวันที่3กันยาเนาะหลังจากรับประทานหมูดิบไปติดไปนะแต่ช่วงเย็นก็มีไข้38องศาหลังจากนั้นก็ไปหาหมอนะครับตรวจไข้เลือดออกนะไปตรวจไข้เลือดออกก็ปกตินะวันที่6กันยานะไข้กลับมาแหมกินยาต่อนะหลังจากนั้นนอนและใจสั่นนะครับวันที่9กันยาวันที่10กันยานี่ไปตรวจไทรอยด์ติดแลบปกติตับไตปกติแต่วันที่11กันยานี่ไข้กลับมาแหมนะครับก็ไปหาหมอเนาะส่วงทรงตรวจยีนแพ้ยากับบ่พบยีนแพ้ยาแต่อย่างใดนะครับแล้วก็การอักเสบสูงน้ำเม็ดเลือดขาวสูงนิวโทรฟิลก็สูงนะก็สงสัยว่าติดเชื้อแบคทีเรียหลังจากนั้น17กันยานะช่วงเจ้าไข้กลับมาแหมไปหาหมอนะรอบนี้ตรวจติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับ19กันยาผลเลือดออกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดก็ทรงเพาะเชื้อว่าเป็นเชื้ออันหยังนี่น่ะก็รอผลนะครับหลังจากนั้นวันที่23ครับเริ่มคันเนื้อคันตัวละมีไข้ 37.9 องศานะผลเพาะเชื้อออกพอดีสรุปนะติดเชื้อหูดับนะครับนะก็เตือนทุกท่านเนาะกินอาหารปรุงสุกนะบ่กินหมูดิบลูลาบเตื่อวังนี่นะหรืออาหารสุกๆดิบๆนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและขนติเฮาฮักนะครับหลายท่านก็ฮู้แล้วเนาะว่าใครหูดับนี่นะครับหลายท่านก็ฮู้ละว่าคือภาวะติดเชื้อแบคทีเรียนะครับผู้ป่วยก็จะมีไข้หนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวนะหูฟังครับก็ต้องไปพบแพทย์นะเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะหมูดิบนี่นะช่วงนี้นี่นะนะครับก็ต้องระมัดระวังอาการแสกซ่อนรุนแรงทั้งหูนะครับก็อย่าหูดับนี่ก็เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะเพราะฉะนั้นนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับกินอาหารปรุงสุกและปลอดภัยเท่านั้นนะครับ

กลับมาป้ากันกลับช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะวันหยุดวันนี้นะครับตามที่หลายท่านได้รับฟังข่าวสารตั้งแต่ต้นชั่วโมงนอกเกี่ยวกับลักษณะอากาศภาคเหนือตอนบนที่คาดว่าจะแปรปรวนนะครับคาดว่าอาจจะมีลมกระโชกแรงฟ้าผ่าบางพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวนะครับติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับวันถึงวันนี้นะครับนะก็ต้องติดตามกันวันที่10 11นี้นะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้ประกาศนะมีหนังสือออกมาคือหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานนะบูรณาการความร่วมมือเตรียมพร้อมนะครับติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เตรียมพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะครับรวมถึงคุณผู้ฟังครับก็ต้องเตรียมตัวตัวเนอร์นะเสื้อกันฝนนะร่มก้าการเดินทางไปให้ไปส่วนก้าสัญจรบนห้องถนนก้าก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับโดยเฉพาะเน้นย้ำการทำกรรมหนึ่งป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการจะนี่นะครับก็จะเน้นย้ำคุณผู้ฟังเนาะมารวมกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับถ้าฝนตกนะก็ต้องระมัดระวังอยู่แล้วมีสติบนท้องถนนอยู่แล้วถ้าฝนตกนี่นะครับก็บ่ได้ลืมเนอร์ชะลอนะลดความเร็วเป็นอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็เพิ่มระยะห่างจากรถกันหน้านะเพิ่มระยะเบรกนะครับแล้วก็บ่ได้ประมาทนะประเมินสถานการณ์ตลอดเวลานะครับบ่ได้ละสายตาจากท้องถนนบ่ได้เล่นมือถือขณะขับขี่นะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะละสายตาจากนะจากถนนก้ำเดียวนะครับอาจจะเปลี่ยนชีวิตของเขาได้เพราะฉะนั้นบ่ได้ประมาททุกเส้นทางเลยบ่จะใกล้หรือจะไกลโดยเฉพาะยามแลงจะนี่นะหัวค่ําจะนี่นะครับถ้าฝนตกแถมก็ยิ่งทัศนวิสัยแย่เพราะฉะนั้นบ่ได้ประมาทนะครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบนท้องถนนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนอร์จากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้โอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์นะครับนำรายการคิดดีเพื่อสังคมจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนแป๊กกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดและเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอ้างว่าได้ทำลายเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีมากกว่า100จุดในหลายพื้นที่ของเยเมนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดและเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์การดูแลประชาชนการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานต้องบูรณาการข้อมูลและประสานงานอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
3: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
2: สำหรับพื้นที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อหารือและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแผนเผชิญเหตุพร้อมรับฟังการเตรียมความพร้อมและแนวทางรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประสานงานและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพชวิษาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในจังหวัดสุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลก
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำณจุดก่อสร้างโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระและจุดก่อสร้างโครงการคลองพันน้ำฝั่งตะวันตกเมืองสุโขทัยโดยนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดสุโขทัยจำเป็นต้องพัฒนาควบคู่กับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำการหน่วงน้ำเพื่อทำการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและชุมชนขณะนี้กรมชลประทานอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระที่จะสามารถเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้ถึง92ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับประโยชน์กว่า 46,000 ไร่ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลกส่วนโครงการคลองผันน้ำฝั่งตะวันตกเมืองสุโขทัยหรือคลองบายพาสครอบคลุมพื้นที่อำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาศซึ่งเป็นคลองผันน้ำดัดคอนกรีต มีความกว้าง80เมตรความยาวประมาณ45กิโลเมตรสามารถระบายน้ำได้300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมประตูระบายน้ำและท่อลอดถนนในเขตชุมชนสามารถผันน้ำหรือเบี่ยงเบนน้ำเลี่ยงพื้นที่เขตเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมมีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 12,000 ไร่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการและติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการมีความคืบหน้าโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ได้รับเงินเยียวยาอย่างทั่วถึง
5: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาว่าขณะนี้ผู้ประสบภัยที่ผ่านเกณฑ์การสำรวจในล็อตแรกจำนวน624ครัวเรือนได้รับเงินช่วยเหลือแล้วเป็นวงเงินกว่า5ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังและถูกน้ำล้อมรอบสำหรับผู้ที่ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับเงินขอให้อดทนรอเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจข้อมูลให้ถูกต้องโดยย้ำว่าเมื่อข้อมูลถูกส่งถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วประชาชนจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน1วันทันทีส่วนกรณีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายแต่เกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชนิดพืชหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เช่นสวนทุเรียนในภาคตะวันออกและส่วนส้มโอในจังหวัดสมุทรสงครามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะนำปัญหานี้หารือกับนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ต่อไปพร้อมย้ำให้เกษตรกรที่ประสบภัยถ่ายภาพความเสียหายของพืชผลเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่ดารัตน์ วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ขณะที่วันพรุ่งนี้นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่โดยนายณภินทร จะประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยณเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนเพชรอำเภอท่ายางพร้อมติดตามการผันน้ำเพื่อระบบการผลิตประปาสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานวันนี้มีปริมาณน้ำ 722.178 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 101.65 ของความจุเก็บกักซึ่งระบบน้ำมีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังอยู่ในสภาวะปกติและยังไม่มีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเพิ่มเติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านอาหารที่พักพิงและการซ่อมแซมอุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารายงานผลการดำเนินงานอาชีวอาสาตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาครอบคลุม27จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้รับบริการรวม 1,700 รายการโดยความช่วยเหลือครอบคลุมงานจิตอาสา9ด้านได้แก่จัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่มกว่า 34,000 ชุดจัดพื้นที่พักพิงรองรับผู้ประสบภัยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ตรวจเช็ครถยนต์ซ่อมเครื่องมืออาชีพตรวจระบบไฟฟ้าภายในบ้านรวมถึงให้คำแนะนำประชาชนในเรื่องต่างๆทั้งนี้ได้สั่งการให้ศูนย์ฟิกอิสเซนเตอร์ในทุกพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งระหว่างเกิดเหตุและช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยให้ครูบุคลากรและนักเรียนอาชีวศึกษานำความรู้และทักษะเข้าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโดยกระทรวงศึกษาธิการจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือพร้อมเน้นย้ำว่าจะดำเนินภารกิจต่อไปจนกว่าประชาชนทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลด
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
7: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60%
6: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของประเทศไทยในเวทีโลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาราว 15,000 ถึง 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
8: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับเป็นห่วงโซ่อุปทานคือประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือแกนในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลง
1: หลายหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นางสาวลลิดาเพลศวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้แนวทางการจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษมาตรการดังกล่าวสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติไม่เพียงการหารือเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวบนเวทีการประชุมแต่ยังให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานจริงตั้งแต่ระบบขนส่งการจัดการอาหารไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยใช้มาตรการที่สามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทั้งด้านการประหยัดทรัพยากรการลดขยะและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมต้อนรับผู้แทน191ประเทศที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569บูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรก
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
10: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสะท้อนถึงความเป็นไทยในการที่เราสะท้อนจากความยินดีช่วยเหลือแล้วก็มิตรภาพที่เราแสดงให้กับผู้นำทางเศรษฐกิจทุกท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าการที่เราแสดงให้เห็นถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีศักยภาพในการบริหารจัดการอันนี้คือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจและผมว่ามันจะนำมาสู่ความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทยด้วยนะครับ
9: ด้านนายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จำนวน100นายจากทั่วประเทศมาประจำการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรองรับภารกิจนี้ตลอดสัปดาห์คอยดูแลคณะบุคคลสำคัญพร้อมอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงประเทศไทยปฏิพลสัทธาภพมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้สำนักงานประกันสังคมขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันพรุ่งนี้ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE @SSO ไทยสำหรับการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้จะเปิดหีบเวลา 8:00 น.และปิดหีบเวลา 16:00 น.โดยผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนหรือไม่เกิน12เมษายน2569หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์สอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด9ตลอด24ชั่วโมง
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต็งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศพลตรีตูกีอัลมาลกีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถทำลายเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านมากกว่า100จุดในหลายพื้นที่ของเยเมนในวันนี้ขณะเดียวกันสถานีโทรทัศน์อัลมาซิรอของกลุ่มกบฏฮูตีกล่าวหาว่าซาอุดิอาระเบียยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายในจังหวัดซาดาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยาน2แห่งในซาอุดิอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก36รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐที่ยืนยันว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งมีความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดถึง169กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐฟลอริดาและรัฐอลาบามาและรัฐอลาบามานอกจากนี้ยังส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 500,000 คนในพื้นที่เหล่านี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ทางด้านนายรอนเดซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาระบุว่าทางการรัฐฟลอริดาจัดเตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนมากเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุดังกล่าวขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจยกเลิกแผนการเดินทางไปชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลที่รัฐอลาบามาแล้วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวกำลังเผชิญกับพายุเฮอริเคนอิซาเอียสต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในช่วงวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้ถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งพร้อมทั้งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรและเวลา 18:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร84เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 13:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น.
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
17: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธองนาคและบุญมาสีมาดอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Life วัยเกษียณนะคะกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญารชนนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้ค่ะก็อยากจะมาชวนคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนพลังลบเป็นพลังบวกให้ฟังกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะคนทุกคนเนี่ยค่ะมีพลังบวกแล้วก็พลังลบอยู่ในตัวเองนะคะแล้วเจ้าพลังบวกและพลังลบเนี่ยค่ะมันมีอิทธิพลมากๆเลยนะคะต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของคนเรานะคะพลังทั้งสองอย่างเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปตลอดเวลาเลยนะคะลองสังเกตนะคะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเราก็มีความรู้สึกสดชื่นนะคะมีพลังที่จะแบบทำกิจกรรมต่างๆทั้งวันมองโลกในแง่ดีนะคะแต่บางวันเราตื่นขึ้นมาเราก็มีความรู้สึกว่าเราเหนื่อยล้าจังเลยรู้สึกว่าวันนี้ไม่ค่อยสดใสเลยนะคะคือพลังบวกกับพลังลบเนี่ยค่ะจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยปล่อยแค่ไหนเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะบางคนอาจจะมีพลังบวกมากหน่อยบางคนอาจจะมีพลังลบบ้างมากหน่อยนะคะสาเหตุที่ก๋อยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคุยกันในวันนี้นะคะเพราะว่าการที่คนเรามีทัศนคติที่ดีนะคะหรือมุมมองที่ดีหรือที่เรียกว่ามีพลังบวกเนี่ยค่ะในขณะที่บางคนนะคะมองโลกในแง่ร้ายซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีพลังลบบ่อยๆมีจิตใจที่เศร้าหมองเป็นประจำทั้งสองสิ่งนี้ค่ะมันก็จะมีความสัมพันธ์กับสุขภาพของ

ขับรถเองก็ไม่ได้หรือบางคนก็คิดว่าเอ๊ะแก่แล้วหลงลืมจำอะไรก็ไม่ได้นึกอะไรก็ไม่ออกหาข้าวของก็ไม่เจอนะคะคือถ้าผู้สูงอายุมีความเชื่อลักษณะนี้หรือคิดแบบนี้บ่อยๆนะคะจริงๆมันก็อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการใช้ชีวิตที่จะทําให้ด้อยลงจากความเชื่อหรือความคิดนั้นๆก็เป็นไปได้นะคะแล้วถ้าเกิดผู้สูงอายุท่านไหนเชื่อในเรื่องของแบบเนี้ยคิดแบบเนี้ยนานๆคิดลบนานๆว่าตัวเองป่วยอยู่ตลอดเวลาก็อาจทําให้ผู้สูงอายุก็ไม่ยอมเคลื่อนไหวร่างกายนะคะแล้วก็ไม่ยอมทํากิจกรรมต่างๆเพราะคิดว่าตัวเองมีข้อจํากัดเรื่องการเดินเหินเรื่องสายตาหรือเรื่องความจําอะไรเงี้ยท้ายที่สุดก็อาจจะทําให้ล้มป่วยลงจริงๆได้เหมือนกันนะคะการมองโลกในแง่ดีหรือการมีพลังบวกเนี่ยค่ะจริงๆแล้วถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆที่เราควรจะคนเราทุกคนนะคะควรจะฝึกฝนฝึกให้เป็นคนคิดบวกนะคะผ่านกิจกรรมต่างๆหรือผ่านมุมมองต่างๆนะคะเพื่อให้เรามีสุขภาพใจและสุขภาพกายที่ดีขึ้นนะคะในกลุ่มผู้สูงอายุเองที่อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะพบเจอกับเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตที่เราควบคุมมันไม่ได้นะบางคนเจอปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องราวต่างๆที่มากระทบจิตใจเราทำให้จิตใจเศร้าหมองวิตกกังวลนะคะมีมุมมองและวิธีคิดที่เหมือนกับว่าเมื่อเราเผชิญความยุ่งยากเหล่านั้นเนี่ยมันก็มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการที่เราจะต้องรับมือหรือแก้ปัญหาทำยังไงที่จะไม่ให้เราทุกข์ทำยังไงถึงจะทำให้เราเผชิญหน้ากับความทุกข์หรือปัญหาต่างๆแล้วก็ก้าวข้ามผ่านมันไปได้นะคะแล้วท่านผู้ฟังทราบไหมคะแล้วพลังบวกหรือพลังลบเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะเรามาดูเจาะลึกกันในแต่ละเรื่องกันเลยนะคะเริ่มจากพลังบวกกันก่อนนะคะจริงๆแล้วพลังบวกนะคะเกิดจากการมองโลกในแง่บวกนะคะก็คือการมองโลกตามความเป็นจริงมองโลกอย่างที่เรารู้เท่าทันด้วยการใช้สติปัญญาของเรานะคะแล้วที่สำคัญคือเรามีพลังบวกได้หรือมีความคิดบวกได้เนี่ยเราต้องมองโลกอย่างเข้าใจอะไรนะเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับรอบๆตัวเราเลยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกเนี่ยค่ะมันไม่มีอะไรที่มันจีรังยั่งยืนนะมันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอแม้กระทั่งตัวเราเองนะคะถ้าเราเข้าใจได้อย่างนี้ค่ะไม่ว่าจะมีอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราคุ้นเคยในชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือว่าทางร้ายเนี่ยเราก็จะสามารถยอมรับมันได้นะเราก็จะไม่ยึดติดนะคะไม่ยึดว่าสิ่งนั้นเป็นของเรานะคะคนนั้นเป็นของเรานะคะเราก็จะสามารถปล่อยวางแล้วก็ทำใจได้เมื่อถึงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะสำหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้วที่ถ้ามีประสบการณ์ในชีวิตมากมายนะแล้วจริงๆก็เชื่อว่าท่านก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะคะตลอดชีวิตที่ผ่านมาก็เชื่อว่าผู้สูงอายุหลายๆท่านเองก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีอยู่แล้วนะคะคืออะไรที่เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นท่านก็สามารถที่จะทำใจที่จะวางเฉยได้ไม่หลงไปยินดีหรือดีใจมากนักในขณะที่อะไรที่เป็นเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตก็สามารถที่จะทำใจให้ไม่เครียดไม่วิตกกังวลหรือไม่กลุ้มใจแล้วก็คิดได้นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไปก็แค่เราอดทนนะสถานการณ์นั้นๆ นะคะเรื่องเข้าใจอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากก็คือเข้าใจว่าในโลกของเราเนี่ยค่ะมีสองด้านเสมอนะไม่ว่าจะมีสุขเมื่อมีสุขก็ต้องมีทุกข์นะคะสุขได้ก็ทุกข์ได้นะดีใจได้ก็เสียใจได้นะวันนี้อาจจะดีใจพรุ่งนี้อาจจะเสียใจนะคะเมื่อมีได้มาก็ต้องมีสูญเสียไปมีใหม่มีเก่ามีพบเจอมีพัดพรากมีสมหวังมีผิดหวังนะมีเกิดมีตายมีรักมีชังนะคือไม่มีใครไม่เคยเจอหรือไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นสัจธรรมของชีวิตเหมือนกันนะคะแล้วอีกเรื่องนึงค่ะก็ต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกเราหรือที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยค่ะทุกอย่างมีเวลาเป็นเครื่องที่จะเยียวยานะคะแต่อาจจะช้าหรือจะเร็วแตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีความทุกข์นะจากการสูญเสียสิ่งที่รักสูญเสียคนรักนะคะสูญเสียของรักอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยสังเกตไหมคะช่วงแรกๆเราอาจจะทุกข์ทรมานใจมากเลยอาจจะอะไรอาวรณ์นะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปอะเวลาเนี่ยแหละค่ะจะเป็นเครื่องที่ช่วยเยียวยาให้ความทุกข์นั้นเนี่ยค่อยๆคลี่คลายลงไปได้นะคะเราอาจจะไม่ได้ลืมมันหรอกแต่เราก็ไม่ได้ทุกข์

0: ทรมานเหมือนอย่างในช่วงแรกๆนะทีนี้ถ้าเราเข้าใจพื้นฐานในสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะมองข้ามผ่านความทุกข์สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดที่เข้ามาในชีวิตเราก็จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้นะเช่นปัญหาเรื่องสุขภาพที่ผู้สูงอายุหลายๆท่านอาจจะพบเจอบางคนอาจจะป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่างๆเป็นเบาหวานความดันไตนะคะที่จะต้องรักษากันไปนานๆถ้าเราทำใจที่จะยอมรับความเจ็บป่วยเหล่านี้ที่นั่นเหมือนเรื่องสัจธรรมที่เกิดขึ้นนะคะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ไม่ต้องเครียดนะดูแลตัวเองไปทานยาให้สม่ำเสมอปฏิบัติตัวตามแพทย์สั่งอาการเจ็บป่วยก็อาจจะทุเลาลงไปนะถึงแม้จะไม่หายขาดแต่เราก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลกับมันเราก็อยู่กับโรคเนี้ยได้อย่างมีความสุขนะโรคที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะคะคือในทางพุทธศาสนานะคะพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนไว้เหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเราอะค่ะมันก็จะอยู่กับเราไม่นานนะคะความสุขก็เช่นกันไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขที่เกิดขึ้นสุดท้ายมันก็จะผ่านไปมันอยู่ที่ตัวเราเองที่จะมีสติมีความอดทนนะคะสามารถที่จะฟันฝ่าปัญหาความทุกข์อุปสรรคไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องไม่ยึดติดกับความสุขหรือความทุกข์นั้นๆนะคะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อคนเรามีพลังบวกนะคะมันก็จะเป็นคนอารมณ์ดีอยู่เสมอเลยนะเราสังเกตดูนะสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้จะเป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธนะไม่โมโหใครมีเมตตาใครอยู่ใกล้ๆก็รู้สึกสบายใจนะหน้าตาแจ่มใสสุขภาพจิตดีคนที่เป็นพลังคนที่มีพลังบวกเยอะๆส่วนมากก็จะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาเจอปัญหาสุขภาพอะไรเขาก็จะไม่ค่อยเดือดร้อนไม่ค่อยกังวลใจอะไรมากนักนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนที่มีพลังบวกนะคะนอกจากจะทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วมีความสบายใจแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะช่วยให้คนรอบตัวรอบข้างมีความสบายใจได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุท่านไหนนะคะถ้ามีพลังบวกในตัวเองมากๆเนี่ยค่ะจะเป็นผู้สูงอายุที่มีลูกหลานห้อมล้อมรักใคร่นะเป็นที่พึ่งพาเป็นกำลังใจให้กับลูกๆหลานๆหรือคนรอบข้างได้เลยนะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับลูกหลานที่โบราณเขาจะพูดอยู่เสมอนะก็เป็นร่มโพร่มใสของลูกหลานนั่นเองนะอยู่ใกล้ก็รู้สึกเย็นใจนะคะแล้วก็คลายทุกข์คลายกังวลได้นะทีนี้เราพูดกันถึงเรื่องพลังบวกไปแล้วเรามาดูเรื่องพลังลบกันบ้างนะมาดูซิว่าอะไรเป็นสาเหตุของการที่ทำให้คนเราเกิดพลังลบนะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะจริงๆแล้วสาเหตุส่วนใหญ่เลยนะคะก็คือบางทีคนเราก็เกิดความเครียดนะคะความเครียดเพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดของตัวเองได้นะในทุกๆวินาทีเนี่ยสมองของคนเราทำงานไม่มีหยุดเลยนะคะแล้วก็คิดเกี่ยวกับเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะคิดถึงอดีตคิดถึงปัจจุบันคิดถึงอนาคตนะคะซึ่งก็มีทั้งความคิดในแง่บวกแล้วก็แง่ลบนะคะทีนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคิดถึงสิ่งต่างๆเนี่ยในแง่ลบเนี่ยมันก็จะเกิดอารมณ์ที่รู้สึกไม่มั่นคงไม่มั่นใจต่อตัวเองนะไม่มั่นใจต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็ไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแล้วควบคุมไม่ได้ผู้สูงอายุในวัยเกษียณส่วนใหญ่นะคะที่มีประสบการณ์เยอะๆนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวมามากนะคะเคยประสบความสำเร็จต่างๆนะหรือแม้กระทั่งบางคนก็เคยล้มเหลวมาก่อนแน่นอนประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตก็จะสอนให้เรารู้จักมองโลกในความเป็นจริงนะคะถ้าผู้สูงอายุท่านไหนที่เคยเจอเรื่องลำบากยากเย็นมาก่อนนะคะเช่นอาจจะเคยโดนโกงโดนกลั่นแกล้งหรือโดนคนหักหลังอย่างเงี้ยหรืออาจจะเคยล้มเหลวในการทำธุรกิจมาก่อนผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์แบบนี้นะคะก็อาจจะใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะคะไม่ไว้ใจโลกไม่เชื่อใจใครง่ายๆนะคะแล้วก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะมีความรู้สึกว่ามองโลกในแง่ลบในบางครั้งนะด้วยความคิดที่ว่าเราต้องระวังตัวนะคะกันไว้ดีกว่าแก้ซึ่งความคิดเหล่านี้จริงๆไม่ได้ผิดเลยนะคะเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองนะคะเพราะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าแต่ละคนเคยเจออะไรมาบ้างนะคะทีนี้ถ้าเราเป็นอย่างนี้แล้วบางคนเนี่ยอาจจะกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็เป็นไปได้นะคะบางคนมีความคิดลบต่อเหตุการณ์ในอดีตนะที่ทำให้เราผิดหวังเสียใจนะบางทีบางคนก็คิดตำหนิตัวเองโทษตัวเองหรือแม้กระทั่งโทษผู้อื่นนะโกรธแค้นนะมีเรื่องที่ติดค้างในใจผู้สูงอายุหลายท่านพอมีเวลาว่างก็จะใช้เวลาเนี่ยจมอยู่กับอดีตของตัวเองนะอดีตที่มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนี่บางคนก็หวนไปนึกถึง เหตุการณ์ในอดีตกับคนรักในครอบครัวนะคะสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะจากไปแล้วการคิดถึงสิ่งเหล่านี้นะคะทีนี้พอคิดไปมากๆก็อาจจะเป็นการหวนให้อาลัยจากความสุขที่คิดถึงเหตุการณ์ดีๆก็อาจจะกลายเป็นความทุกข์จิตใจก็เศร้าหมองหรือผู้สูงอายุบางท่านที่อาจจะยึดติดกับอำนาจวาสนานะคะว่าสมัยที่ยังเคยรุ่งเรืองมีอำนาจมีตำแหน่งใหญ่โตคนล้อมหน้าล้อมหลังพอหมดอำนาจวาสนาเกษียณแล้วก็รู้สึกเสียดายในลาภยศสรรเสริญก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกนะคะหรือบางคนค่ะเวลาคิดไม่ได้คิดถึงอดีตแต่คิดกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะคะอาจจะมองโลกในแง่ร้ายวิตกกังวลเลยนะว่าเออนาคตจะเป็นยังไงจะมีลูกหลานมาดูแลไหมลงป่วยลงจะมีใครพาไปหาหมอมีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นความวิตกกังวลที่เราก็คิดล่วงหน้าไปนะก็จะทำให้เกิดพลังลบได้เหมือนกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาโอนมีเกิดมีเรื่องที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับพลังถ้าเรามีพลังลบแล้วเราจะปรับพลังลบเนี่ยให้เป็นพลังบวกได้ยังไงนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะคะ
1: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
0: ท่านผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะเรามาคุยกันว่าแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเรามีพลังลบในตัวเองเนี่ยเราคิดร้ายคิดไม่ดีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราจะเปลี่ยนจากพลังลบเนี่ยเป็นพลังบวกได้ยังไงบ้างนะคะสิ่งแรกที่สำคัญมากๆเลยคือการค้นหาคุณค่าในตัวเองค่ะค้นหาให้เจอนะคะว่าเราเนี่ยมีคุณค่าอะไรบ้างนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องมีนะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านวันแต่ละวันไปได้อย่างมีความหมายนะคะจริงๆคุณค่าในตัวเองก็เปรียบเหมือนกับน้ำนะคะที่จะคอยหล่อเลี้ยงต้นไม้ให้มีชีวิตอยู่ได้ถ้าเราขาดน้ำต้นไม้ก็จะถ้าต้นไม้ขาดน้ำต้นไม้ก็จะแห้งเหี่ยวเราก็ตายไปในที่สุดคนเราถ้าเราขาดความรู้สึกดีต่อตัวเองนะคะถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเราก็จะไม่มีแรงไม่มีกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปนะเราก็จะเหี่ยวเฉาไปเหมือนกันไปได้เหมือนกับต้นไม้นั่นแหละค่ะคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าตัวเองมีคุณค่าหรือไม่เนี่ยนะคะคือเรามองจากคนรอบข้างเนี่ยที่เขาเห็นคุณค่าของเราคือเราไม่ได้มองว่าคุณค่าของเราคืออะไรตรงๆแต่เรามองว่าเรามีคุณค่าต่อคนรอบข้างที่เขามองเรายังไงนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราออกไปหาเงินทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะคะการที่เราเป็นคนเก่งทำงานเก่งมีตำแหน่งสูงๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้รับการยกย่องชื่นชมจากคนอื่นเพราะนั้นเราก็รู้สึกว่าเรามีคุณค่านะคะแต่พอเราป่วยเราไม่สามารถที่จะทำงานการต่างๆได้นะหรือแม้กระทั่งช่วยตัวเองได้เราก็มีความรู้สึกว่าเราสูญเสียคุณค่าในตัวเองนะคะเหมือนกันค่ะเวลาที่เราเกษียณอายุนะคะไม่ได้ทำงานเราก็มีความรู้สึกว่าคุณค่าในตัวเราเองเนี่ยหายไปในทันทีจริงๆแล้วมุมมองเรื่องของคุณค่าในตัวเองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เราถูกอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เล็กๆนะคะในครอบครัวนะคะอาจจะเป็นความเชื่อของสังคมที่ทำให้เรามีความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของตัวเองในแบบนั้นมาตลอดเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นในสมัยเด็กๆเนาะเวลาที่เราเรียนหนังสือเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราจะต้องสอบให้ได้ดีๆสอบให้ได้ที่หนึ่งให้พ่อแม่ดีใจเราต้องตั้งใจเรียนครูจะได้ไม่ว่าเราต้องทำงานเก่งๆนะคะให้มีคนชื่นชมเรานะคะคือเหมือนกับว่าเรามองว่าคุณค่าของตัวเราเองเนี่ยเกิดจากการที่เราได้รับการชื่นชมจากคนรอบข้างนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มองลึกลงไปจริงๆเลยว่าเราแต่ละคนมีคุณค่าอะไรในตัวเองที่เราควรจะชื่นชมตัวเราเองบ้างนะสำหรับคนบางคนที่มีชีวิตแบบสมบูรณ์แบบที่เขาเรียกว่า perfectionist นะคะคนพวกนี้มักจะมองคุณค่าในตัวเองแบบนั้นเลยนะก็คือว่ามองว่าเราผิดพลาดไม่ได้นะจะต้องมีทุกคนยอมรับนะคะซึ่งคนที่มีความคิดเหล่านี้บางทีก็อาจจะเกิดความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลได้เช่นกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเราจะหาคุณค่าในตัวเองเนี่ยในวันที่เรามีชีวิตแย่ๆเนี่ยได้ยังไงนะคะเรามาลองดูมันก็มีหลายวิธีเหมือนกันนะคะวิธีแรกก็คือเขาบอกว่าให้เรารักตัวเองให้มากขึ้นนะให้เรามองค้นหาสิ่งดีๆในตัวเองนะจริงๆเรื่องนี้พูดง่ายนะแต่ก็จริงๆเราก็ทำยากเหมือนกันเพราะสำหรับคนบางคนนะคะเวลาที่ให้เรานึกถึงสิ่งดีๆในตัวเองบางทีมันนึกไม่ออกเลยนะคะคือนึกเมื่อเคยกลับมานึกว่าเอ๊ะเราทำอะไรผิดพลาดในอดีตมาบ้างนะเคยทำอะไรไม่ดีกับพ่อแม่เคยทำอะไรไม่ดีกับคนรอบข้างสิ่งไม่ดีเหล่านั้นมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ฝังใจอยู่แล้วก็ กลายเป็นทำให้เรานึกตำหนิตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะคนที่มีความคิดแบบนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนกับคนที่เหมือนมีคนเนี่ยเอามีดมาแทงเราครั้งหนึ่งแล้วเราเวลาที่เราหวนคิดหรือเหตุการณ์นั้นซ้ำๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเราดึงมีดเล่มนั้นออกมาแล้วก็ปักเข้าไปในตัวเองเป็นสิบครั้งเป็นร้อยครั้งจากความคิดของเราเองนะคะสิ่งสำคัญคือเราต้องหยุดความคิดเหล่านั้นให้ได้นะคะให้อภัยตัวเองแล้วก็บอกตัวเองว่ามันไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดพลาดในชีวิตถ้าเราทำผิดพลาดไปแล้วมันกลับไปแก้ไขไม่ได้สิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือให้เราลืมแล้วก็ให้อภัยกับตัวเองนะคะแล้วเราก็เลือกที่จะมองในสิ่งดีๆที่เราทำกับตัวเองหรือทำกับผู้อื่นนะคะสิ่งดีๆที่คิดแล้วสบายใจมีความสุขใจก็เชื่อว่าทุกคนมีแน่นอนค่ะเหตุการณ์ดีๆที่เข้ามาในชีวิตหรือเราเคยทำสิ่งดีๆอะไรให้กับตัวเองให้กับคนรอบข้างให้กับสังคมถ้าใครนึกยากก็ลองลิสต์ขึ้นมานะคะลองเขียนลงไปในกระดาษก็ได้นะคะว่าอดีตที่ผ่านมาเราเคยทำดีกับใครไว้บ้างนะแล้วเรานึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นมันก็ทำให้เราเปลี่ยนจากพลังลบเป็นพลังบวกได้เช่นกันนะคะเรื่องที่สองคือเราไม่ควรจะโกรธเกลียดศัตรูนะคะควรจะให้อภัยคนอื่นอยู่เสมอนะคือจริงๆแล้วก็เชื่อว่าคนทุกคนต้องเคยเจอคนที่เราไม่ชอบหน้าคือไม่ถูกชะตานะคะทำอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดนะเวลาที่เราเจอคนแบบนี้อยู่ใกล้แล้วเราก็ไม่สบายใจนะที่เขาเรียกว่าศีลไม่เสมอกันนะคะคือถ้าเกิดเราเจอคนแบบนี้หรือเราไปเจอใครที่ทำให้เราเจ็บใจนะคะทำให้เราทุกข์ใจโดนโกงโดนหักหลังโดนเพื่อนแกล้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะโดนวิชาชีพหลอกโดนโกงเงินอะไรอย่างเงี้ยหรือโดนทำลายร่างกายพวกเรื่องเลวร้ายต่างๆเหล่านี้นะคะคือมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปแต่อาจจะทิ้งบาดแผลอะไรไว้ในใจเราเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเราเลือกที่จะให้อภัยไม่ต้องกลับไปเจ้าคิดเจ้าแค้นแล้วนะคะคือคนที่ทำร้ายเราเขาอาจจะไม่ได้สนใจเราแล้วก็ได้นะคะแต่เรายังเก็บตรงนั้นมาคิดเป็นบาดแผลทางใจก็ไปแกะไปเกาแผลนั้นมันก็ไม่แห้งมันก็ไม่ตกสะเก็ดมันก็กลายเป็นแผลปุพองหนองขึ้นมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นเลิกคิดค่ะเลิกกังวลหรือเลิกโกรธแค้นนะของคนพวกนั้นให้อภัยเขาไปซะนะคะที่สำคัญคืออยากให้มองเห็นมุมบวกหรือข้อดีของคนรอบข้างนะคะมองข้ามข้อเสียของเขาไปนะอันนี้ก็ต้องฝึกเหมือนกันนะคะเพราะจริงๆทุกคนเราต้องเข้าใจว่ามีทั้งข้อดีข้อด้อยมีทั้งส่วนดีส่วนเสียแม้กระทั่งตัวเราเองนะคะเวลาเราอยู่กับคนรอบข้างโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวคือบางทีเราก็รู้สึกขัดใจกับคนที่อยู่รอบข้างเรานะเช่นคู่ชีวิตเราเนี่ยค่ะคืออาจจะบางคนเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นน่ารำคาญหรือพูดไม่เพราะนะคะแต่อีกมุมนึงก็อาจจะเป็นขยันขันแข็งมีความรับผิดชอบในครอบครัวอาจจะเป็นคนที่ทำอาหารเก่งไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพนันเราก็มองในมุมบวกของเขาซะนะคะเราก็มองข้ามเรื่องลบๆไปอันนี้ก็จะทำให้จิตใจมีความสุขมากขึ้นนะคะอีกเรื่องนึงค่ะหยุดคาดหวังขอบคนรอบข้างนั่นหมายถึงว่าการที่เราสามารถที่จะยืนหยัดทำอะไรได้ด้วยตัวเองทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองตามศักยภาพที่เรามีตามความสามารถที่เรามีนะคะในกรณีของผู้สูงอายุเนี่ยเราก็ต้องปรับมุมมองใหม่นะคะว่าเราจะทำยังไงเราจะอยู่ยังไงโดยที่ไม่ต้องคิดจะพึ่งพาลูกหลานให้มากนักนะคะอะไรที่เราทำเองได้เราก็ทำไปไม่ต้องรอให้ลูกหลานมาทำให้นะคะเรื่องนี้จริงๆอาจจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะเราต้องหาจุดกึ่งกลางความสมดุลความพอดีให้เจอนะคะเพราะบางทีการที่แนะนำให้ผู้สูงอายุทำอะไรเองไม่ได้หมายความว่าจะให้ผู้สูงอายุปฏิเสธการช่วยเหลือของหรือความหวังดีจากคนรอบข้างที่หยิบยื่นมาให้อันนี้ก็ไม่ใช่นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าทำเป็นอย่างนั้นไปมากๆขาดความบางทีก็กลายเป็นผู้สูงอายุที่ทำไมคะมีความดื้อรั้นอะไรก็จะทำเองไม่ให้คนอื่นช่วยเลยอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายในชีวิตได้นะคะเราก็อาจจะทำให้ลูกหลานกุ้มใจด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดจะพึ่งพาใครอะค่ะเราก็คือมองในจุดสมดุลนะคะคือเราแม้กระทั่งการที่เราคาดหวังให้ลูกหลานมาเลี้ยงดูเรานะคะหรือบางคนคือหวังจะพึ่งลูกเวลาที่เราแก่เฒ่าแล้วนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องคิดใหม่นะคะว่าบางทีเราก็อาจจะพึ่งพาเขาไม่ได้เราก็ต้องหาทางที่จะพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะเวลาที่เขาอาจจะยุ่งวุ่นวายกับชีวิตแต่เราไปคาดหวังว่าให้เขามาดูแลเราพอเขาไม่ทำไม่ได้ตามนั้นเราก็ผิดหวังเสียใจโกรธนะอันนี้ก็ต้องอยู่ในความสมดุลด้วยนะคะก็คือไม่คาดหวังมากเราก็พึ่งพาตัวเองให้ได้ในระดับที่เรามีศักยภาพนะคะอีกเรื่องนึงค่ะคือแนะนำให้อยู่ห่างจากคนคิดลบคนเห็นแก่ตัวคนนิสัยไม่ดีนะคะจริงๆเรื่องนี้ก็ทำได้ไม่ยากนะคะเพราะจริงๆชีวิตคนเราเนี่ยก็เจอกับคนมากมายหลายประเภทเนาะมีทั้งคนดีคนไม่ดีนะคะแล้วเราก็คือพอเราผ่านประสบการณ์มาเยอะเราจะรู้แล้วว่าคนนี้คือคนที่ คบได้คบไม่ได้นะคะถ้าเกิดเราเจอคนที่นิสัยไม่ดีใกล้ๆเรานะเราก็พยายามที่จะปลีกตัวออกห่างไม่คบค้าสมาคมด้วยนะคะคือถ้าเป็นเพื่อนที่ทำงานนะคะที่เราเจอกันหน้ากันบ่อยๆอาจจะต้องดูวิธีการที่จะปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์นะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเจอเพื่อนบ้านที่ไม่ดีนะคะก็ไม่ต้องคบค้าสมาคมด้วยนะคะอีกเรื่องนึงค่ะคือเราควรจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตทุกๆวันนะผู้สูงอายุบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะพอเกษียณแล้วเป้าหมายในชีวิตมันคืออะไรแล้วเพราะมันไม่มีงานทำแล้วอนาคตไม่รู้จะทำอะไรจะอยู่ถึงเมื่อไหร่นะคะเป้าหมายในชีวิตมันเหมือนเป็นเรื่องที่คิดไม่ออกจริงๆนะคะแต่จริงๆค่ะคนเราสามารถที่จะมีเป้าหมายในชีวิตได้ทุกๆวันนะมันคล้ายกับว่ามันเหมือนกับว่าตอนที่เราไปทำงานเนี่ยนะคะลองนึกดูสมัยก่อนบางคนอาจจะตอนช่วงเวลาทำงานเนี่ยคนอาจจะตอนตื่นเช้าขึ้นมานะเราจะเขียนว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมที่เขาเรียกว่า to do list นะคะก็คือว่าอะไรที่เราต้องทำให้เสร็จนะคะงานอะไรที่เป็นงานด่วนงานอะไรที่เป็นงานสำคัญงานรองลงมาก็เขียนเอาไว้นะคะแล้วเราก็ขีดค่างานที่เราทำเสร็จในแต่ละงานออกไปเราถึงสิ้นวันเราก็ดูว่าโอเคเราทำอะไรเสร็จเรียบร้อยไปแล้วบ้างถ้าชีวิตไปเกษียณก็ทำได้อย่างนี้เหมือนกันนะคะเราปรับใช้นะคะกับสิ่งที่เราทำอยู่ในทุกๆวันเช่นยกตัวอย่างเช่นตื่นมาวันนี้ภารกิจของเราคือต้องไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลวันนี้มีนัดสังสรรค์กับเพื่อนนะวันนี้เราว่าเราจะไปวัดในวันนี้วันพระนะคะหรือวันนี้เราอาจจะวางแผนว่าเราอยากจะทำความสะอาดครัวอยากจะตัดหญ้าในสนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ลิสต์มาแล้วเราก็ดูว่าในแต่ละวันเรามีเป้าหมายในชีวิตแล้วเราทำได้อย่างนั้นหรือเปล่าแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะแล้วก็ให้เรามองเห็นสิ่งดีๆในชีวิตทุกๆวันนะคะทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองอย่างน้อยสักวันละหนึ่งอย่างนะคะเช่นอะไรเช่นไปบริจาคเลือดนะคะไปนั่งสมาธิอาบน้ำสุนัขพาสุนัขไปเดินเล่นทำจิตอาสานะคะอะไรอย่างเงี้ยคือทำแล้วให้เรามีความรู้สึกดีอย่างน้อยวันละหนึ่งเรื่องนะคะก็ลองดูนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดนะการอยู่กับปัจจุบันเนี้ยทำให้เราลดความฟุ้งซ่านไปได้มากเลยนะคะลดความเครียดความวิตกกังวลนะคะซึ่งเมื่อกี้พูดไปเล็กนึงแล้วว่าการที่บางทีเรานั่งย้อนนึกถึงอดีตนะคะหรือแม้กระทั่งคาดหวังสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี้ยบางทีสิ่งเหล่านั้นมันทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลหรือเศร้าหมองได้นะเพราะฉะนั้นกลับมาอยู่กับลมหายใจค่ะกลับมาอยู่กับความจริงกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะคะมันก็จะทำให้จิตใจเราสงบขึ้นนะคะแล้วก็ฝึกเรียนรู้อารมณ์ตัวเองนะอย่างเช่นฝึกดูว่าตอนนี้เรากำลังอารมณ์ยังไงนะคะเช่นบางทีเรากำลังโกรธหรือโมโหหรือเสียใจเนี่ยเรามองอารมณ์ตัวเองให้เป็นนะมองว่าอ๋อเรากำลังอยู่ในอารมณ์ไหนแล้วเมื่อเรามองอารมณ์ตัวเองได้แล้วเชื่อไหมคะว่าความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยมันจะเบาบางลงบางทีมันก็สามารถที่จะดับไปได้เลยนะอันนี้ก็คือเป็นการยับยั้งไม่ให้พลังลบหรือความรู้สึกที่ด้านลบเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเองมากนะคะก็คือเราก็พยายามที่จะฝึกสตินะคะรับรู้อารมณ์ตัวเองจับอารมณ์ตัวเองไม่กระโดดลงไปอยู่กับอารมณ์นั้นๆนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือพยายามฟังคนรอบข้างให้มากขึ้นนะคะไม่ยึดติดกับความคิดของตัวเองหรือไม่เอาความเชื่อของตัวเองเป็นใหญ่นะคะผู้สูงอายุบางท่านอาจจะแบบคิดว่าตัวเองมีประสบการณ์เยอะนะคะทำอะไรก็สำเร็จแล้วก็มั่นใจในตัวเองสูงค่ะบางทีโลกเรามันก็เปลี่ยนไปนะคะสังคมก็เปลี่ยนไปบางทีเราอาจจะต้องลดความเป็นอีโก้ของตัวเองลงนะคะฟังคนรอบข้างมากขึ้นนะคะเราก็จะทำให้เรามีมุมมองใหม่ๆกับคนรุ่นใหม่นะนี่ก็ทำให้ลดความยึดติดไปได้นะแล้วก็อย่าลืมนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะคือเราก็ต้องเข้าใจว่าบางทีคนอื่นๆเขาอาจจะไม่ได้มองในมุมมองของเหมือนกับที่เรามองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะเข้าใจเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมือนเรานะเราก็ต้องพยายามที่จะลองค้นหานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเขานะคะเราก็พยายามทำความเข้าใจปรับความเข้าใจได้นะแล้วเรื่องสุดท้ายค่ะที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการเปิดรับข่าวสารนะคะข้อมูลในมุมบวกนะคือผู้สูงอายุหลายๆท่านนะคะที่อยู่บ้านเนี่ยบางทีก็จะเปิดรับโทรทัศน์นะดูโทรศัพท์มือถือนะแล้วบางทีได้รับข่าวที่มันเป็นเชิงลบเช่นข่าวอาชญากรรมข่าวฆาตกรรมหรือแม้กระทั่งข่าวการเมืองที่ทำให้เราวิตกกังวลพวกนี้ก็ทำให้เรามีพลังลบได้เหมือนกันนะนักจิตวิทยาท่านก็เคยให้การสำรวจไว้เหมือนกันนะคะว่าคนที่เปิดรับข่าวสารลบๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเอาขยะมาใส่ไว้ในใจใส่ไว้ในความคิดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกเสพข่าวสารที่เป็นด้านบวกนะคะอย่าไปเสพ

0: คำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟิจีประเทศไทยและฟิจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่ง
1: สาขาต่าง
0: ๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา14:52 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีณที่นั้นนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าห้องโถงมัสยิดกลางพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเผาซีหะมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและนายวิโรจน์วุฒิประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ต่อจากนั้นกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและกราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการตัดสิน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกเสร็จแล้วจุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นทรงพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้นำศาสนาอิสลามต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยนิทรรศการผลการดำเนินโครงการศิลปาชีพทอดพระเนตรสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนิทรรศการผลสำเร็จการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือมทศนิทรรศการผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงนิทรรศการโครงการต่อบ้านเติมสุขน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนภายนอกเขตรั้วโรงพยาบาลเสร็จแล้วทอดพระเนตรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานกับพระราชทานถุงพระราชทานแก่คนไข้ที่ทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆอาทิอายุรศาสตร์โรคหัวใจอายุรศาสตร์ระบบประสาทและสมองกุมารเวชศาสตร์รังสีวิทยาจักษุวิทยาและสูตรสนาสิกวิทยารวมทั้งการตรวจรักษาทางทันตกรรมทั้งนี้กองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลปัตตานีได้นำเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานได้แก่เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงสำหรับตรวจหัวใจเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับตรวจภายในช่องท้องและเครื่องตรวจเฉพาะทางสูดสนาสิกสำหรับตรวจภายในช่องหูคอและจมูกมาตรวจในครั้งนี้ด้วยจึงมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาจำนวน787คนโรคที่พบมากได้แก่โรคทั่วไปโรคกระดูกและข้ออายุรกรรมโรคตาโรคหูคอจมูกกุมารเวชกรรมทันตกรรมในการนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน6คนซึ่งป่วยด้วยโรคภาวะโพรงสมองข้างน้ำโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคมะเร็งสมองภาวะฝ่อของเส้นประสาทตาทั้งสองข้างจากก้อนมะเร็งกดเบียดเส้นประสาทตาโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคไขสันหลังอักเสบโรคความดันโลหิตสูงจากการรับประทานยาสเตียรอยด์และโรคมะเร็งรังไข่จากนั้นทรงเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและราษฎรจากอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี จบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนุ่งโจงห่มสบายร่วมตักบาตรพระสงฆ์ในวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้นายก่อพลหุ้นสกุลนายกเทศมนตรีตำบลกกโกเปิดเผยว่าเทศบาลตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนุ่งโจงห่มสบายตักบาตรเทโวมหาศรัทธาบูชาพระพุทธไสยญาติเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้ณวัดดงน้อยอำเภอเมืองลพบุรีโดยไฮไลท์สำคัญในวันที่28ตุลาคมตั้งแต่เวลา 7:00 นจะมีพิธีตักบาตรเทโวโรหณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน39รูปรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและข้าวต้มลูกโยนพร้อมชมขบวนแห่เทวดานางฟ้าขบวนนางรำสีกกโกและการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการออกร้านค้าในตลาดวัฒนธรรมสำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะถือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ชาวตำบลกกโกถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานเพื่อระลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกหลังเสร็จสิ้นการโปรดพระพุทธมารดาโดยเทศบาลตำบลกกโกขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญสืบสานประเพณีอันดีงามตามวันและเวลาดังกล่าวกรมทรัพยากรธรณีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าชมฟรีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคมนี้
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาในสังกัดทั่วประเทศโดยให้ประชาชนไทยเข้าชมฟรีและไม่เสียค่าธรรมเนียมในวันที่13ตุลาคมนี้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดร่วมกับครอบครัวร่วมเรียนรู้ไปกับธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์ทรัพยากรแร่ผ่านพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีทั้ง5แห่งประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาจังหวัดลำปางศูนย์เรียนรู้ทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาสำคัญของภาคเหนือพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และแหล่งศึกษาวิจัยด้านซากดึกดำบรรพ์ระดับอาเซียนพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นจุดเริ่มต้นของการค้นพบไดโนเสาร์ตัวแรกของประเทศไทยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาทรัพยากรแร่และอุทยานธรณีใกล้กรุงเทพและพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัยเส้นทางภาคใต้ทั้งนี้กรมทรัพยากรธรณีขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมปักหมุดท่องเที่ยวและเรียนรู้ธรณีวิทยาณพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาใกล้บ้านในวันที่13ตุลาคมนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน
3: นายถาปรัตน์ศรีลอยอุ่นแก้วผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกรมการข้าวเปิดเผยว่าได้ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมรับฟังเสียงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อวางแนวทางพัฒนาการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงให้เหมาะสมกับภูมิสังคมมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลโดยศูนย์ได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ3ด้านคือการวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนไว้กว่า700สายพันธุ์พร้อมเร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาพื้นที่สูงให้ทนทานต่อสภาพอากาศเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายเมล็ดพันธุ์และเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ช่วยเหลือประชาชนยามประสบอุทกภัยหรือวิกฤตต่างๆได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังได้ร่วมดำเนินงานในโครงการพระราชดำริกว่า22โครงการอาทิการส่งเสริมทำนาขั้นบันไดการทำไร่หมุนเวียนและการจัดทำแปลงสาธิตปลูกข้าวในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อให้เยาวชนและชุมชนมีข้าวบริโภคอย่างเพียงพอตลอดจนเตรียมพัฒนากองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่เพื่อสร้างการพึ่งพาตนเองในระยะยาวซึ่งช่วยปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรจากการปลูกพืชเสพติดในอดีตมาเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนสร้างรายได้ที่ปลอดภัยและความเข้มแข็งแก่ชุมชนควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบพึ่งตนเองด้วยศาสตร์พระราชาที่บ้านห้วยม่วงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม
4: ่นายกฤษดาบุญราชประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริกล่าวในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบบูรณาการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยม่วงตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ว่าชุมชนแห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ตัวอย่างในภาคเหนือที่สามารถพลิกฟื้นกลับตัวสู่ความยั่งยืนในฐานะหมู่บ้านพึ่งตนเองด้วยพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาทางเลือกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรมโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระได้เข้าไปดำเนินงานขยายผลจากโครงการร้อยใจรักในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยนำหลักการส่งงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของชุมชนบ้านห้วยม่วงอย่างเป็นระบบน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติด้วยแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างเป็นลำดับทำให้ชุมชนบ้านห้วยม่วงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นตัวอย่างความสำเร็จสู่การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบไปสู่พื้นที่อื่นส่งผลให้บ้านห้วยม่วงได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน10หมู่บ้าน10พื้นที่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวาระครบรอบ100ปีชาติการวันพระบรมราชสมภพโดยปัจจุบันมีการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อใช้เป็นแนวทางหลักของการพัฒนาประเทศครอบคลุมพื้นที่ใน22จังหวัดแล้วชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วมท่าเรือ16แห่งและเรือโดยสารคลองแสนแสบยกระดับการเดินทางล้อรางเรือในปี2570
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมยกระดับการขนส่งทางน้ำผ่านการพัฒนาสมาร์ทเพลและการนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมตั้งเป้าเปิดใช้งานใน16ท่าเรือรวมถึงท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรืออย่างสมบูรณ์ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครโดยก่อสร้างทางยกระดับให้รถยนต์วิ่งลอดได้เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างถาวรวางเป้าแล้วเสร็จใน 6-10 ปี
6: เราตั้งเป้าว่าในถึงไตรมาส4ปีหน้าเนี่ยเราน่าจะ16ท่าเรือจาก29ท่าเรือ
7: ครับ
6: แต่เราจะไม่รอครบทั้ง29ท่าเรือท่าเรือไหนเสร็จ
7: พร้อมก่อน
6: เราพร้อมที่จะเข้ามาในระบบตัวร่วมซึ่งจากเรือต้องมาล้อ
7: ครับ
6: หรือจากเรือถ้าใกล้ทางรถไฟหรือสถานีรถไฟคุณขึ้นรถไฟต่อได้เลยและมารวมถึงการโดยสารทางเรือในคลองแสนแสบ
7: อ
6: ันนี้เราก็จะนำเข้ามาแต่ในเรื่องน้ำล้อลาง
7: ครับ
6: สำหรับไตรมาส4ปีหน้า2570
7: ครับ
6: เราจะเอาน้ำกับล้อเนี่ยเข้ามาสู่ระบบตัวร่วมเพื่อเชื่อมกับระบบรางให้ได
5: ้นอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดต้นทุนโลจิสติกประเทศโดยใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576ซึ่งรถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายจะแล้วเสร็จปี2572ถึง2573สายอีสานสู่หนองคายเชื่อมจีนและลาวจะเสร็จปี2574และสายใต้สู่ประดังเบซาเตรียมเปิดประมูลในปี2570เพื่อเชื่อมต่อมาเลเซียและสิงคโปร์ ดยกำหนดให้รถบรรทุกทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรทางนี้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนขยายถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข4พร้อมยกระดับช่องจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่และเร่งศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าของภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบชวนันท์มาลีรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
0: 20นาฬิกา24นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการปานามาที่ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27รายและประชาชนประมาณ300คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารมากกว่า400แห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่นายเฟอร์นันโดบอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของปานามาเปิดเผยว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ได้แก่จังหวัดเอเรราจังหวัดโกเกลและจังหวัดลอสซานโตสโดยมีพื้นที่บางส่วนถูกตัดขาดทางด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในปานามาอย่างใกล้ชิดและเร่งระดมทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลือรัฐบาลปานามาในการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของพรรค CJP ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายอภิเจตดิปเกผู้ก่อตั้งพรรค CJP และสมาชิกคนอื่นๆที่เตรียมจัดการชุมนุมประท้วงที่กรุงนิวเดลีของอินเดียในวันนี้เพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งปรับเปลี่ยนบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยมีจุดประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJPพรรค CJP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการจับกุมดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลอินเดียต้องการขัดขวางไม่ให้มีการชุมนุมประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวสมาชิกและผู้ก่อตั้งพรรค CJP โดยทันทีอย่างไรก็ตามรัฐบาลอินเดียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้สำนักข่าวยอนฮักของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานดับเพลิงแห่งเมืองแทกูทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพดานบริเวณชั้น2ของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่ง1ซึ่งมีความสูง4ชั้นในเมืองแทกูพังถล่มลงมาเมื่อเวลา10นาฬิกา16นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย38รายและยังส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องอพยพประชาชน66คนออกจากอาคารแห่งนี้ไปยังจุดปลอดภัยขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพดานของซูเปอร์มาร์เก็ตถล่มในเมืองแทกู อย่างไรก็ตามทางการเกาหลีใต้ยอมรับว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมรายการ BWF Junior World Championship 2026ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในประเภททีมผสมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนผลการแข่งขันในเกมแรกทัพเยาวชนไทยสู้อย่างเต็มที่ตลอด5คู่แรกโดยเฉพาะคู่ที่4ประเภทชายคู่กิติพัฒน์การนิติวัฒน์ณัชยพัฒน์พิบูลย์ช่วยกันจบพลิกแซงขึ้นนำ44-42แต้มก่อนคู่ที่5หญิงคู่จะพ่ายไปอย่างน่าเสียดายทำให้จีนออกนำก่อน1-0เกมจากนั้นเกมที่2ทีมไทยยังคงพยายามอย่างเต็มที่แต่ก็พ่ายจีนไปในที่สุด0-2เกมแม้จะพลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่ทัพแบดมินตันเยาวชนไทยก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จในรอบ7ปีทั้งนี้ทัพนักแบดมินตันเยาวชนไทยมีโปรแกรมลงสนามต่อในประเภทบุคคลระหว่างวันที่12-17ตุลาคมนี้ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์หวังผลพัฒนสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งขันทั้ง3ประเภททั้งชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนและล่าสุดเพิ่งคว้า2เหรียญเงินในพาราลิมปิกเกมปารีส2024เปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็ม 100% เตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อร่าเหรียญทองกลับประเทศไทยฟุตซอลลีกเยาวชนวิงฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฉากฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลากราสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองปิดฤดูกาลด้วยชัยชนะเหนือรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรสพิทยพยัตนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมเชิญจังหวัดเจ้าภาพอย่างสุรินทร์และอุดรธานีพร้อมด้วยสมาคมกีฬาจังหวัดและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมประชุมหารือในวันที่21ตุลาคมเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเลื่อนการแข่งขันมหกรรมกีฬาใหญ่ทั้ง4รายการได้แก่กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมกีฬาแห่งชาติครั้งที่50อุดรธานีเกมและกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่40ภูพระบาทเกมทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณสนามกีฬาหัวหมากช่วงปลายเดือนกันยายนซึ่งส่งผลให้สถานที่จัดเก็บอุปกรณ์กีฬาและชุดเครื่องนอนสำหรับนักกีฬาได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถนำมาซ่อมแซมเพื่อใช้งานได้อย่างปลอดภัยการกีฬาแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์กีฬาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดต่อนักกีฬาโดยคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ 6-8 เดือนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
12: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกลายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าเรื่องราวต่างๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเช่นเคยในระหว่างนี้ได้นำเอานวนิยายอิงพงษ์

ครับมีสองช่องทางในการที่เราจะได้พูดคุยแนะนำรายการช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana นะพิมพ์ bboy jjapan นะส่วน bj ก็คือบุญจับนี่แหละนะครับพอพิมพ์ bj เสร็จแล้วก็พิมพ์ชื่อวัฒนะตอบเลยสะกดด้วย WA TANA การแอดสายนั้นก็ @gmail.com bjwatthana@gmail.com แค่นี้เราได้แนะนำรายการกันแล้วล่ะนะครับเอาละไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องของพงศาวดารกินห้องศิลป์กันเลยผลงานการเขียนของสีจงหลินเราทิ้งท้ายกันด้วยการที่ตัวของเกียงจูแยนั้นได้มีหนังสือไปท้ารบกับฮั่นเอ๋งนะถ้าหากว่ายังไงอยากจะให้สู้กันให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยนะฮั่นเอ๋งพออ่านหนังสือแล้วก็คิดว่าด่านเซเหลงกวนแล้วก็ด่านกิมเหม็งกวนก็ได้เสียไปแล้วยังแต่ตัวเองเท่านั้นจำที่จะเอาชีวิตแทนคุณของพระเจ้าติวอ๋องถึงจะเห็นว่าสมควรจะทำฮั่นเอ๋งก็คือหนังสือให้สินกะแล้วก็บอกว่าท่านจงไปบอกเกียงจูแย่ว่าเราจะยอมเป็นกบฏเข้าด้วยนั้นคงเป็นไปไม่ได้แล้วฮั่นเองก็สั่งทหารทั้งปวงให้รักษาค่ายเอาไว้เป็นสามารถทั้งฝ่ายเกียงจูแย่พอเห็นสินกะแจ้งความมาดังนั้นก็ให้โลเฉียเป็นกองหน้าแล้วขึ้นมาถืออาวุธพาทหารไปหน้าค่ายของฮั่นเองฮั่นเองรู้ก็ยกทหารออกมาจากค่ายพูดโต้ตอบกันต่างๆนานาแล้วก็ให้อ๋องฮอกองหน้าเข้ารบกับโลเฉียโลเฉียก็เอาทวนแทงถูกอ๋องหอตายอุ้ยผุนทหารของเกียงจูใหญ่เห็นได้ทีก็ขับม้ารุกไล่ฮั่นเองไปฮั่นเองก็ชักม้าพาทหารหนีเข้าค่ายจึงคิดอ่านว่าศึกครั้งเนี้ยเห็นเหลือกำลังที่จะสู้จำจะบอกไปทางเมืองหลวงเพื่อที่จะขอทหารเพิ่มแล้วจะได้มารบกันต่อขณะเมื่อเขียนหนังสืออยู่นั้นทหารมาบอกว่าอิวฮอมาถึงคนนี้มีฝีมือรู้ว่ามีคนมาช่วยก็ดีใจจึงออกไปคำนับแล้วก็เชิญมานั่งในที่สมควรฮั่งเอ็งจึงเล่าให้อิวฮอฟังบอกว่าด่านสองตำบลก็เสียแล้วตัวเราก็ได้ออกรบครั้งหนึ่งเสียที่มาอิวฮอจะบอกว่าโอ้ยท่านอย่าวิตกเลยเราจะออกรบกับเกียงจูหยาเองแล้วจะเอาชัยชนะมาให้จงได้ว่าแล้วก็จัดแจงทหารพร้อมอิวฮอก็ถือเงาอันวิเศษยกไปหน้าค่ายของเกียงจูแย่เกียงจูแย่รู้ก็ให้โลเฉียเนี่ยคุมทหารยกออกรบด้วยกับฮิวฮออิวฮอได้ทีเอาเงาฟันถูกโลเฉียตกม้าแต่ว่าไม่ตายทหารทั้งปวงก็เข้ารบป้องกันพอเกียงจูแย่รู้ก็เร่งให้ทหารออกมาพาเอาโลเฉียกลับเข้าค่ายแล้วก็ให้หลุยจินจูซึ่งมีปีกเหมือนกับนกบินได้ออกมาต่อสู้กับอิวฮออิวฮอเอาเงาฟันถูกหลุยจินจูปีขาดไปข้างหนึ่งหลุยจินจูก็หนีกลับมาเข้าค่ายเหมือนกันเกียงจูใหญ่เห็นหลุยจินจูเสียทีกลับมาก็มีความวิตกความไม่สบายใจใหม่อีกแล้วก็เขียนป้ายเป็นหนังสือไปแขวนเอาไว้ที่ประตูค่ายว่าเรายังไม่รบแน่มีการอย่างนี้ด้วยนะพอรุ่งขึ้นอิวฮอยกออกมาจะรบด้วยเกียงจูใหญ่พอถึงหน้าค่ายเห็นหนังสือแขวนเอาไว้อย่างนี้ในเมืองไปรบก็กลับกันแล้วกันนะเอียวเจียนซึ่งเป็นกองลำเลียงพอมาถึงค่ายเห็นกระดานป้ายที่แขวนเอาไว้คิดสงสัยมากก็เข้าไปคำนับเกียงจูใหญ่แล้วก็ถามบอกว่ามันมีเหตุผลอย่างไรท่านจึงทำป้ายไปแขวนเอาไว้อย่างนั้นเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าเสบียงอาหารของเรายังมีมากอยู่แต่ทหารที่มีฝีมือที่จะออกรบมันขัดสนจึงต้องทำป้ายไปแขวนเอาไว้พอจะได้หยุดคิดทำการต่อไปเอียวเจียนก็เลยบอกว่าซึ่งไม่มีทหารออกรบนั้นท่านอย่าวิตกเลยเวลาพรุ่งนี้
ข้าพเจ้า

0: จะออกรบกับอิวฮอเองพอมีผู้อาสาเกงจูใหญ่ก็มีความยินดีก็ไปเอาป้ายลงมาเสียขณะนั้นมีสิทธิ์ไทยอิดจินหญิงคนหนึ่งมาบอกเกงจูใหญ่บอกว่าจะขอเอาโลเฉียเนี่ยไปให้อาจารย์รักษาที่ถ้ำกิ่งกังตังเกียงจูใหญ่ก็ยอมให้ไปครั้นรุ่งขึ้นอิวเจียนก็ขึ้นม้าพาทหารไปหน้าค่ายของฮั่นเอ๋งแล้วก็ร้องเรียกให้อิวฮอยกออกมารบอิวฮอพอได้ยินก็ขึ้นม้าออกมาต่อสู้กับอิวเจียนได้หลายเพลงอิวฮอฟันด้วยง้าวถูกไหล่ของอิวเจียนอิวเจียนก็หนีกลับมาที่ค่ายบอกความแก่เกียงจูใหญ่บอกว่าง้าของอิวฮอนั้นมีฤทธิ์นักจะเอาชัยชนะไม่ได้เลยข้าพเจ้าจะลาท่านไปหาอาจารย์หยกปลายหินซึ่งอยู่ในถ้ำกิมแฮตงเขาหยกจวนสัวไปขอยารักษาได้แล้วจะกลับมาเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าท่านจงรีบไปรีบมาโดยเร็วเถอะนะอิวเจียนก็กำลับลาเกียงจูใหญ่ไปพอไปถึงถ้ำกิมแฮตงก็เข้าไปคำรับอาจารย์ที่ชื่อว่าหยกปลายหินแล้วก็บอกว่าอิวฮอซึ่งอยู่หน้าด่านขี่ยุยขวนถึงก้าวมีฤทธิ์ออกรบไปฟันถูกโลเฉียหลุยจินจูแพ้ข้าพเจ้าออกมาต่อสู้ก็เสียทีอิวฮอเอาเงาฟันถูกไหล่ของข้าพเจ้าขอท่านได้เมตตาให้ยารักษาแล้วก็ทำให้แผลนี้มันหายเถอะหายแล้วจะได้กลับไปรบกับอิวฮอต่ออีกยกไปหินจะบอกว่ายาของอาจารย์บูเสียนอิวหวนซึ่งอยู่เขาผองไหลเป็นครูของอิวฮอนั้นดีนักท่านจงแปลงกายให้เหมือนอิวฮอผู้เป็นศิษย์นั้นไปลวงขอเอาเถิดอิวเจียนพอได้ฟังดังนั้นก็แปลงกายตามคำที่อาจารย์แนะนำบูเสียนอิวหวนเห็นสำคัญว่าอิวฮอผู้เป็นศิษย์มาหาก็ถามว่ามาธุระอะไรอิวเจียนแปลงก็เลยบอกว่าข้าพเจ้ารบกับโลเฉียหลุยจินจูเอียวเจียนก็เอาเงาฟันข้าพเจ้าถูกหลายเจ็บปวดนักจะมาขอยาอาจารย์รักษาแผลหายแล้วจะได้รบต่อไปบูเสียนเอียงหวนไม่ทันพิเคราะห์ว่าเป็นกลอุบายมาก็ให้ยาอันพิเศษไป3เม็ดเอียวเจียนได้ยาก็มีความยินดีคำนับลาบูเสียนเอียงหวนไปอยู่ภายหลังบูเสียนเอียงหวนคิดสงสัยว่าอิวฮอก็ได้วิชาที่ดีของเราไปแล้วเหตุไรจึงถูกง้าวเอียวเจียนเราหรือจะประมาทเสียทีประการใดก็นับนิ้วพิเคราะห์ดูเพื่อที่จะเลิกยามนี้เป็นยังไงก็เห็นว่าอิวฮอยังดีอยู่นี่นะหามีอันตรายไม่แล้วก็คิดสะดุ้งใจบอกโอ้เราคงเข้าใจผิดแล้วดูท่าทางจะเป็นอุบายมามั่นคงทีเดียวขัดใจก็ลุกวิ่งตามไปเอียวเจียนได้ยินเสียงเท้าม้ามาข้างหลังเหลียวดูเห็นบัวเสียนเอียวหวนตามมาใกล้จะหนีก็หนีไม่ทันแล้วก็เลยแปลงกายเป็นสุนัขมีฤทธิ์แอบไม้มองอยู่ข้างทางฉันเห็นบัวเสียนเอียวหวนไม่พิเคราะห์วิ่งพ้นมาพอได้ทีก็โดดด้วยฤทธิ์กัดเอาต้นคอได้ทีหนึ่งแล้วก็วิ่งเลี้ยวลัดหนีไปบัวเสียนเอียวหวนตกใจเหลียวหลังแลดูก็ไม่เห็นว่าอะไรกัดแต่ว่าเจ็บมากลงนั่งพิเคราะห์ก็แจ้งว่าเอียวเจียนนั้นแกล้งมาทำร้ายจึงเดินกลับมาที่อยู่ฝ่ายเกียงจูแย่เมื่อเอียวเจียนลาไปหาอาจารย์ในขณะนั้นไม่สบายใจคิดวิตกว่าบรรดาทหารมีฝีมือที่ออกไปรบก็ถูกอาวุธป่วยเจ็บหลายคนแล้วการศึกครั้งนี้จะทำประการใดดีพอดีได้ยินทหารมาบอกว่าเอียวเจียนมาถึงก็มีความยินดีเอียวเจียนก็เข้าไปคำนับแล้วก็เล่าความให้ฟังแล้วก็เอายาไปใส่ให้หลุยจินจูแล้วก็ให้ทหารเอาไปใส่โลเฉียด้วยตัวเอียวเจียนนั้นได้ยาใส่แผลหายก่อนคนทั้งสองพอรุ่งขึ้นก็พาทหารไปที่หน้าค่ายของฮั่นเอ๋งร้องเรียกอิวฮอให้ออกมารบฮั่นเอ๋งได้ฟังนั้นก็ให้อิวฮอพาทหารออกไปนอกค่ายเอียวเจียนก็บอกว่าครั้งก่อนท่านเอาง้าวฟันถูกเราหากว่าเราได้ยาอันวิเศษใส่จึงหายโดยเร็วถ้าหาไม่เราก็คงจะตายเวลาวันนี้จะรบแก้มือเอาชีวิตท่านบ้างอิวฮอจะคิดสงสัยว่า ปัญญาที่จะแก้พิษเงาเล่มนี้ได้นะก็มีเฉพาะแต่อาจารย์ของเราเท่านั้นเองเกียงจูแย่ไปเอาปัญญานี้มาได้ยังไงทีนี้เงาเราจะสิ้นฤทธิ์แต่ก็จนใจจำเป็นมานะเข้าต่อสู้กับเอียวเจียนรบกันได้33เพลงยังติดพันกันอยู่หลุยจินจูอยู่ในค่ายคิดแค้นอิวฮอซึ่งฟันเอาปีกขาดรู้ว่าตอนนี้เอียวเจียนออกรบกับอิวฮอยังไม่แพ้ยังไม่ชนะกันก็ขี่ม้ารีบตามมาก็ร้องว่ากับอิวฮอบอกว่าท่านเอาเงาฟันเราวันนี้เราจะฟันท่านบ้างว่าแล้วก็เข้ารบเอากระบองทองตีอิวฮออิวฮอหลบได้ครับตกม้าลงมาแต่ว่ากระบองไปถูกศีรษะม้าล้มลงอิวเจนก็เอาเงาฟันถูกอิวฮอทำให้อิวฮอตายเอียวเยี่ยนกับหลุยจินจูก็พากันกลับเข้ามาที่ค่ายทั้งไฟฮั่นเอ๋งคันรู้ว่าอิวฮอตายก็เสียใจมีความวิตกคิดจะแต่หนังสือบอกไปถึงพระเจ้าติวอ๋องขอทหารมาช่วยพอได้ยินทหารร้องบอกว่าอาจารย์มาหาแม่ทัพอู่ฮั่นเอ๋งก็มีความยินดีแต่ไม่รู้จักลุกออกไปคุกเข่าคำนับแล้วก็เชิญให้นั่งในที่สมควรจึงพิเคราะห์ดูรูปทรงผิดประหลาดคือใหญ่สูงประมาณ12ศอกหน้าเขียวเหมือนสีครามฟันยาวเขี้ยวจักขุนั้นดุร้ายสีผมแดงกริยาดังโกรธอยู่ก็ถามว่าท่านชื่ออะไรมาแต่ไหนมีธุระอะไรหรืออาจารย์จะบอกว่าเราเนี่ยชื่อว่าบูเซียนอิวหงวนอยู่เขาผงไหลเป็นครูของอิวฮออิวเจียนไปลวงเอายาของเรามาจึงฆ่าอิวฮอผู้เป็นศิษย์ของเราตายเรามีความแค้นนักจึงมาหาท่านจะขออาสาไปรบกับเอียวเจียนให้ท่านดูฝีมือกันโอ้โหแค่นี้ฮั่นเอ๋งก็มีความยินดีมากจัดทหารให้พร้อมเลยทีเดียวอาจารย์ก็ขึ้นขี่โลโตนะโลโตนี่ก็แปลว่าอูดนั่นแหละนะครับยกไปที่หน้าค่ายเกียงจูแยเกียงจูแยรู้ก็ขึ้นม้าพาทหารออกจากค่ายแล้วก็สั่งลิเจ้งหุยฮอออกมายืนอยู่ที่หน้าม้าอาจารย์บูเซียนอิวอองเห็นเกียงจูยาก็บอกว่าอิวเจียนทหารของท่านซึ่งองค์อาจนั้นไปไหนล่ะจึงไม่ออกมาท่านจงเรียกให้ออกมาหาเราสักหน่อยหนึ่งเกียงจูยาก็บอกว่าอิวเจียนน่ะไม่อยู่ไปขนลำเลียงท่านจะทำอะไรหรือบูเซียนอิวอองก็บอกว่าอิวเจียนกระทำผิดหลายประการแล้วฆ่าสิทธิ์อิวฮอของเราเรามีความน้อยใจนักจะมาฆ่าเอียวเจียนเสียให้ขายแค้นเกียงจูแยก็เลยบอกว่าตั้งแต่พระเจ้าเสียงทางได้ราชสมบัติสืบๆกันมาแผ่นดินก็เป็นสุขถึง600ปีแล้วบัดนี้พระเจ้าตีอ๋องทำให้คนทั้งปวงได้ความเดือดร้อนพระเจ้าบูอ๋องได้ราชสมบัติในเมืองไสกีให้เราคุมทหารออกมาปราบปรามผู้กระทำผิดให้ราบคาบเหตุใดท่านจึงจะฆ่าเอียวเจียนซึ่งเป็นทหารของเราผู้ถือพระราชอาญาสิทธิ์มานั้นท่านจะกบฏต่อพระเจ้าบูอองหรือบูเซียนอิวงวนได้ฟังดังนั้นก็โกรธแกว่งอาวุธอันมีรูปดังเหล็กตะไบแล้วก็มียันปิดอยู่ด้วยขับโลโตพาทหารเข้ารุกไล่เกียงจูแยเกียงจูแยก็ต่อสู้เอาแส้ม้าหวดถูกคอของบูเซียนอิวงวนลีเจงเห็นดังนั้นก็เอาทวนแทงเอาศีรษะโลโตโลโตเจ็บก็โดดหนีพาทหารวิ่งไปด้วยกำลังฝีเท้าอันเร็วเกียงจูแยก็พาทหารคืนเข้าค่ายขณะนั้นโทเฮงศูนย์คุมทหารไปบรรทุกเสบียงมาถึงค่ายเข้าไปคำนับเกียงจูแยเกียงจูแยก็สั่งให้หยุดพักอยู่จึงพูดกับนางเต็งตันยกผู้เป็นภรรยาบอกว่าโลโตของบูเซียนอิวอ๋องขี่นั้นฝีมือเร็วนักถ้าเราได้บรรทุกเสบียงเห็นจะไปมาถึงก่อนคนทั้งปวงคำวันนี้จะไปลักมาให้ได้ภรรยาจะบอกว่าถ้าเจ้าทำดังนั้นจงไปบอกแก่ท่านแม่ทัพเสียก่อนโทเฮงสุนจะบอกว่าจะบอกท่านให้รู้ทำไมกับการเพียงนี้ครั้นเวลาดึกโทเฮงสุนก็ดำดินไปผุดขึ้นในค่ายของฮั่นเอ๋งเที่ยวดูแลไปเห็นโลโตผูกอยู่อาจารย์นอนยังไม่หลับจึงแอบอยู่คอยจะลักขณะนั้นบูเซียนอิวหงวนนอนไม่หลับ ให้รู้สึกกระวนกระวายใจก็นับนิ้ววิเคราะห์ดูตามฤกษ์ก็รู้ว่ามีผู้ร้ายจะมาลักโลตกก็เลยคิดจะจับตัวไอ้เจ้าผู้ร้ายนี้ให้ได้ก็เลยแกล้งทำเป็นนอนหลับหายใจทรนดังทีเดียวโทเฮงสุนเห็นดังนั้นก็ยังไม่ไว้ใจก็เลยเอาไม้ไปตีลงที่เท้าอาจารย์ดูว่าหลับสนิทแล้วหรือยังท่านเห็นไม่ไหวติงก็เข้าใจว่าหลับแล้วก็ขึ้นขี่โลโตแล้วก็ว่ากับโลโตนั้นให้สแสดงฤทธิ์กระโดดข้ามค่ายไปโลโตได้ยินเสียงพูดผิดเจ้าของก็ไม่เดินแกล้งทำพยศสะบัดจะให้พระตกแล้วก็นอนลงเสียถั่วเฮงสุนก็จนใจโดดลงจากหลังพอบูเซียนเอียงงวนวิ่งทะลวงมาจิกศีรษะโทเฮงสุนได้ก็ร้องบอกว่าเอ้ยขโมยโลโตนะทหารได้ยินก็จุดคบเพลิงมาเห็นโทเฮงสุนก็จับตัวไปให้กับฮันเอ็งฮันเอ็งเห็นก็บอกว่าโอ้ยมันเด็กนิดหนึ่งเท่านี้จะจับเอามันมาไว้ทำไมอาจารย์บูเซียนเอียงงวนจะบอกว่าโทเฮงสุนคนนี้ถึงมันจะตัวเล็กก็จริงแต่มันมีความรู้ดำดินได้ถ้าจะฆ่ามันก็ให้ทำถุงใส่ตัวมันแล้วเอาไปเผาไฟเสียมันจึงจะตายฮันเองก็สั่งให้ทหารจัดแจงทำตามคำที่อาจารย์ว่าในขณะนั้นแปะเหาะท่องจือซึ่งเป็นสารวิสิกคู่เดียวกันกับโทเฮงสุนเทวดาเข้าดลใจให้รู้ว่าเขาจับโทเฮงสุนไปแล้วแล้วก็จะเอาไฟเผาก็เลยบอกอาจารย์กีริวสุนกีริวสุนก็แผลงฤทธิ์เป็นพายุมืดทีเดียวมาหอบเอาถุงซึ่งใส่โทเฮงสุนลอยไปตกลงในค่ายตรงหน้าโต๊ะของเกียงจูแยอาจารย์บูเสียนอิงหวนเห็นดังนั้นก็พิเคราะห์ดูรู้ว่ากีลิวสุนมาช่วยในเวลาสามยามเสร็จกีลิวสุนก็มายังค่ายของเกียงจูแยร้องให้เปิดประตูค่ายรับพอล้ำจงกวดเดินมาตรวจทหารซึ่งนั่งยามรักษาค่ายได้ยินเสียงร้องเรียกจึงถามบอกว่าผู้ใดมามีธุระอะไรหรือกีริวสุนก็บอกว่าเราน่ะชื่ออาจารย์กีริวสุนเป็นครูของโทเฮงสุนจะมาหาท่านแม่ทัพลำจงกวดพิเคราะห์ดูเห็นว่าไม่ใช่ข้าศึกก็ไปบอกความกับเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็ให้ทหารมาเชิญเข้าไปนั่งแล้วถามบอกว่าโอ้เวลาดึกเดือนเหมือนนี้ท่านมาด้วยธุระอะไรกีริวสุนก็บอกความตามที่โทเฮงสุนบอกทุกประการเกียงจูแย่ก็บอกว่าโทเฮงสุนนอนอยู่ในค่ายเหตุใดอาจารย์มาว่าดังนี้เล่ากีริวสุนก็บอกว่าท่านสงสัยเราจงดูที่ในถุงวางอยู่ตรงหน้าท่านนั้นเถิดเกียงจูแย่ก็แก้ถุงออกก็เห็นโทเฮงสุนก็ถามโทเฮงสุนโทเฮงสุนก็บอกความตามจริงเกียงจูแย่โกรธว่าทำการล่วงเกินก็เลยสั่งทหารให้เอาตัวของโทเฮงสุนนั้นไปตัดศีรษะเสียกีริวสุนก็ห้ามบอกว่าอย่าเพิ่งฆ่าโทเฮงสุนซะเลยการข้างหน้ายังมากอยู่ข้าพเจ้าขอโทษไว้ทำราชการแก่ตัวสักครั้งหนึ่งก่อนเกียงจูแย่ก็ยกโทษให้โทเฮงสุนรอดจากความตายก็มีความยินดีเข้ามาขับนับเกียงจูแย่ฝ่ายอาจารย์บูเสียนอิ่วหวนพิเคราะห์ดูฤกษ์รู้ว่าเวลาเนี้ยกีลิวสุนมาอยู่ที่ค่ายของเกียงจูแย่โอ้โหมีความโกรธนักหนาทีเดียวก็แต่งตัวถือกระบี่ขี่โลโตรีบมาร้องเรียกกีริวสุนให้ออกมารบเพื่อที่จะลองฝีมือกันเกียงจูแย่ก็จัดทหารเชิญให้กีริวสุนออกด้วยเห็นบูเสียนอิวหงวนก็พูดจาท้าทายต่างๆบูเสียนอิวหงวนขับโลโตเข้ารบเกียงจูแย่ก็ต่อสู้ได้10เพลงอาจารย์กีริวสุนก็เอาเชือกที่ลงยันโยนไปมัดบูเสียนอิวหงวนพลัดลงมาจากหลังโลโตทหารเกียงจูแย่ได้ทีก็เข้าจับตัวไว้ได้โลโตนั้นก็วิ่งหนีไปบูเซียนอิ๋วหงวนไม่ได้กลัวจึงว่ากับเกียงจูแย่บอกว่าครั้งเนี่ยท่านจับเราได้จะทำโทษอย่างไรก็ทำเถอะเกียงจูแย่ก็สั่งให้ลี่เจ้งนั้นพาตัวของบูเซียนอิ๋วหงวนไปตัดศีรษะเสียลี่เจ้งก็พาไปเอากระบี่ฟันบูเซียนอิ๋วหงวนหลายครั้งปรากฏว่ากระบี่ฟันไม่เข้ามีแต่ยู่ไปทีเดียวลีเจ้งจึงมาบอกเกียงจูแย่เก เกียงจูแยก็ให้หุยหอเอากระบี่อย่างดีไปฟันอีกครั้นฟันลงก็บังเกิดพุ่งเป็นควันไฟลุกขึ้นมูเสียนเอียงหวนก็ไม่ตายมีหนำซ้ำยังร้องเพลงเยาะเย้ยซะอีกเกียงจูแยเห็นดังนั้นก็คิดประหลาดใจก็สั่งให้ทหารเอาไปจำเอาไว้ก่อนที่หลังค่ายอาจารย์กีหลิวสุนก็ห้ามว่าท่านจะให้จำไว้นั้นมันจะหนีไปได้ท่านจงทำกรงเหล็กใสเอาทิ้งที่ทะเลเมืองไซกีเถอะมันถึงจะตายเกียงจูใหญ่ก็ให้อึงกุนไปทำตามคำที่อาจารย์แนะนำอึงกุนครั้นไปถึงเมืองไซกีเอากรงเหล็กซึ่งใส่บูเซียนเอียงหวนทิ้งลงไปในทะเลบูเซียนเอียงหวนก็สำแดงฤทธิ์หนีไปยังเชิงเขาจีจือไหนที่กิมเหลงเสียงโป้อยู่แต่เชือกลงยันซึ่งมัดอยู่นั้นแก้ออกยังไม่ได้สุยฮอทองหยีสานุสิทธิ์กิมเหลงเสียงโบ๊เดินมาเห็นบูเสียนอิวหวนหน้าเขียวผมแดงฟันเขียวจึงถามว่ามาแต่ไหนจึงต้องมัดอย่างนี้บูเสียนอิวหวนก็บอกว่าเราในชื่อว่าบูเสียนเอียงหวนอยู่ที่เขาผองไหลเป็นสานุสิทธิ์ของกิมเหลงเสียงโบ๊เกียงจูแย่มัดเราใส่กรงเหล็กไปทิ้งทะเลเราไม่ตายบัดนี้เราจะมาหาอาจารย์ซุยฮอทองหยีสิทธิ์แจ้งความดังนั้นก็เข้าไปบอกอาจารย์ตามคำที่บูเซียนอิวหงวนว่ามากิมเหลงเสียงโบก็เรียกบูเซียนอิวหงวนเข้ามาถามพอรู้เหตุว่าอะไรเกิดขึ้นก็โกรธจึงไปหาอาจารย์ทองเทียนกาจูทองเทียนกาจูให้หาตัวของบูเซียนอิวหงวนมาแล้วก็เอาตราลงยันวางลงไว้ที่ตัวของบูเซียนอิวหงวนพอวางปั๊บเชือกที่มัดก็หลุดออกตราดอกนั้นก็เลยให้บูเซียนอิวหงวนไว้ใช้สำหรับรักษาตัวบูเซียนอิวหงวนมีความยินดีนักคุกเข่าลงกับน้องอาจารย์ทั้งสองแล้วก็ลาไปที่ด่านกีจุยกวนกลับไปแล้วจะทำอะไรต่อต้องติดตามกันในครั้งหน้านะครับเพราะช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องศิลป์ต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี
2: ้คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต
8: ้นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์ฝนในประเทศช่วงค่ำวันนี้จากแบบจำลองนาวแคสระบุชัดเจนเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมคือคืนนี้ในพื้นที่ภาคกลางบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการและภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีระยองตราดชลบุรีฉะเชิงเทราส่วนวันพรุ่งนี้ฝนตกปานกลางถึงหนักครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีกรุงเทพมหานครปริมณฑลและสมุทรสงครามและภาคใต้บริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักโดยย้ำต้องช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยและสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดที่จังหวัดปัตตานีพร้อมกล่าวว่าขณะนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่ตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องประชุมซักซ้อมเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมดูแลประชาชนและเตรียมการศูนย์พักพิงเพื่ออพยพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยที่สำคัญการสื่อสารกับประชาชนต้องทั่วถึงเข้าใจง่ายรวมถึงการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารระหว่างรอยต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้เน้นย้ำการเข้าไปช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับการดูแลให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมีปัจจัย4ครบถ้วนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันตำรวจส่งสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นได้ทันตามกรอบเวลาหากมีการออกหมายจับตำรวจจะติดตามตัวอย่างเต็มที่
10: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีปล่อยตัวผู้เกี่ยวข้อง3รายในคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดไม่ทันกำหนดฝากขังแต่14วันโดยระบุว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้รวบรวมพยานหลักฐานและส่งสำนวนให้ปปช.ภายในกรอบเวลา30วันตามกฎหมายแล้วส่วนการสอบสวนต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของปปช.หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตำรวจพร้อมให้ความร่วมมือส่วนการติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องยืนยันหากมีการออกหมายจับตำรวจพร้อมดำเนินการติดตามอย่างเต็มกำลังเพื่อไม่ให้เกิดกรณีผู้ต้องหาหลบหนีจนไม่สามารถนำตัวมาดำเนินคดีได้อีกครั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

เมื่อเย็นวันที่8ตุลาคมที่ร้านญี่ปุ่นสุสุรันวิภาวดีรังสิต64ที่ดร.สุริยสัยกัตศิลาเป็นเจ้าของสถานที่ก็ได้ต้อนรับนะฮะผมที่ได้รับเกียรตินะครับในการจัดงานเกษียณให้โดยทางนางหงาสุริยสัยจันทิมาธรนางหงาคารวานพร้อมนายีต้นกล้าแล้วก็นานิตธรรมชนและเล็กตดาพร้อมด้วยนานาคนเดือนตุลาทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศิลาคมชายนะฮะแล้วก็อังกสันสิทธิเขตนะครับพิเจนสงสมพันธ์อาจารย์ประสานมฤคบิทักษ์นะครับรวมมานั้นมีอาจารย์สมานรอดเพชรก็มาด้วยแล้วก็จะมีอีกหลายต่อหลายท่านนะครับทั้งศิลปินนักเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางนะฮะแล้วก็มีศิลปินอาจารย์ธนิตศรีกันดีศิลปินแห่งชาติมาด้วยก็เป็นสิ่งที่ปราบปลื้มมากแล้วก็ถือว่าเป็นวันแห่งเกียรติยศจริงๆสำหรับงานเกษียณที่ในวันนั้นอุดมไปด้วยผู้คนโดยเฉพาะอาจารย์ศาสินเฉลิมลาภที่ได้มีการพูดคุยถึงเส้นทางของถนนดนตรีจังที่งานที่ชื่อว่าสายทานดนตรีถนนที่ไม่เคยสิ้นสุดบทเพลงยังอยู่ไมตรียังงอกงามแด่พิญโยรุ่งสมัยในวาระเกษียณนั้นก็ได้มีคำถามถึงเรื่องที่มาทำรายการเพลงเพื่อชีวิตได้ยังไงก็เล่าให้ฟังตั้งแต่สมัยที่จัดรายการทาง AM ที่นี่สบายใจแล้วก็เริ่มรับราชการแล้วก็ได้เห็นแผ่นเสียงของคาราวานชุดเก่าๆแต่ก่อนหน้านั้นตั้งแต่สมัยที่เรียนมัธยมนั้นก็มีการชื่นชอบในบทเพลงสตริงอยู่ฟังรถไฟดนตรีบ้างฟังดีเจต่างๆก็จัดรายการบ้างก็ชื่นชอบในสมัยนั้นก็ทั้งมีทั้งการ X Innocent ฮะมีศิลปินที่อยู่ในช่วงเงินฟรีเบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังอยู่แต่ว่าเมื่อฟังเพลงเพื่อชีวิตหรือฟังเพลงคาราวานเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เข้าไปเริ่มไปชมคอนเสิร์ต For UNICEF แล้วก็ได้เห็นคนที่นั่งกันอยู่ในวันนั้นซึ่งเป็นหนุ่มสาวที่ออกมาจากป่านั้นน้ำตาไหลก็เลยคิดว่าน่าจะมีอะไรในบทเพลงที่มากกว่านั้นในก่อนหน้านั้นนั้นคาราวานก็เป็นการคืนเมืองที่ผมก็ยังไม่ได้รู้จักกันมากนักเพราะว่าตอนที่สมัยในเหตุการณ์เดือนตุลาโดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อวันที่6ตุลา2519นั้นก็ยังอายุแค่8ขวบแล้วก็ได้เห็นภาพบรรยากาศของบ้านเมืองในช่วงเวลานั้นเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นทหารเรืออยู่ทางกรมสวัสดิการทหารเรือที่ท่าช้างแล้วก็อยู่ใกล้กับสถานที่ที่เกิดเหตุกันอยู่ด้วยในคืนวันที่6ตุลาถึงผมก็ได้ทราบในหลังจากนั้นที่เราต้องไปย้ายนิวาสสถานไปอยู่ที่แม่กลองเป็นเวลาหลายเดือนเพราะลูกทหารจะต้องหลบลี้หนีภัยไปกับเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองอยู่ในช่วงเวลานั้นอยู่เหมือนกันแล้วก็เราก็อาจารย์ก็ถามบอกหลังจากที่จัดรายการแล้วเวลาที่โดนเหตุการณ์ที่นำเพลงมาเปิดเนี่ยสถานการณ์ต่างๆโดนยุบโดนแบนโดนห้ามออกอากาศโดนตั้งกรรมการสอบเนี่ยทำอย่างไรอะไรต่อไปยังไงผมก็บอกว่าอาจารย์ก็ผมสะดุดตัวคำหนึ่งที่ผมบอกว่าคืออาจารย์ถามว่าแล้วไม่รู้สึกที่จะต้องอะไรอ่ะคือกังวลหรือว่าไม่มั่นใจหรือว่ามีปัญหาในระบบราชการที่เราทำงานอยู่หรือเปล่าเขาบอกผมก็เวลาที่เขาสั่งห้ามสั่งหยุดอะไรก็เราก็รับฟังกันไปแต่ผมก็บอกว่าเราจะหยุดไปได้ยังไงอาจารย์สะดุดคำว่าเอ๊ะใช่แล้วเราจะหยุดไปทำไมผมบอกว่าเราจะหยุดไปทำไมเวลาที่โดนสั่งห้ามสั่งแบนสั่งห้ามออกอากาศกับบทเพลงต้องห้ามหรือว่าเพลงที่มีเนื้อหาล่อแหลมเหล่านี้ผมบอกว่าแล้วเราจะหยุดทำไมถ้าเราได้เดินลงมาทำงานแล้วลงทำหน้าที่แล้วเราจะหยุดทำไมอาจารย์สะดุดคำนี้แล้วก็เป็นคำถามแล้วก็เป็นคำที่อาจารย์ศาสินเฉลิมลาภได้พูดคุยกันในคืนวันนั้นว่าใช่เหมือนกับการเดินทางต่อของทนดนตรีว่าแล้วเราจะหยุดไปทำไมเมื่อเวลามีปัญหาอุปสรรคก็จะต้องเดินทางต่อสำหรับทนดนตรีกับผมเป็นอยู่ร่วมสมัยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันเสาร์ในช่วงของเดือนตุลาครบรอบครับครบรอบ50ปี6ตุลา2519
ก็เดินทางกันด้วยเพลงขึ้นรังจากคอนเสิร์ต For UNICEF ที่เป็นต้นทางที่เริ่มต้นให้ชายหนุ่มคนหนึ่งที่นะครับชื่นชอบเสียงเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ได้มาทำหน้าที่กันจนกระทั่งถึงวาระของการเกษียณราชการไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วก็มีงานเลี้ยงที่ทรงคุณค่ามากที่สุดก็คือเมื่อวันที่8ตุลาคมสำหรับศิลปินเพื่อชีวิตนะครับต้องขอบคุณมากๆแล้วก็บรรดานักเขียนกวีนะครับพี่นกน้อยที่เพิ่งจากฟื้นไข้ก็มาเล่นดนตรีให้ด้วยพี่ฟุตบาทมาวาดภาพให้นะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่นำข้าวของมามอบเป็นของที่ระลึกต้องขอบคุณกลุ่มมากๆด้วยนะฮะน้องขุนนะครับหรือว่าขุนกลางคุขันทินลูกชายของนวีวีรศักดิ์คุขันทินอีกหลายคนเลยนะครับที่วันนั้นมากันอย่างมากมายน้องเปิ้ลโพสต์จากไทย PBS นะครับก็มาทำหน้าที่พิธีกรให้ด้วยครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะฮะต้องขอขอบคุณแล้ววันนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่ผมถือว่าเป็นวันเกษียณที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะฮะในวันนั้นงานเลี้ยงอื่นผมไม่เคยได้สนใจเท่าไหร่นะฮะในงานเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นในระบบราชการทางกรมประชาสัมพันธ์หรือสถานีวิทยาประเทศไทยแต่ในวันที่ท่านดนตรีกับศิลปินเพื่อชีวิตได้มอบให้นั้นมีคุณค่ามากๆเลยนะครับเดินทางกันในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและบรรยากาศของน้ำที่มากมายมหาศาลในขณะที่ท่วมขังแล้วก็น้ำเน่าน้ำมีกลิ่นเหม็นมีขยะอยู่ในบรรยากาศที่ต้องอดทนกันไปกับการที่จะต้องสูบน้ำออกให้ได้และฝนก็กำลังจะตกมาอีกนะฮะในวันสองวันนี้แล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศที่นะครับพื้นที่ที่น้ำที่ปราจีนบุรีที่ฉะเชิงเทราก็คงจะต้องให้กำลังใจแล้วก็ต้องขอระดมการช่วยเหลือกันต่อไปนะครับซึ่งทางดนตรีก็ได้คุยกันในคืนวันนั้นว่าเดี๋ยวคงจะได้มีการระดมการไปช่วยพี่น้องของเราด้วยนะครับในหมู่พงเทพกระโดนชำนาญนะฮะวันนี้มีงานคอนเสิร์ตคนพูดเพลงที่สยามพาวไลที่สยามพารากอนนะครับก็พูดไม่เข้าหูนะฮะก็เลยเลือกบทเพลงอีกหนึ่งบทเพลงสำหรับเรื่องราวของเหตุการณ์ที่น่าจะอยู่ในช่วงของวันเวลาของเหตุการณ์เดือนตุลาในช่วงเวลานี้นะครับวันเวลากับงาน15ปีอำลา

คนให้กำเนิดผมคนหนึ่งกองเกวียนนี้ผมได้ติดสอยห้อยตามมาบางครั้งก็หลงทางไปบ้างบางครั้งก็ไม่รู้อะไรไปด้วยใจจะถามผมว่ารู้ลัทธิมาร์กหรือเปล่าผมบอกผมไม่รู้รู้จักเลนินหรือเปล่าผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าพ่อผมแม่ผมเพื่อนผมแล้วก็ตัวผมจนให้เพื่อนทุกคนมีความสุขทั้งเพื่อนคารวานและเพื่อนที่มาร่วมกันปิดฉากของคารวานความฝันนี้ภาพนี้คงอยู่ในใจผมไปตลอด

3:32 ขึ้นชั่วโมงแรกของดนตรีกับผมพี่โยรุ่งสมัยต้องเป็น50ปี6ตุลาแล้วเมื่อวันที่งานเกษียณที่ทางศิลปินเพื่อชีวิตนาวีนังหานายีต้นกล้าอานิชกรรมชนแล้วก็รวมของเพื่อนของนานาทุกคนนะเสกศักดิ์สิทธิ์นะอัตการหรือว่านะอัดมงกงล้อนี่แหละครับก็ได้มอบหนังสือมาให้นายีต้นกล้าก็มอบหนังสือสหายหมายเลข3นะฮะประวัติศาสตร์ฐานที่มั่นเกียรติ3นั่นใต้มาให้โดยศาสตราจารย์ดร.อัจจักรสัตยานุรักษ์ขอโทษครับสายโค้นสง่าจันทาเป็นคนที่เปรียบนะครับแต่คนเขียนคำนำคือศาสตราจารย์ดร.อัจจักรสัตยานุรักษ์ก็สายจันทาก็สามสหายเป็นคนเรียบเรียงแล้วก็มีหนังสือมาให้มันมีหนังสือให้หลายเล่มนะครับมีทั้งพี่เจนทรงสมพันธ์ก็ให้มาแล้วก็หลายท่านให้หนังสือมาอ่านในยามเกษียณนะครับวันนั้นต้องขอบคุณมากๆแล้วหนึ่งเล่มนั้นก็คือจากวันงาน50ปี6ตุลามรดกของ6ตุลาผมไม่ได้ไปร่วมงานดีไปเป็นพิธีกรที่พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันในโครงการสันใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันเมื่อวันที่5ตุลาคมนะฮะก็เดินทางกลับมาแล้วไม่สบายต้องไปฉีดยาเลยนะฮะกลับมาแล้วไม่สบายเป็นไข้หวัดหนักเลยก็เลยไม่ได้ไปร่วมงานตั้งใจว่าวันที่6ตุลาจะไปเพราะว่าได้สัญญากันว่าจะไปชมวงที่มันแดงนะฮะพี่ส้มแล้วก็นเสกแล้วก็วงที่มันแดงเขาแสดงด้วยหนังสือเล่มนี้หน้าปกเป็นภาพตอนที่ผู้คนยืนดูการถูกกระทำย่ำยีจากการที่ถูกมีนักศึกษาถูกลากออกมาแล้วก็แขวนคอถูกตีด้วยเก้าอี้นะครับหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนที่ยืนดอกมองยืนยิ้มมีเด็กด้วยเป็นภาพที่ดูแล้วก็ในหน้าปกหนังสือแล้วมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ50ปีที่ผ่านมาแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้ก็มีการเรียบเรียงไว้หลายอย่างผมก็เลยยังอ่านไม่ครบทั้งหมดนะครับกำลังนั่งอ่านอยู่หนังสือทุกๆเล่มแล้วด้านหลังก็มีโปสเตอร์นะเป็นการรวบรวมโปสเตอร์ต่างๆสายทันเพลงวิชิตต้องห้ามสู่สาธารณะโดยนะอัตการอุปถัมภากุลก็มีโปสเตอร์ตั้งแต่เป็นแรกๆนะครับแล้วก็ทั้งมาถึงปี2560เขาแบ่งเป็นยุคเลยนะครับตั้งแต่ประมาณ2517นะฮะ18เรื่อยมานะครับแต่ละปีจนกระทั่งมาถึง2569 67ถึง69 3ปีนั้นก็มีโปสเตอร์ที่จัดของทนดนตรีไลฟ์อยู่ด้วยนะฮะก็เป็นภาพที่เราจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตศิลปินเพื่อชีวิตเมื่อ3ปีที่แล้วนะฮะที่ห้องออดิโทเรียมนี่แหละครับแล้วก็ไปลงไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยต้องขอบคุณนักอัตการด้วยก็เป็นคอนเสิร์ตสำหรับรายการทนดนตรีไลฟ์ทางสถานีโทรทัศน์ NBT กรมประชาสัมพันธ์นะฮะก็เป็นฝีไม้ลายมือของคุณจ็อกวสันต์วงสว่างเพื่อนวัดนวลนรินทร์ที่ออกแบบและขออนุญาตไปใส่ไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย50ปีมรดกของ6ตุลาวันนี้4ทุ่มอย่าลืมติดตามได้นะครับถนนดนตรีไลฟ์บันทึก

คืนนี้คุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงครับทีมงานของทนดนตรีคุณคงศักดิ์สายวงเมฆกันแก้วรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการฉนันประสานวงสว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาครับเพลงที่วันนี้น้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญคอนเสิร์ตพูดไม่เข้าหูคนพูดเพลงกับกวีศรีชาไรเห็นมีศิลปินรับเชิญนี่พี่แดงและลูกๆน้องโซลสอนมาร่วมงานด้วยใช่ไหมครับในนามของวงโฮปให้อีกเพลงหนึ่งของคาราวานที่พี่แดงร้องได้ดีจริงๆแล้วเป็นกำลังใจสำหรับคนที่กำลังสู้กับน้ำสายน้ำและสายฝนยิ้มกลางสายฝนครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่ม46นาทีครับช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในการเดินทางถนนดนตรีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzพร้อมด้วยเครือข่ายทั่วประเทศที่คุณฟังโทรมากันทาง0816346452 0816346452อย่างเช่นที่โคราชก็บอกว่าชอบมากแล้วก็ไปชมคอนเสิร์ตเมื่อตอนที่ยังแข็งแรงอยู่อายุยังไม่มากนักก็ไปชมคอนเสิร์ตศิลปินเพื่อชีวิตเกือบทุกๆวงเลยอย่างนางหงาก็ไม่เคยพลาดนหมู่พงเทพเช่นเดียวกันครับหรือแม้ทั้งพี่อัดคาราบาวก็อีกหลายๆศิลปินพงศิษย์คัมภีร์เป็นต้นมีขอเพลงดอกไม้มวลชนนะฮะมาด้วยแล้วก็คลอง8น้ำท่วมไหมครับขอเพลงน้ำท่วมมาหลายที่บอกส่งมาอยากที่ลงทางโซเชียลเนี่ยเรื่องของการที่น้ำทะลักเข้าไปเยอะๆมากๆอย่างเช่นทางฉะเชิงเทราปราจีนบุรีต้องการความช่วยเหลือด่วนเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานตอนนี้ระดมกำลังกันไปกันเต็มที่แล้วครับก็ต้องเต็มที่กันอีกนะฮะขอให้ช่วยกันเข้าไปให้ถึงพี่น้องประชาชนที่ติดค้างกันอยู่ตามพื้นที่ต่างๆหรือบางที่ต้องอพยพออกมาเพราะว่าน้ำกระแสแรงเชี่ยวแรงก็คอยระมัดระวังกันด้วยนะครับเรื่องการ อยู่กับน้ำเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องกระแสไฟฟ้าแล้วก็การช่วยเหลือที่ติดค้างอย่างเดียวแล้วก็หน่วยงานที่ทั้งป้องกันภัยนะครับทั้งกรมป้องกันน้ำท่าสาธารณภัยแล้วก็ทั้งหน่วยงานทุกหน่วยงานนะฮะทั้งราชการแล้วก็ทั้งภาคเอกชนก็ดำเนินการช่วยเหลือกันอยู่เราก็จะมีทางที่จะทำอะไรได้ก็จะพยายามช่วยกันไปสำหรับการที่พี่น้องได้ประสบเรื่องของน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับอะไรคนรักเพื่อชีวิตนะทอมดันดีกับหนังสือเคยขัดแย้งเรื่องการเมืองตรงกันยังกับร้องเพลงร่วมกันอีกครั้งนางงานคารานวิสาเขามีโอกาสร้องเพลงกันอีกครั้งไหมคนรักเพื่อชีวิตโอ้ยนางวิสาเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยนะครับนะฮะก็คุณพุทธงามดอกถนนที่ไม่สิ้นสุดแล้วก็เอ็ม891ที่ราชบุรีชัดเจนเพลงเพราะตัวเล็กกดเข้าลายให้ค่ะอ๋อเอาอาศัยเด็กรุ่นใหม่ๆใช่ไหมขนของนี้น้ำขึ้นชั้นบนแย่ไปตามๆกันใช่ครับแล้วก็มีถามว่าน้ำที่บ้านน้องโยเป็นไงบ้างที่แม่กลองมาคนทียังไม่แห้งท่องน้ำกันค่ะใช่ครับยังไม่ได้ถามญาติญาติพี่น้องของเลยคุณป้านะฮะที่อยู่ที่บางคนทีเป็นยังไงกันบ้างตามไปฟังสวทจังหวัดร้อยเอ็ดคุณปอปลาวันนี้สาธิตไปติดตามถนนตีได้เวลาใดคะนะครับแล้วก็มีจากคุณเจ้าคุณนบแอดละเอ็ดยังเดินทางได้กันต่อไปครับกว่า30ปีบวกปรับรายการถนนดนตรีสวทจังหวัดร้อยเอ็ด FM 94 MHz 3ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับขอบคุณครับแล้วก็มีลิงก์ฟังรายการแล้วก็ผมก็ส่งข้อความต่างๆเข้าไปแล้วก็มีที่ขอเพลงกันด้วยนะฮะ เรื่องศาสตร์เดือน10เมื่อวันก่อนก็อยู่ใกล้บ้านเนี่ยนะครับที่สมาคมชาวใต้นะฮะก็เห็นอาจารย์ไข่มาเลยหัวหน้าเขามาแสดงด้วยแล้วก็มีพี่แอดด้วยนะครับครับก่อนหน้านี้มีส่งข้อความเรื่องไปชมน้ำหมูนะครับมีที่แหละไปดูไม่ได้ก็เลยมาขออนุญาตแอดมินในไลน์ที่จะได้อะไรอ่ะให้บัตรละครับคือขายบัตรต่อนะฮะในราคาพิเศษเพราะว่าก็ราคาหรือว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเพราะไปไม่ได้ใช่ไหมครับครับเดี๋ยวมีเพลงสักครู่หนึ่งนะฮะที่คุณขอไว้ทาง0816346452แล้วก็ทาง Google Form เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะจัดให้แล้วก็ทางไลน์ด้วยนะครับถ้ายังไงก็ส่งมาทางไลน์ก็ได้สำหรับการขอเพลงในคืนวันนี้ครับปิดท้ายกันด้วยอีกหนึ่งบทเพลงที่ในช่วงที่เหตุการณ์หลังจาก นักศึกษาเดินทางเข้าป่าแล้วก็ออกจากป่ากันนะฮะแล้วก็มีเรื่องของทางมองเห็นเส้นทางเวลาที่เดินกันไปเนี่ยมันใกล้ตาแต่ว่ามันไกลตีนเป็นสิ่งที่นาเขาเคยเล่าให้ฟังว่ามันต้องเดินกันขนาดไหนเวลาที่อยู่ในป่าเขาไม่ได้เดินกันเหมือนเดินชมธรรมชาติท่องเที่ยวทั่วไปต้องหลบนะฮะหลบทั้งคนทั้งทหารทั้งการปะทะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เป็นความอันตรายที่อยู่ในเขตป่าเขาเมื่อในอดีตที่ผ่านมาปลายปีจะมีงานที่คิดว่าพี่น้องถนนดนตรีคงจะได้เดินทางกันไปที่จังหวัดน่านพร้อมๆกันกับผมที่ผมก็จะเดินทางไปประมาณเดือนพฤศจิกายนใครสนใจบ้างร่วมเดินทางกันเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะครับใกล้ตาไกลตีนและเพื่อผู้เสียสละที่นักเสกศักดิ์สิทธิ์วันนั้นในวันที่เกษียณราชการของผมที่ศิลปินได้จัดให้นั้นก็มามอบเพลงนี้ให้ด้วยนะครับปิดท้ายแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับเขื่อนวชิราลงกรณ์เตรียมปรับแผนระบายน้ำรับมือฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับเขื่อนวชิราลงกรณ์เตรียมปรับแผนระบายน้ำรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12ตุลาคม
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินแนวทางการบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อวางแผนรับมือกับปริมาณฝนที่คาดจะตกหนักในหลายพื้นที่และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนบริเวณลุ่มต่ำริมแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองตอนกลางพร้อมกล่าวว่าหลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์วันนี้จะเกิดฝนตกหนักมากในจังหวัดกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดจากการประเมินคาดว่าจนถึงวันที่12ตุลาคมเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำรวมประมาณ80ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,698.26 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 161.74 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 40.51 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่ปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนจริงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอแผนจัดซื้อรถเกี่ยวข้าวและเครื่องจักรกลการเกษตรพลังงานไฟฟ้ากว่า500คันช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรพบปัจจุบันรถเกี่ยวข้าวส่วนใหญ่ยังใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส่งผลให้ต้นทุนการให้บริการเกี่ยวข้าวปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมไร่ละประมาณ300บาทเพิ่มขึ้นมากกว่า500บาทต่อไร่ทำให้ชาวนาต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวกระทรวงเกษตรจึงอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรพลังงานไฟฟ้าประมาณ500คันค่าใช้งบประมาณ 8,000 ล้านบาท ดยพิจารณาขอใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานพุทธศักราช2569ส่วนหลังที่มีเหลืออยู่200,000 ล้านบาทเพื่อเข้าไปให้บริการเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่เพาะปลูกข้าวอย่างครอบคลุมและช่วยเหลือเกษตรกรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหากโครงการได้รับการอนุมัติและดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดจุดเด่นของโครงการคือการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้สนับสนุนการทำงานของเครื่องจักรเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงและลดต้นทุนเกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในเมืองซาโปริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายมิคไคโลเชมิคินหัวหน้าฝ่ายบริหารทางการทหารของแคว้นซาโปริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในเมืองซาโปริเซียเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก16รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังคณะผู้แทนยูเครนยุโรปและสหรัฐเข้าร่วมการประชุมไตรภาคีซึ่งจัดขึ้นในเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามในการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ผมสุเทพปานอำพันธ์เป็นคู่ชีวิตจะเน้นในเรื่องเนื้อหาสาระความจริงจังในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำแม้กระทั่งการให้กำลังใจความรักก็มีแต่เป็นความรักที่มีความจริงใจความรักที่มีความซื่อสัตย์เป็นความรักที่ให้กันและกันจนทุกวันนี้ผมอยากเห็นคนดนตรีรุ่นใหม่มาช่วยต่อยอดให้กับคนเก่าๆซึ่งจะลอยลาไปแต่ตัวบทเพลงยังคงเป็นอมตะอยู่เพลงคู่ชีวิตยังเป็นเพลงที่มีศักยภาพอยู่ยังคงซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือจะเน้นเรื่องความคิดและเหตุผลอย่างน้อยก็เป็นศิลปะเป็นศาสตร์หนึ่งของสไตล์แบบนี้แต่ขอให้เป็นบทเพลงที่เน้นเนื้อหาที่ตอบโจทย์กับสังคมเศรษฐกิจตอบโจทย์กับการเอารัดเอาเปรียบความเหลื่อมล้ำครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ในยามที่หนุ่มสาวเขาอยู่ในป่าเขาในช่วงเหตุการณ์การปฏิวัติการสู้รบก็จะมีแง่มุมของความโรแมนติกความงดงามความเป็นเพื่อนความเป็นสิ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำกันอยู่ก็จะไปพบหนุ่มสาวอาจจะจะมีความรักบ้างอาจจะมีเรื่องเหมือนธรรมดาทั่วไปอยู่ในธรรมชาติแต่ที่เขาเล่ากันก็ไม่ได้สบายเพราะว่าลำบากโดยเฉพาะไข้ป่าต้องไปทนทรมานอยู่ในป่าในเขากันหลายปีบางคนก็สูญเสียชีวิตในเขตป่าเขากันมาหลายต่อหลายพื้นที่แล้วก็หลายต่อหลายคนด้วยกันก็ไม่ได้ออกมาจากป่านะฮะหรือออกมาแล้วก็จะมีสภาพร่างกายที่ไม่ได้เป็นปกติเหมือนเช่นเดิมหรือบางคนก็มีครอบครัวออกมาก็มีลูกที่ได้เกิดขึ้นในป่าเขาแล้วก็ออกมาใช้ครอบครัวในบ้านเมืองหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่มีนโยบาย 66/23 ในคืนนะครับคืนเมืองจากป่าคืนเมืองแล้วก็นับมาเป็นเรื่องของการที่จะให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้หลังจากที่เหตุการณ์เหล่านั้นได้คลี่คลายกันไปก็50ปีแต่ในสารคดีแล้วก็ในคลิปต่างๆที่ทำออกมาก็ยังได้เห็นถึง เรื่องราวเก่าๆเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์บันทึกประวัติศาสตร์ที่เขาได้ทำออกมานะฮะในคณะกรรมการจัดงานแล้วก็รวมไปถึงในสื่อต่างๆด้วยก็ได้เห็นว่าเออยังการหาผู้กระทำความผิดต่างๆก็จากเหตุการณ์ในค่ำคืนในคืนวันนั้นยังไม่มีอะไรที่สามารถที่จะหาตัวผู้กระทำความผิดก็ยังคงเป็นเรื่องของการที่จะเป็นข้อคำถามอยู่เสมอๆแล้วก็ยังต้องเป็นเรื่องที่จะต้องจารึกจดจำไปอีกนานเท่านานสำหรับเหตุการณ์เดือนตุลาในวันที่6ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์ที่มีผู้สูญเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพี่โดรุ่งสมัยเพลงเราและเธอจากนังงา0816346452ที่ขอเพลงกันมาในท่ามกลางบรรยากาศที่หลายท่านก็ติดค้างอยู่ในบ้านที่มีน้ำล้อมรอบบางที่ก็ลดลงบ้างแล้วแต่น้ำยังท่วมขังเฉอะแฉะและสิ่งของที่ถูกน้ำท่วมยังทำความสะอาดแล้วก็ยังเก็บข้าวของกันไม่เรียบร้อยบางที่ทางบ้านยังออกไปสัญจรมันไม่ค่อยได้ยังลำบากต้องลุยฝ่าน้ำกันไปหรือขณะนี้ที่หลายพื้นที่อย่างเช่นปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราที่กำลังประสบน้ำท่วมอย่างหนักอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจนะฮะเอาใจช่วยกันในการที่เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือกันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานทุกๆหน่วยงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่กำลังปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ในขณะนี้เดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตรำลึกในการเรื่องราวของเดือนตุลากันในชั่วโมงที่2กันต่อเนื่องจากชั่วโมงแรกไปเมื่อสักครู่นี้เพลงของวงที่บ้านแดงนะฮะก็ระลึกถึงคนที่ร้องเพลงนี้ที่จากไปแล้วสำหรับสหายท่านนี้นะครับกับเพลงคนกาหลงครับ

ลงนาวาถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงปฏิวัติเพลงป่ากันนะครับก็เกิดขึ้นในเขตป่าเขาพอดีก็อ่านถึงว่าก็เรื่องวงดนตรี66นะฮะที่เกิดขึ้นที่ภูพานสมาชิกเป็นนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ทำงานด้านดนตรีหน่วยโฆษณาการหน่วยศิลป์ของฝ่ายป่านะครับแล้วก็มีภาพเก่าๆออกมาเป็นภาพที่ฐานป่าเขาเล่นดนตรีในเขตงานป่าเขาเดี๋ยวนี้ก็ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยขึ้นจากเพลงจากลานโพถึงภูพานพิราบแดงเดือนตุลาที่ผมเปิดไปมาสักครู่นี้ตอนช่วงต้นชั่วโมงที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนักรบอาทหารอย่างนี้เป็นต้นก็นึกถึงสายเทิดนะฮะสายเทิดนะถือว่าเป็นดาวของเสียงร้องแบบหมอลำเนี่ยที่อยู่ในป่าขับขานเสียงเพลงที่ทำให้ปลุกเรานะฮะแล้วก็ให้กำลังใจหรือว่าปลอบประโลมหรือว่าในยามที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ป่าเขาก็ตอนนี้มีงานซึ่งก็คงจะได้ไปร่วมงานนะฮะมากขึ้นเพราะว่าว่างแล้วเกษียณแล้วก็จะไปช่วยนานาเขานะครับฐานที่มั่นต่างๆก็จะมีไล่เข้ามาเลยนะครับก็จะมีงานในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนก็จะไปที่น่านเขตฐานที่มั่นตรงนั้นก็จะมีนักงานด้วยนะครับที่จะไปอนันตติทศนันทกรรมชนนี่นะครับก็เป็นตัวโผหลักแล้วก็จะไปเดินป่าในเส้นทางที่เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะฮะที่น่านกันก็เดี๋ยวรายละเอียดยังไม่เล่นไว้นะครับต้องรอคุณเล็กลันตาเขาแจ้งมาก่อนขอเพลงเด็กปั๊มภาคค่ำที่นักเสกร้องหาฟังตามยูทูบไม่เจอสักทีน่าจะเป็นเด็กปั๊มภาคกลางแปลงครับค่ำพักกลางแปลงดูให้แล้วกันนะครับส่วนงานภูพยัคฆ์จะมี12ธันวาคมฮะหน้าหนาวนี่คงต้องไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ทางงานอีสานใต้ที่จะต้องไปที่อนุสรณ์สถานที่นะบ้านนึกไม่ออกที่น่าจะที่บุรีรัมย์นี่แหละครับอีสานใต้ก็เดี๋ยวคงแจ้งมานะฮะว่าจะมีอะไรบ้างแล้ววันไหนบ้างอ๋อบอกว่าวันที่10นะครับเห็นแจ้งมาคร่าวๆนะฮะก็เยอะเลยนะฮะมีงานต่อเนื่องกันไปแต่ส่วนงานของเฟสติวัลทั้งหลายก็คงจะต้องไปช่วยกันจริงๆวันนี้ต้องไปช่วยเป็นพิธีกรนี่แหละครับแต่ว่าน้าแกบอกไม่เป็นไรไม่เกรงใจนะพูดน้าเขาแบบอยากจะไม่ต้องอะไรมากฮะก็ลุยได้เลยสำหรับคอนเสิร์ตนะครับวันนี้คงจะใกล้จะจบหรือยังครับหรือออกมา 5-6 ทุ่มอีกสยามภาวาลัยนี่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่อีกในช่วงต้นปีนะครับก็คือ50ปีแฮมเมอร์ปีหน้าไม่ใช่ต้นปีปีหน้านะฮะคือจะเป็นเดือนพฤษภาก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับ50ปีแฮมเมอร์ก็จะมีศิลปินรับเชิญด้วยส่วนวันที่5ธันวาที่ผมไปนู่นนี่5ธันวาไปแคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่าเดี๋ยวก็ลืมนะต้องจดๆไว้บ้างวันนี้ไม่ค่อยได้ทำบันทึกตนเองเลยเดี๋ยวต้องเขียนบันทึกลงตารางกันไว้บ้างแล้วนะเพราะว่าเริ่มเยอะเริ่มคิวเยอะทำเป็นยุ่งไปอย่างนั้นเองนะครับ0816346452นะครับเพลงที่อยากจะเลือกอีกหนึ่งเพลงนะครับมาฝากกันแต่ว่าจริงเป็นแบรนด์ของบทเพลงจากภูผาที่เมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยมีการจัดงานนะฮะจัดงานเพลงเพื่อชีวิตเพลงป่าชื่อว่าบทเพลงจากภูผาขึ้นหนึ่งนั้นมีเพลงป่าอย่างเพลงหนึ่งนะฮะในเพลงที่อยู่ในป่าเขาอีกเพลงหนึ่งแต่ว่าที่เป็นจากบทเพลงภูผานั้นรู้สึกจะหายไปอีกแล้วมั้งครับมันจะมีแต่ที่เปิ้ลโพสต์ลองไว้ดาวแดงแห่งภูผาครับ

บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่อง

สิร์ตสายลมเปลี่ยนทิศแต่ดวงจิตมีได้เปลี่ยนเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงดาวแดงแห่งผู้พานเพลงฝักใจสุนาครแล้วลำลึกในการเดือนตุลาท่ามกลางบรรยากาศที่น้ำล้นเข้ามาในหลายๆพื้นที่แล้วก็มีผู้ฟังทาง0816346452ที่ได้ส่งเพลงเข้ามาขอเพลงกันมาทั้งจากลำปางขอเปิบข้าวด้วยมีขอวันเกิดคนจนบอกว่าฝนเพิ่งหยุดสาวสุราษฎร์ต้องจะร่อยแต่โคราชมาช่วงนี้ไม่ได้ขอเพลงอะไรมาพิษณุโลกฝนจางดังหายผู้พิการทางสายตาดอกไม้มวลชนไม่มีนะครับของคาราบาวที่ขอมาเพลงน้ำท่วมอย่าเพิ่งเปิดเลยน้ำก็ท่วมอยู่เยอะแยะแล้วเปิดท่วมหนักก็อีกก็ถ้าฝนลงหนักๆแต่พอฝนแช่ตามที่กรมอุตุได้แจ้งเตือนไว้นี่ก็ต้องคอยระมัดระวังกันมากๆขึ้นแล้วน้ำที่ปล่อยตอนนี้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนลงมาเพราะว่าทางท้ายทางปลายทางนางน้ำแถวไม่ว่าจะชายเชิงเซาอยุธยานะฮะแถวนี้ก็อ่วมอรไทยกันทั้งโดยเฉพาะทางปราจีนนั่นก็หนักเลยชายเชิงเซาปราจีนบุรีก็เป็นกำลังใจกันนักมากเลยนะครับสำหรับผู้ที่สบเหตุน้ำท่วมกันอยู่ในขณะนี้แล้วที่น้ำยังขังอยู่ก็ส่งกลิ่นมากๆเลยเนี่ยก็คงจะต้องหาทางที่จะต้องให้น้ำไม่ลดเร็วๆก็จะได้ทำความสะอาดกันให้ได้เร็วที่สุดช่วงนี้งานเยอะเลยนะฮะนี่หนองบัวลำพูก็มีงานที่ภูสางด้วยคารวะรำลึกวีรชนที่บ้านห้วยเดือตำบลนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูที่ผมกำลังบันทึกเอาไว้แล้วก็แชร์เข้าไปที่ในลายโทนดนตรีเพื่อที่จะเอาเป็นข้อมูลไว้สำหรับให้ท่านที่ครับสมาชิกของเราที่อาจจะอยู่ใกล้เคียงแล้วสามารถที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมต่างๆได้แล้วถ้าผมได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมไปช่วยงานได้ก็จะไปช่วยงานกันเราต้องดูกันในช่วงวันเวลาด้วยช่วงนี้ก็งานเยอะมากๆเลยนะฮะหลังเกษียณนี่ก็งานเยอะ5ธันวาคมนะฮะอันนี้ที่วัดอุทุมพรพิชัยบ้านห้วยเดือนนทันอำเภอเมืองหนองบัวลำภูเขาก็จะมีสหายเขตงานต่างๆเข้ามามีค่ายเยาวชนแล้วก็มีเรื่องของเสวนาก้าวต่อไปของพิพิธภัณฑ์เขตงานภูสางนะฮะบรรจุอัฐิสหายนะครับก็มีพิธีคารวะลำลึกแล้วก็มีรายการบันเทิงวงที่มั่นแดงอันนี้ก็อีกงานหนึ่งส่วนที่ภูพยัคฆ์ทั้ง12ธันวาคมก็จะมีงานหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนะฮะก็ติดกันเลยนะครับไปไล่ไปเรื่อยๆผมก็คงจะได้ไปร่วม งานกันถ้าเวลาแล้วก็ เดินทางได้นะฮะไม่ได้ติดขัดอะไรก็จะไปกันเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นอิสระนะฮะอนาวสันสิทธิเกียรติบอกเป็นอิสระกับเกษียณอย่างอิสระนะครับเพลงที่มีผู้ฟังขอไว้ทาง0816346452ครับเพื่อมวลชนจากวงกรรมชนนะครับ

ชื่อของนวงคือสหายนามเพราะว่านามสกุลอุทกจะตั้งชื่อในป่าจะตั้งก็จะตั้งด่านตามที่แต่ละคนก็มีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวเองบางคนชื่อแบบเป็นเหมือนหินผาภูผาอะไรอย่างนี้นะฮะความแข็งแกร่งนะครับนวงก็สหายนามก็มีหลายเพลงนะฮะที่ก็เป็นเพลงที่เกิดขึ้นในบรรยากาศของการได้เดินทางจากเหตุการณ์เดือนตุลาในวันที่6ตุลาแล้วก็ต้องเข้าป่ากันไปใช้ชีวิตกันก็มีเพลงมีงานศิลปะมีสิ่งเหล่านี้ที่เป็นงานวัฒนธรรมเกิดขึ้นบางทีไปเรียนที่จีนเดินทางไปอย่างเช่นนักจีนกรรมชนเนี่ยนะฮะที่ต้องเดินทางไปเรียนดนตรีทฤษฎีจากจีนกันแล้วก็บางกลับมาก็มาร้องเพลงอัดเสียงกันในป่าในถ้ำบางทีก็เป็นแบบเหมือนออเคสตราเลยนะฮะไม่ธรรมดาในสมัยนั้นก็มีบันทึกเอาไว้ว่าเล่นเป็นแบบดนตรีออเคสตราเลยในผ่านในเขาแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องการที่จะทำให้มีเสียงออกไปได้มันก็จะเกิดอันตรายเพราะว่าถ้ามีเรื่องของรั้วพิกัดอะไรต่างๆอยู่ที่ไหนนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เขาบันทึกกันไว้แล้วก็บอกเล่าบอกกล่าวกันมาครับเพลงคืนสู่รังนะครับอีกหลายเพลงนะฮะทางหมายเลขโทรศัพท์0816346452และในไลน์ของธนดนตรีก็แล้วก็เข้ามานะฮะขอบคุณมากครับที่ได้แจ้งกันเข้ามาแล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารกันก็เป็นสื่อกลางกันได้ครับแล้วก็มีผู้ฟังที่ส่งภาพนะฮะวันนี้ถึงสายชมจบไปแล้วใช่ไหมครับสี่อ้อยังนี่สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มทนดนตรีไลฟ์จุดพักนักเดินทางจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางหงาคาราวานเมื่อวันนั้นก็นาก็ยังแข็งแรงก็เหน็ดเหนื่อยนะฮะโหมาเพื่องานมาเพื่อผมเลยมาจากภูผาม่านครับขับรถมาคนเดียวเลยนะครับจากขอนแก่นจากภูผาม่านแล้วก็มาเตรียมงานให้ที่เมื่อวันที่8ในวันที่เลี้ยงเกษียณเนี่ยนะครับผมก็ต้องซาบซึ้งใจมากเพราะว่าคือจริงๆไม่ได้อยากจะให้มีงานแบบนี้เพราะว่าคือไม่ชอบที่จะแบบแต่จัดให้ตัวเองอะไรเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่านาเขามีความตั้งใจโดยเฉพาะนายีต้นกล้าที่บอกว่าไม่อยากให้เงียบหายไปเฉยๆแบบนี้อยากจะให้มีสิ่งที่จดจำจะลึกกันไว้กับมิตรสหายของนานาในคนเดือนตุลาที่เราได้ทำงานร่วมกันมาในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับแล้วก็อยากจะให้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะมอบให้ในวันนั้นก็ได้มอบกันให้แล้วไม่ว่าจะเป็นของที่ลึกต่างๆโดยเฉพาะของมีค่าทั้งหลายทั้งวรรณกรรมหนังสืองานเขียนต่างๆนะฮะแล้วก็ถ้อยคำที่ประทับใจดีในมอบให้กับผมในวันนั้นด้วยครับเพลงปิดท้ายในชั่วโมงที่สองนะครับนกเขาไฟนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนเรือท้องแบนช่วยประชาชนประสบอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนเรือท้องแบนช่วยประชาชนประสบอุทกภัยในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและระดมรถขนขยะฟื้นฟูชุมชนเคหะร่มเกล้ากรุงเทพมหานคร
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนเรือท้องแบน4ลำเสริมภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเพิ่มความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันยังสนับสนุนรถบรรทุกขนขยะ10คันเร่งฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้ากรุงเทพมหานครโดยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรุงเทพมหานครระดมกำลังขนย้ายขยะและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายทั้งชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ออกจากชุมชนช่วยเปิดพื้นที่สัญจรลดปัญหาขยะตกค้างฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดชวิษาประทุมมารายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งผลิตน้ำหมักชีวภาพช่วยบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากน้ำเน่าเสียรวมถึงกลิ่นเหม็นจากขยะและสิ่งปฏิกูลสะสม
9: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้เร่งดำเนินการผลิตและรวบรวมน้ำหมักชีวภาพและจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ประสบภัยนำไปใช้บรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากน้ำเน่าเสียกลิ่นเหม็นจากขยะและสิ่งปฏิกูลสะสมและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วภาพรวมสามารถผลิตจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง 14,900 ลิตรแจกจ่ายให้พื้นที่ต่างๆแล้ว 5,350 ลิตรและมีปริมาณคงเหลือพร้อมแจกจ่ายอีก 11,950 ลิตรขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7จังหวัดสระบุรีได้ผลิตและแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพสูตรพด6ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรีนครนายกและปราจีนบุรีแล้ว 1,100 ลิตรพร้อมผลิตเพิ่มอีก 2,400 ลิตรคาดว่าจะพร้อมใช้งานในวันที่13ตุลาคมและมีหน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนในสัปดาห์หน้าอีก800ลิตร สำหรับวันนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ได้จัดทีมลงพื้นที่นำน้ำหมักชีวภาพไปใช้เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเสียในพื้นที่หมู่ที่5 8และ9ตำบลคุ้งกระถินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีทั้งนี้การใช้น้ำหมักชีวภาพหรือ EM สามารถช่วยบรรเทากลิ่นเหม็นจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ได้ในเบื้องต้นโดยควรใช้ตามอัตราส่วนและคำแนะนำของผลิตภัณฑ์หรือหน่วยงานผู้ผลิตควบคู่กับการจัดเก็บขยะการระบายน้ำท่วมขังและการทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและกรมการค้าภายในฟื้นฟูระบบไฟฟ้าช่วยลดค่าครองชีพชาวชุมชนร่มเกล้าน
10: ายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาภาคีเครือข่ายและทีมช่างกว่า200คนลงพื้นที่ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าช่วยฟื้นฟูระบบไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเร่งตรวจสอบและเร่งซ่อมแซมจุดที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมั่นใจซึ่งการดำเนินงานครอบคลุมการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบแสงสว่างเต้ารับจุดจ่ายไฟรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเช่นเบรกเกอร์และฟิวส์พร้อมแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดหรืออยู่ในจุดเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้าและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยด้านกรมการค้าภายในได้นำร้านธงฟ้าเข้ามาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดภายในชุมชนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าในราคาที่เหมาะสมและบรรเทาภาระค่าครองชีพในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ม่ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันฮะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

คอนเสิร์ตคนพูดเพลงตอนพูดไม่เข้าหูวันนี้ก็คงจะมาช่วงท้ายๆแล้วมั้งหรือว่าเดินทางจบคอนเสิร์ตแล้วก็ไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆก็จะมีเพลงที่ถ้าเวลาฟังที่ไรเรื่องเล่าเหล่านี้ก็จะรู้สึกได้ทุกทีว่ามีความงามมีสิ่งที่กว่าจะได้เป็นความรักได้นี่มันโอ้โหช่างงดงามเรื่องที่นาเขาเล่าว่าต้องเอาน้ำค้างใบมนเนี่ยยาไปตากไปทำอะไรเนี่ยมันกว่าจะได้เอามาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดตกลงตรงใจแห่งความรักของคนที่อยู่ในป่าในเขาในชาติพันธุ์ต่างๆนะครับในคนที่เป็นชาวเผ่ารั้วเผ่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในป่าที่นาเขาไปเจอกันมาและสัมผัสมาเนี่ยมันมีวิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีความเข้าใจความรักของธรรมชาติอยู่มากมายฉะนั้นก็เหลือไม่มากแล้วสำหรับธรรมชาติตอนนี้เราก็ถูกธรรมชาติลงโทษแล้วล่ะครับเพราะว่าเราลบกวนเขามันเมื่อเนิ่นนานมากมายแล้วกันนะฮะเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยนะฮะคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงกันในคืนวันนี้อาจารย์ศาสินเฉลิมลาภก็ดูฝนดูฟ้ากันอยู่แผนที่ศึกษากันไปอาจารย์วันนี้ก็บอกหนีจากเรื่องน้ำท่วมมาเล่นดนตรีบ้างอยากจะไปที่บ้านแกบ้างกันจะไปเห็นลุยน้ำลุยท่าอยู่แล้วก็วันนี้ก็ขึ้นมาเล่นดนตรีมีพลังเยอะแยะเลยอยู่กับพี่วิแม่น้ำด้วยนะฮะครับเพลงที่มาสักครู่นี้มีเพลงจากลำปางที่เพลงเปิดข้าวจากที่ขอจากลำปางมาจัดให้แล้วนะครับทาง0816346452หรือว่าเพลงไม่จบเดี๋ยวอาจจะเปิดอีกรอบก็ได้นะฮะครับเพลงที่มีบทกวีนี่เรื่องราวของหนุ่มสาวในยุคก้าวหน้าในสมัยเดือนตุลาแด่หนุ่มสาวผู้ร้าวราน

จากบินลากูเสรีที่เป็นเพลงจากทางภาคใต้นะครับแล้วก็ได้นำมาบทกวีบทเพลงที่ได้เขียนขึ้นนะฮะในช่วงในจันเดือนตุลาที่เขาได้จากเพลงจากป่ามาสู่ในเพลงเมืองแต่สมัยนั้นก็ต้องมาดัดแปลงนะฮะกับแฮมเมอร์ก็ไปอยู่ในเพื่อชีวิตที่อยู่ในเมืองก็ได้นำเพลงอันดัดแปลงครับมาเป็นในเวอร์ชันที่สามารถที่จะเผยแพร่ได้แล้วก็ได้รางวัลด้วยนี่ก็คือบินลานะฮะจากเดิมที่เป็นบินลากู้เสรีครับก็นี่นะฮะเราย้อนไปกันสำหรับในบรรยากาศของที่ดำลึกเหตุการณ์เดือนตุลา50ปีเหตุการณ์6ตุลานะครับกับเพลงเพื่อชีวิตในคืนวันนี้นะครับกับผมพิโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงครับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองจิตและการจนันท์วสันต์มุกสว่างมนวิภาเทียมแสนสมเกียรติแท่มณีเตือนใจชำนาญในเมืองและบินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0816346452ผมกำลังดูภาพที่บางน้ำเปรี้ยวจะเชิงเศร้านะครับเพราะว่าพี่น้องที่ทำงานด้วยกันก็คือครอบครัวประธรรมที่ดูแลเยาวชนเนี่ยต้องเยาวชนสันใจไทยสุดใจใต้ที่เดินทางจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้ชีวิตกับครอบครัวในภาคกลาง10จังหวัดทางชายเชิงเศร้าที่ประสงค์ได้จะรับเยาวชนไว้นั้นก็ปรากฏว่าต้องยกเลิกไปหลายครอบครัวประมาณ10กว่าครอบครัวเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์เรื่องน้ำและเมื่อสักครู่นี้เห็นภาพที่ชายเชิงเทราแล้วโอ้โหน้ำบ่าแรงมากนะฮะแล้วก็มีที่ปราจีนบุรีครับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับระมัดระวังแล้วที่ขนของขึ้นที่สูงเนี่ยไม่รู้จะรอดปลอดภัยแค่ไหนเพราะที่สูงก็มีอยู่เท่านั้นเนื่องจากว่าทุกวันนี้เราไม่ได้สร้างบ้านตามเหมือนสมัยก่อนๆที่เราสร้างบ้านยกพื้นสูงกันไว้นะฮะแล้วด้านล่างก็มีเรือทีนี้เราไม่ได้มีเรือเรามีใช้รถกันเป็นยานพาหนะกันก็ทำให้ระบบอะไรต่างๆก็เปลี่ยนแปลงคลองคูคลองถูกทับถมเข้าไปใช้เส้นทางปิดทางน้ำสร้างสิ่งปลูกสร้างกันอีกมากมายในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกท่านนะครับเดินทางกันด้วยเพลงของอีกหนึ่งวงที่ในเหตุการณ์ช่วงที่นักศึกษานิสิตนักศึกษาปัญญาชนเข้าป่าแล้วภาคเมืองก็ยังมีวงดนตรีที่อีกหลายวงของเพื่อชีวิตได้ทำงานอยู่ในช่วงเวลานั้นจากเด็กๆเยาวชนในช่วงนั้นนะครับหนุ่มสาวในช่วงนั้นกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับวงดนตรีที่มีชื่อว่าฟ้าสางครับ

ยามจนทนเก็บก้นยาซองยามมีก็คาบเกล็ดทองก็ยอมได้รวยมาหน่อยก้นครองเมนทอนจนปะจนสิ้นไรก็ย้อนกายนไอ้คำว่ากายนคงจะแปลว่าก้นยาก้นเศษอ้ายคนรวยบุรีสอดสีสวยสูบทิ้งมวลธนบัตรแห่งถ้วยทุกขราชสูบเสร็จสดิสดิ้งเสด็จได้สดมดีนี่แหละครับข่อยน้อยพเนจรเอาเลยนะคำมืดไหนที่นอนไม่รู้ไอ้นกว่าแย่ก็ยังไม่คอนคอยเกาะคนอย่างเราหนึ่งผู้ผุดพ่ายกระไรพอง

ายเป็นไทยก็หมายความว่าเราตำส้มตำมะละกอใส่ทั้งรสชาติความเผ็ดความมันความส้มความหวานความเปรี้ยวภาษาอีสานก็เรียกว่าแซ่บคักเผ็ดกระด้อ

พลงข้างถนนของคาราวานอัลบั้มคอนเสิร์ต for UNICEF ด้วยใช่ไหมครับมีผู้ฟังที่ถามจากอำนาจเจริญว่าบทกวีตอนต้นชื่ออยู่ในชุดไหนใช่ไหมครับก็น่าจะใช่นะฮะอยู่ในชุดน่าจะคอนเสิร์ต for UNICEF เนี่ยนะครับกำลังดูเรื่องคลิปเรื่องภาพต่างๆฮะที่น้ำโดยเฉพาะที่ฉะเชิงเทรากับปราจีนบุรีเนี่ยกำลังสาหัสเลยนะครับก็ต้องหาทางช่วยกันให้ได้นะครับยังไงตอนนี้หน่วยงานทุกหน่วยงานนะฮะโดยเฉพาะถ้ายุทธปกรณ์ทางทหารสรรพกำลังนะฮะระดมกันได้ต้องระดมกันอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝนจะถล่มลงมาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่ามันจะลงตกแช่นานๆเนี่ยในพื้นที่ใดบ้างก็ขอให้ผ่านพ้นไปให้ได้นะฮะขอให้มันผ่านพ้นไปให้ได้กำลังอ่านเรื่องของลูกชายของพี่อารีก็แฮมเมอร์นะฮะแฮมเมอร์จะมีงาน50ปีปีหน้านะครับอันนี้กำลังดูว่าเขาเหนื่อยกันมากในช่วงที่น้ำท่วมแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือกันเองในหมู่ญาติทั้งหลายอันนี้ก็ทุกคนนะครับต้องช่วยเหลือกันไปกันตัวเองกันไปก่อนนะฮะทุกๆคนเพลงที่คุณฟังอยากฟังที่ส่งมาในไลน์ว่าอยากฟังเด็กปั๊มภาคบอกภาคค่ำนะไม่ใช่จริงๆแล้วคือภาคกลางแปลงนะครับทางเกษตรศักดิ์สิทธิ์ก็เตรียมมาให้แล้วนะครับลองฟังดูกันละกันนะครับสำหรับเด็กปั๊มเวอร์ชันนี้ที่เกษตรเป็นคนเขียนนะครับแล้วก็ทำให้คนดันเกินนั้นโด่งดังแต่อันนี้เป็นภาคที่เกษตรนำมาเรียบเรียงกันกับภาค

ชื่อได้ว่าวันนี้ที่ไปชมคอนเสิร์ตน้ำหมูพูดไม่เข้าหูที่สยามพารากอนนี้ก็อาจจะช่วงของเพลงสนุกสนุกสนุกกันไปเต็มที่เพราะว่ารู้ว่าที่บ้านหลายคนก็น้ำยังท่วมอยู่หรือว่าบางคนก็อาจจะต้องไม่ได้ชมแบบเหมือนเต็มที่นะเพราะว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ยังลำบากลำบนกันอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับแล้วก็บรรดาขาเต้นทั้งหลายนางรำทั้งหลายก็เพิ่งจะส่งสติ๊กเกอร์ขึ้นมานะฮะจะหลับจะนอนอยู่แล้วนะฮะลืมดูเวลานะครับก็ไม่เป็นไรครับก็มาช่างช่วงท้ายที่ขอมาจากพิษณุโลกทาง0816346452ก็จัดให้แล้วนะครับก็เป็นช่วงท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ครับ3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเสาร์และอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งในระบบ FM และ AM และเครือข่ายทั่วประเทศนะครับส่วนทั้งถนนดนตรีออนทีวีก็ทุกวันเสาร์เหมือนกัน4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มหลายคนบอกทำไมต้องมาเวลาเดียวกันด้วยทั้งวิทยุทีวีเพราะว่าบางคนก็ต้องดูสมาธิมันไม่เหมือนกันนะฮะถ้าฟังวิทยุก็ฟังไปได้เรื่อยๆแต่ทีวีต้องนั่งดูก็ไม่เป็นไรครับก็ยังมีช่องทางที่ทำให้บทเพลงเพื่อชีวิตได้มีพื้นที่ในการได้เผยแพร่เราก็พร้อมที่จะทำหน้าที่กันไปซึ่ง31 ปีของถนนดนตรีที่เดินทางมาแล้วผมก็เสียแล้วก็ยังเดินทางต่อนะครับกับการทำหน้าที่ตรงนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนคือวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามถนนดนตรีพร้อมด้วยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในคืนวันนี้นะครับขอบคุณทีมงานคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการชนันวสันต์วงสว่างสมเกียรติให้มณีมนวิภาเทียมแสนเตือนใจจำนานในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับพรุ่งนี้เรากลับมาเดินทางกันใหม่ในช่วงเวลาของทนดนตรีผมประโยชน์รุ่งสมัยคือวันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับลาติสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติวัยพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในพุทธประวัติกล่าวถึงเรื่องพระราชประวัติของพระนางมัลลิกาพระนางมัลลิกานี้มีอยู่2พระองค์ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในทางพระพุทธศาสนาพระนางมัลลิกาองค์แรกนั้นเดิมเปิ้นเป็นธิดาของนายมาลาการมาลาการแปลว่าช่างทำดอกไม้อยู่ในเมืองสาวัตถีต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นพระมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลอันนี้ท่านหนึ่งพระนางมัลลิกาแห่งท่านหนึ่งนั้นเปิ้นเป็นธิดาของเจ้ามลกษัตริย์องค์หนึ่งในเมืองกุสินาราภายหลังได้อภิเษกสมรสกับตันพันธุละเสนาบดีซึ่งอาตมาภาพจักนำเอาพระประวัติของพระนางมัลลิกาที่เป็นชายาของเจ้าพันธุละเสนาบดีมาเล่าให้ฟังเจ้าพันธุละเสนาบดีนั้นเปิ้นก็เป็นพระโอรสของเจ้ามัลลกษัตริย์ในเมืองกุสินาราองค์หนึ่งเหมือนกันเปิ้นเป็นศิษย์ไปศึกษาศิลปะวิทยาในสำนักเดียวกันกับเจ้าประสิทธิโกศลราชกุมาร แห่งแคว้นโกศลเมื่อเฮียนจบศิลปวิทยาแล้วเสด็จกลับไปยังเมืองกุสินารานครได้แสดงศิลปวิทยาที่ได้ฝึกฝนอบรมมาจากสำนักของอาจารย์ทิสาปาโมกเปิ่นแสดงความสามารถเธอเหล่ามลกษัตริย์ได้ชมกันแต่ว่าถูกเจ้ามลกษัตริย์บางองค์แกล้งเปิ่นทำให้การแสดงนั้นเป็นไปได้บดีเต่าติกวนกล่าวคือว่าเจ้าชายพันธุละนี้เปิ่นไปศึกษาเล่าเรียนที่เปิ่นไปเฮียนมาร่วมสำนักเดียวกันกับเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลราชกุมารนั้นเปิ่นมีความชำนาญอยู่สองเรื่องเรื่องฟันดาบกับเรื่องการยิงธนูว่ากันว่าการฟันดาบของเปิ่นนี้ถ้าหากว่าเอาไม้สีซุกจำนวน10เล่มมามัดรวมกันเวลาเปิ่นตัดนี่เปิ่นจะตัดกำเดียวเลยตัดแล้วก็ขาดเลยโดยบ่ฮึมีเสียงดังแม้แต่น้อยแต่ปรากฏว่าหมู่บรรดาเจ้ามลกษัตริย์ต่างหลายที่บ่ชอบเปิ่นตั้งใจจะการแกล้งเปิ่นก็เลยเอาแท่งเล็กสอดเข้าไปในไม้ไผ่สีซุกนั้นเมื่อเปิ่นฟันแล้วก็ปรากฏว่ามีเสียงดังกริ๊กทำให้การแสดงของเปิ่นนั้นบ่เป็นไปดังที่เปิ่นประกาศว่าจักไม่ให้มีเสียงเลยปลายหลังมาเปิ่นฮู้ว่าที่มีเสียงดังนั้นเพราะว่ามีคนแอบใส่แท่งเล็กลงไปเปิ่นก็ไปถามแม่เปิ่นว่าเฮาก็เป็นมลกษัตริย์เหมือนกันคนตั้งหลายก็เป็นมลกษัตริย์เหมือนกันจะได้ญาติวงศ์พงศาเดียวกันเนี่ยถึงกันแกล้งกันพระมารดาของเปิ่นก็บอกว่าอันคนเฮานั้นนานาจิตตังคนให้ก็มีคนดีกว่านักคนที่หวังดีต่อลูกก็มีคนที่ประสงค์ร้ายต่อลูกก็มีเพราะฉะนั้นในโลกนี้เนี่ยจะหาคนที่จริงใจต่อเฮา 100% เนี่ยมันเป็นไปบ่ได้ถ้าลูกทำใจเถอะการอยู่ในสำนักในตี้ของคนหมู่มากนี้ย่อมมีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกันใครจะเก่งล้ำหน้าล้ำตากันไปนี่คนบ่พอให้ชอบอาตมาจำบทกลอนอยู่บทหนึ่งเปิ่นเคยแต่งไว้ว่าอันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินเจ้าชายพันธุละได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็เลยเกิดน้อยใจในพระประยุรญาติขนาดญาติพี่น้องเดียวกันก็ยังประสงค์ร้ายต่อกันอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจอำลาพระมารดาหนีไปเปิ่งบรมโพธิสมภารของเจ้าชายประสิทธิโกศลราชกุมารซึ่งในตอนนั้นได้รับการสถาปนาฮือของราชสมบัติเป็นพระเจ้าประสิทธิโกศลแทนพระราชบิดาของเปิ่นคือพระเจ้ามหาโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลดีใจเป็นอย่างยิ่งที่เพื่อนรักของเปิ่นมาขออยู่ตัวเปิ่นเนี่ยก็เลยรับไว้ทำราชการสถาปนาเจ้าชายพันธุละไว้ในตำแหน่งมหาเสนาบดีเจ้าชายพันธุละเสนาบดีก็ได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณพระเจ้าประสิทธิโกศลผู้เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกันมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเมื่อเปิ้นเจริญเติบโตใหญ่หน้ากล้าบานขึ้นมานั้นเจ้าชายพันธุละเสนาบดีนี้ได้ทำการเสกสมรสกับเจ้าหญิงมัลลิกาซึ่งเป็นธิดาของมลกษัตริย์เหมือนกันภายหลังจากที่เปิ่นอภิเษกสมรสแต่งงานแล้วก็เป็นเวลาเมื่อนานบ่มีวี่แววว่าพระนางมลิกาเทวีจักมีโอรสไว้สืบตระกูลจนนางคิดว่าเจ้าชายพันธุละเสนาบดีผู้เป็นพระสวามีนี้เป็นหมันเจ้าชายพันธุละก็นึกว่านางมลิกาเป็นหมันเหมือนกันก็เลยตัดสินใจส่งพระนางกลับไปอยู่ที่ตระกูลของตน ตามความเชื่อของบรรดาคนในชมพูทวีปสมัยเก่าว่าสตรีที่บ่สามารถจะฮื้อกำเนิดลูกเต้าสืบสกุลฮื้อแก่สามีเป็นคนอาภัพจะต้องถูกส่งตัวกลับไปยังตระกูลเดิมของตนทันทีพระนางมาริกามีความรู้สึกรักจงรักภักดีต่อเจ้าชายพันธุระเสนาบดีผู้เป็นสวามีเป็นยิ่งนักพอรู้ว่าจะถูกส่งกลับไปยังตระกูลเดิมนางก็เสียใจเป็นอย่างยิ่งแต่ก็สู้อดทนอดกลั้นไว้คิดว่าก่อนจะปลิกไปยังเมืองกุสินาราบ้านเกิดของตัวเองนี้ก็จะไปเข้าเฝ้าถวายบังคมพระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันมหาวิหารซึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถีนี้ละพระนางจึงเสด็จไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันมหาวิหารของนายอนาถบิณฑิกะมหาเศรษฐีสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ามาริกาเธอจะไปไหนพระนางมาริกากราบบังคมทูลว่าข้าเจ้าจะมากราบลาพระพุทธองค์ขอกลับไปยังบ้านเก่าเมืองเดิมที่เมืองกุสินาราจะไปยังไงอ่ะเพราะข้าเจ้าบ่สามารถจะฮื้อกำเนิดโอรสธิดาแก่สามีได้จึงถูกเจ้าชายพันธุระเสนาบดีผู้เป็นสวามีนี้จะส่งตัวข้าเจ้าปิกไปยังบ้านเก่าเมืองเดิมพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าเธอจะปิกไปเพราะเหตุว่าบ่มีลูกบ่มีเต้าเนี่ยเธอบ่ต้องปิกไปก็ได้อยู่นี่ละเจื้อเฮาพระนางมาริกาก็เลยมาคิดว่าสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงเป็นพระสัพพัญญูผู้รอบรู้ทุกอย่างมองกันไกลรู้อนาคตดีว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างใดพระองค์ย่อมจะทรงทราบว่าอันยังจะเกิดล่วงหน้าได้อย่างแจ่มชัดเห็นทีว่าเฮาคงจะมีลูกมีเต้ากับท่านเจ้าชายพันธุระเสนาบดีแน่นอนพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสอย่างนี้พระนางมาริกาเทวีฟังอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกดีใจเป็นล้นพ้นจึงเดินทางกลับไปที่บ้านของตัวเองเมื่อเจ้าชายพันธุระเสนาบดีถามถึงสาเหตุการปิกมาว่าอ้าวก็ทรงปิกไปบ้านแล้วจะได้ว่าปิกมาอยู่เหมือนเดิมพระนางมาริกาเทวีจึงทูลเจ้าชายพันธุระเสนาบดีว่าก่อนจะปิกข้าเจ้าไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์และพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าจะปิกไปด้วยเหตุเพราะว่าบ่มีลูกบ่มีเต้าบ่ต้องปิกไปไปอยู่บ้านกับท่านพันธุระเสนาบดีเหมือนเดิมเถอะเจ้าชายพันธุระเสนาบดีผู้เป็นพระสวามีเมื่อทราบแล้วก็เกิดปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งอยู่มาบ่เมินมานานพระนางมาริกาเทวีตั้งท้องเกิดอาการแพ้ท้องอยากจะลงอาบน้ำและดื่มน้ำในสระโบกกรณีอันเป็นสระน้ำมงคลและเป็นที่ห่วงแหนของบรรดาเจ้าเหล่ากษัตริย์ฤาชวีในเมืองไพศาลีสระนี้ได้รับการอารักขาอย่างเข้มแข็งขึงตาข่ายไว้โดยรอบแม่นกก็บ่สามารถบินผ่านเข้าไปได้เจ้าชายพันธุระเสนาบดีอุ้มเอาพระนางมาริกาเทวีผู้เป็นพระชายาขึ้นรถถือธนูกู้พระทัยของพระองค์ท่านขับรถออกจากเมืองไปมุ่งหน้าไปยังเมืองเวสาลีไพศาลีเมื่อเจ้าชายพันธุระเสนาบดีเข้าไปยังเมืองไพศาลีแล้วก็มุ่งตรงไปยังสะโบกกรณีถือแส้หวายหวดฟาดไปยังเหล่าทหารผู้อารักขาสะน้ำจนร่างกายแตกกระจัดกระจายตัดตาข่ายโลหะฮื้อนางมาริกาเทวีลงอาบน้ำดื่มน้ำแล้วก็อุ้มขึ้นรถขับรถห่อตะบึงจะกลับมายังเมืองสาวัตถีของเจ้าประเสนทิโกศลบรรดาหมู่เจ้าฤาชวีเมื่อทราบว่ามีผู้บุกรุกสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ของตนจึงปากันออกติดตามขณะนั้นเจ้าชายมหาลินี่ก็เป็นเปื้อนร่วมชั้นเรียนของเจ้าชายพันธุระและเจ้าชายประสิทธิโกศลแต่ว่าตอนหลังมานี่เจ้าชายมหาลิเปิ่นมีพระเนตรบอดตาบอดถึงสองข้าง แต่ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนวิชาความรู้แก่บรรดาลิชวีราชกุมารต่างหลายเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าม้าแล้วก็รถที่วิ่งห่อตะบึงผ่านไปเปิ้นหูทันทีว่าคนที่ขับรถม้าแล้วก็ขับไปได้อย่างรวดเร็วอย่างนี้บ่มีไผนอกจากพันธุระเสนาบดีผู้เป็นเพื่อนของพระองค์ท่านก็เลยร้องห้ามหมู่บรรดาเจ้าชายฤชวีว่าบ่ต้องตุยไปละเพราะว่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตหมู่บรรดาเจ้าชายฤชวีตั้งหลายตั้งปวงบ่ฟังคําทัดทานของเจ้าชายมหาลิเลยตั้นเจ้าชายพันธุระเสนาบดีเมื่อหันว่ามีบรรดาเจ้าชายฤชวีหนุ่มๆทั้งหลายตั้งปวงติดตามตุยมาก็บอกภริยาว่าเพื่อน้องดูไปต่างหลังถ้ารถม้าที่ติดตามตัวมาปรากฏเป็นแนวเดียวกันเมื่อใดเพื่อบอกไอ้ทันทีเน้อพนางมาริกาเตวีได้พอไปต่างหลังก็กระซิบทูลเจ้าชายพันธุระเสนาบดีว่าเสด็จพี่ตอนนี้เนี่ยรถม้าที่ติดตามไล่เฮามานั้นเรียงกันเป็นแถวแนวเดียวกันหมดเจ้าชายพันธุระเสนาบดีโกงลูกศรปล่อยธนูออกไปด้วยความแรงของลูกธนูออกจากแหล่งด้วยความเร็วเจาะเกราะตีหุ้มห่อร่างกายของเจ้าชายทุกองค์ทะลุหัวใจของเจ้าชายฤชวีมัลลกษัตริย์500พระองค์ล้มลงสิ้นพระชนเหมือนกันหมดทุกพระองค์ทีนี้เมื่อกลับไปถึงเมืองสาวัตถีแล้วต่อมาพระนางมาริกาได้คลอดบุตรชายเป็นฝาแฝด16ครั้งครั้งละ2คนสรุปแล้วนางมีโอรสตั้งมดตั้งปวง32คนโอรสตั้งมดได้เจริญเติบโตใหญ่หน้ากล้าบานแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาสำเร็จกันทุกพระองค์แต่ละองค์ก็มีบุรุษเป็นบริวารจำนวนคนละ1,000 1,000นี่32คนก็เป็น 32,000 คนเนาะอยู่ต่อมาวันหนึ่งตั้นพันธุระเสนาบดีได้ทราบว่าบรรดาหมู่อำมาตย์ผู้ใหญ่ทั้งหลายผู้ทำหน้าที่วินิจฉัยคดีความตัดสินคดีความด้วยความบัดซื่อสัตย์สุจริตเอาผิดเป็นถูกเอาถูกเป็นผิดบรรดาคนทั้งหลายที่ได้รับความเดือดร้อนจึงขอฮือเจ้าชายพันธุระผู้เป็นเสนาบดีดำเนินการวินิจฉัยคดีเองเจ้าชายพันธุระให้ความยุติธรรมแก่เจ้าทุกข์ตลอดจนกระทั่งถึงโจทก์และจำเลยต่างสองฝ่ายทำให้ประชาชนเกิดการแซ่ซ้องสาธุการเป็นอันนักเรื่องทราบไปถึงพระเนตรพระกันของพระเจ้าประสิทธิโกศลพระองค์หันว่าเป็นเรื่องดีจึงมอบหน้าที่ในการวินิจฉัยคดีความแก่เจ้าชายพันธุระเสนาบดีแห่งตำแหน่งหนึ่งบรรดาอำมาตย์ราชการตุลาการที่ลุดจากตำแหน่งก็ป้ากันหาทางยุโยงพระเจ้าประสิทธิโกศลว่าที่พันธุระเสนาบดีทำอย่างนี้เนี่ยแต่ที่จริงแกกำลังคิดก่อการกบฏแรกๆพระเจ้าประสิทธิโกศลก็บ่เชื่อแต่เมื่อมีคนมาเพชทุนบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็ทรงครางแคลงในพระทัยเพราะว่าคนต่างหลายต่างปวงนั้นได้ฮือเหตุผลว่าในขณะนี้ขอฮือพระองค์ทรงคิดดูฮือดีว่าขนาดลูกของเปิ้นเนี่ย32คนยังมีบรรดาบุรุษต่างหลายต่างปวงเป็นบริวารคนละ1,000รวมกันแล้วก็32,000คนเท่ากับกองทัพอันเกรียงไกรนั่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพันธุระเสนาบดีคิดจะทรยศเป็นกบฏขึ้นมาวันใดก็ย่อมจะทำได้เพราะว่าลูกเพิ่นก็เก่งแล้วก็มีบรรดาคนในปกครองถึง 30,000 กว่าคนทีนี้ก็พระเจ้าประสิทธิโกศลก็เหมือนกับบรรดาคนเฮาทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละญาติโยมพอได้ฟังคำยุโยงส่งเสริมนักเข้าก็กึดครางแข็งพระทัยเริ่มสงสัยละอย่างกรรมที่เปิ้นบอกว่าอันเสาหิน8ศอกตอกเป็นหลักไปมาผลักบ่อยเข้าเสายังไหวขนาดเสาหินน่ะสูง8ศอกนะฝังไว้อย่างมั่นคง คนนั้นไปกับยูหน่อยคนนี้มาก็ยูหน่อยผลสุดท้ายเสาหินนี่มันก็คลอนได้เพราะฉะนั้นก็พระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลก็เชกเช่นเดียวกันพอได้ฟังกรรมยุโยงส่งเสริมนักเข้านักเข้าก็เลยหาอุบายให้พันธุราเสนาบดีไปปราบโจรที่ชายแดนแล้วก็ส่งทหารไปดักฆ่าพันธุราเสนาบดีพร้อมด้วยรถของเปิ่น32องค์จนสิ้นชีวิตมดวันที่พันธุราเสนาบดีและบุตรชายตังมดถูกฆ่าพระนางมาริกาได้นิมนต์พระอัครสาวกตังสองก็คือตันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรและตันพระมหาโมกขลานะพร้อมด้วยภิกขุสังฆะ500ตนไปฉันภัตตาหารที่บ้านเปิ่นเจ้าวันนั้นมีคนนำเอาจดหมายน้อยมาแจ้งเปิ่นว่าตันพันธุราเสนาบดีพร้อมด้วยโอรส32พระองค์ถูกโจรฆ่าตายที่ชายแดนตังมดเมื่อพระนางมาริกาเทวีทราบเรื่องอย่างนั้นก็ทรงหักห้ามความเศร้าโศกไว้เน็บจดหมายไว้ที่บริเวณชายพกยังคงปฏิบัติหน้าที่ถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์เหมือนธรรมดาบ่เมียอย่างเกิดขึ้นขณะนั้นปรากฏว่ามีสาวใจคนหนึ่งถือถาดเนยใสเข้ามาสาวใจคนนี้ไปต้องสะดุดทำให้ถาดตกแตกต่อหน้าพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็กล่าวสอนพระนางมาริกาเทวีว่าดูก่อนพระนางของที่มันจะแตกก็เป็นแตกธรรมดาแตกไปแล้วก็บ่ควรจะกึดอันอย่างนักพระนางมาริกามหาเทวีก็เลยนำเอาจดหมายออกจากชายพกและกราบเรียนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรว่าพันเตข้าแด่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าเจ้าได้รับทราบข่าวว่าสามีและลูกของข้าเจ้า32คนตายหมดละข้าเจ้ากำลังได้รับข่าวตะกี้นี่มีจดหมายน้อยมาข้าเจ้ายังเน็บจดหมายไว้อยู่ที่บริเวณชายพกนี่เลยข้าเจ้ายังบ่กึดอันหยังนักเพียงแค่คนถือถาดเนยใสมาและทำถาดนี้ตกแตกข้าเจ้าจะกึดอันหยังล่ะพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรได้เทศนาสอนให้นางมาริกาเทวีเข้าใจชีวิตด้วยคาถาสั้นๆว่าชีวิตของสัตว์ต่างหลายในโลกนี้อนิมิตังบ่มีนิมิตเครื่องหมายตายที่ไหนเมื่อใดด้วยอาการอย่างใดบ่มีไผฮู้ชีวิตสั้นนักเป็นอยู่ลำบากและประกอบไปด้วยความทุกข์นางมาริกาได้ฮ้องเอาสะพ้าย32คนมาฮือโอวาทว่าสามีของพวกเธอเสียชีวิตโดยบ่มีความผิดแต่ได้รับผลกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนเธออย่าเศร้าโศกเสียใจเลยและอย่าผูกอาฆาตพยาบาทคนที่เป็นต้นเหตุเพื่อสามีของเธอตายเลยทีนี้พระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลนั้นเนี่ยเมื่อสงสัยเจ้าชายพันธุระเวลามีเรื่องอะไรก็จะต้องส่งจารบุรุษมาสอดแนมอยู่ตลอดวันที่พระนางมาริกาเทวีถวายกยาหารต่อพระเจ้าพระสงฆ์ก็เชกเช่นเดียวกันพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลก็ส่งคนมาสอดแนมคนที่มาสอดแนมได้นำความที่นางมาริกาสอนสะพ้ายว่าบ่ฮือผูกอาฆาตพยาบาทไผเอาไปกราบทูลให้พระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลทรงทราบพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลเมื่อทราบอย่างนั้นแล้วก็สลดพระราชฤทัยที่หลงเชื่อคนผิดทำให้เจ้าชายพันธุระเสนาบดีเพื่อนที่ซื่อสัตย์พร้อมด้วยโอรส32คนต้องเสียชีวิตและทรงซาบซึ้งในน้ำใจอันดีงามของพระนางมาริกาเทวีจึงเสด็จไปทรงปลอบใจพระนางถึงที่บ้านทรงขอโทษที่ทรงเป็นต้นเหตุให้สามีและลูกบ่าวของพระนางเสียชีวิตพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระนางมาริกาและสะใภ้ตั้ง32คนนั้นอยู่ในบ้านในเมืองนี้ตามสบายแต่พระนางมาริกาเทวีนั้นปฏิเสธที่จะอยู่ในเมืองสาวัตถีต่อไปได้กราบบังคมทูลลาพร้อมกับตั้งสะใภ้32คนขอปลีกไปอยู่บ้านเมืองของตัวเองคือเมืองกุสินาราตามเดิมส่วนว่าบ้านจองคฤหาสน์ที่มีอยู่ในเมืองสาวัตถีนั้นก็มอบพุทธายาตรุ่นหลานปกครองดูแลญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลาย คุณธรรมของพระนางมาริกาเทวีนั้นควรถือเป็นแบบอย่างได้อยู่หลายข้อด้วยกันข้อที่1พระนางเป็นสาวิกาคือเป็นสาวกฝ่ายแม่หญิงที่ดีของพระพุทธเจ้าข้อนี้หันได้ชัดจากกรณีที่พระนางถูกสามีส่งพิกบ้านเกิดเพราะบ่สามารถจะฮื้อกำเนิดลูกได้ก็คือเตืองหาพระพุทธเจ้าก่อนไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าก่อนที่จะทำอย่างอื่นอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีว่าคนเฮานั้นต้องมั่นคงในพระรัตนตรัยก่อนจะทำอย่างก็ฮึนึกถึงพระก่อนและโอกาสจะทำผิดพลาดจะมีน้อยเพราะว่าพระเพิ่นจะสอนในทางที่ถูกต้องชอบธรรมเออประการที่สองพระนางเป็นคนเข้าใจโลกและชีวิตพระนางมีความเข้าใจธรรมดาของโลกและชีวิตเป็นอย่างดีเข้าใจว่าทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติเมื่อเข้าใจอย่างนี้ย่อมมีจิตปล่อยวางบ่ดีใจเกินไปเมื่อได้สุขบ่เสียใจเกินไปเมื่อได้ทุกข์ข้อที่3เป็นผู้มีความอดทนจากตัวอย่างข้างต้นแสดงหันว่าพระนางมีขันติธรรมความอดทนอย่างสูงยิ่งขนาดได้ทราบข่าวว่าสามีและลูกเสียชีวิตนางก็วางตนเป็นประดุจหนึ่งว่าบ่มีสิ่งใดเกิดขึ้นอดทนอดกลั้นความเสียใจปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีถวายพัตหารต่อพระสงฆ์เป็นปกติในข้อที่4เป็นผู้มีใจกว้างมีเมตตากรุณาสูงยิ่งสามีและลูกถูกฆ่าตายทั้งที่บ่มีความผิดแม้พระนางจะมีความเสียใจเสียดายแต่ก็ทำใจได้บ่ผูกอาฆาตพยาบาทคนที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้พระสามีและพระโอรสต้องตายและยังสอนบรรดาสุนิสาสะใภ้ทั้ง32คนบ่ฮื้อผูกอาฆาตพยาบาทตัวให้ถือว่าเป็นพลกรรมของแต่ละคนที่ทำมานับว่าเป็นผู้มีความเมตตากรุณาอย่างแท้จริงน้อยคนที่จะทำได้อย่างนี้ข้อที่5พระนางมาริกาเป็นภริยาที่ดีแม้จะถูกพระสามีส่งกลับมาตุภูมิเดิมเพราะกล่าวหาว่าบ่สามารถจะเพื่อลูกต่อตระกูลของพระสวามีได้พระนางก็ยินดีปฏิบัติตามบ่ได้มีการต่อรองคัดขืนแต่อย่างใดเปิ้นสั่งให้ปิกบ้านก็จะปิกทั้งที่การที่สามีและภรรยาแต่งงานกันแล้วบ่มีลูกด้วยกันนั้นยังมาแน่ใจว่าเป็นความบกพร่องของใครเป็นความบกพร่องของสามีการรู้ว่าของภรรยาอาจจะเป็นความบกพร่องของสามีคือเจ้าชายพันธุระเป็นมันก็ได้แต่พระนางก็ยอมรับว่าตัวบกพร่องเป็นภรรยาที่ดีตามคติความเชื่อของชาวชมพูทวีปชาวอินเดียสมัยโบราณนางคงเป็นภรรยาที่ดีแบบนั้นบ่ได้ปัจจุบันคุณสมบัติข้อนี้ถึงแม้ว่าเฮาจะบ่ได้นำมาใช้ทั้งหมดแต่ก็สามารถปรับใช้ได้ในประเด็นที่ว่าเมื่อเกิดปัญหาอย่างขึ้นในครอบครัวภรรยาและสามีไม่ควรโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อย่างเดียวควรพิจารณาตัวเองตัววัดตัวเก่านั้นก็อาจจะมีข้อบกพร่องข้อบกพร่องมันมีอะไรอย่างจะต้องปรับปรุงอย่างใดทางนี้เพื่อที่ว่าชีวิตครอบครัวของเราจะได้อยู่กันอย่างเป็นสุขหมายความว่าครอบครัวต้องหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันอย่าซัดทอดว่าเป็นความบกพร่องหรือว่าเป็นความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยอันนี้คือการครองรักครองเรือนที่ดีอาตมาก็เลยนำมาเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตับฟังตามนี้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในสมัยพุทธกาลนั้นมีเจ้านายสตรีในสากยะราชตระกูลอยู่พระองค์หนึ่งซึ่งประชวรด้วยพระโรคเรื้อนคือเป็นโรคผิวหนังท่านผู้นั้นก็คือพระนางโรหินีพระนางโรหินีนี้เป็นกนิษฐาภคินีคือเป็นน้องสาวของท่านพระอนุรุทธเถระท่านพระอนุรุทธเถระนั้นท่านมีเจ้านายพี่น้องร่วมพระบิดาพระมารดาด้วยกัน3ท่านก็คือท่านแรกคือเจ้าชายมหานามะเจ้าชายมหานามะนี้ ต่อมาเมื่อปัญญาสรีสุทโธทนะสิ้นพระชนได้ขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระราชาในเมืองกบิลพัสดุ์นี้สืบต่อจากปัญญาสรีสุทโธทนะองค์ที่สองก็คือพระอนุรุทธเถระพระอนุรุทธเถระนี้ภายหลังได้ออกบวชและก็เป็นพระสาวกองค์สำคัญของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจักเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นพระอนุรุทธเถระได้เจริญสมาธิภาวนานั่งเข้าฌานตามพระกระแสจิตของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งเสด็จดับขันธปรินิพพานและทีนี้ต่อมาพระองค์ที่สามก็ได้แก่พระนางโรหินีทีนี้ท่านทั้งสามนี้เป็นพระราชโอรสเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอมิโตทนะพระเจ้าอมิโตทนะนี้เป็นพระราชานุชาของพระเจ้าสุทโธทนะดังนั้นถ้าหากว่านับกันตามลำดับญาตินี้แล้วเจ้าชายมหานามะตันพระอนุรุทธะและก็พระนางโรหินีนี้เป็นลูกเรียงปี่เรียงน้องกันกับพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะแต่ว่าพระนางโรหินีเทวีนี้เป็นราชธิดาของพระเจ้าอมิโตทนะอันนี้เป็นลูกผู้น้องพระพุทธเจ้าเป็นลูกผู้ปี่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีวันหนึ่งตันพระอนุรุทธเถระได้เดินทางกลับไปยังเมืองกบิลพัสดุ์อันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์ท่านแล้วเมื่อไปถึงพระราชนิเวศคือไปถึงพระตำหนักเดิมของตันแล้วบรรดาหมู่พระบรมวงศานุวงศ์พระญาติพระวงศ์ต่างก็พากันมาเข้าเฝ้ากราบนมัสการพระอนุรุทธะเป็นจำนวนนักแต่ยังขาดอยู่คนหนึ่งที่บัดได้มาเข้าเฝ้าก็คือพระนางโรหินีผู้เป็นกนิษฐาภกินีคือเป็นน้องสาวคนล่าตั้นพระอนุรุทธะจึงมีพระดำรัสตรัสถามหมู่บรรดาพระญาติพระวงศ์ที่มาเข้าเฝ้าว่าวันนี้จะได้บหันน้องหญิงโรหินีมาเข้าเฝ้าเธอไปที่ไหนจึงบัดได้มาเข้าเฝ้าก็ได้รับการตอบว่าตอนนี้เนี่ยพระนางโรหินีนั้นประทับอยู่ที่พระตำหนักของพระนางตันพระอนุรุทธะก็มีรับสั่งถามต่อไปว่าทำไมนางถึงมาเข้าเฝ้าก็ได้รับคำตอบว่าพระนางนั้นประชวนด้วยพระโรคผิวหนังมีแผลพุพองไปทั่วพระวรกายด้วยความอับอายจึงบักกล้ามาตันพระอนุรุทธะเถระผู้เป็นอ้ายคือเป็นพระเชษฐาก็ฮื้อนางข้าหลวงนั้นไปเชิญเสด็จพระนางโรหินีฮื้อมาเข้าเฝ้าจนได้พอพระนางโรหินีมาเข้าเฝ้าแล้วก็ไหว้พระเถระตั้นพระอนุรุทธะก็ถามว่าคนอื่นซึ่งเป็นพระญาติพระวงศ์มาเข้าเฝ้ามดจะได้น้องหญิงถึงมาเข้าเฝ้าล่ะพระนางโรหินีก็เรียนตอบไปว่าหม่อมฉันนั้นเป็นโรคผิวหนังร่างกายบงดงามจึงมาเข้าเฝ้าจึงมาเข้ามานมัสการก็เพราะว่าความเผิดละอายที่มีอยู่ตั้นพระอนุรุทธเถระก็กล่าวว่าอย่างนั้นน้องหญิงจงสร้างศาลาขึ้นหลังหนึ่งและอุทิศถวายให้เป็นศาลาหอฉันสำหรับพระภิกษุสงฆ์พระนางโรหินีก็กราบเรียนตั้นพระอนุรุทธเถระว่าสมเด็จพี่หม่อมฉันจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างความจริงเรื่องนี้ก็ขัดกับสภาวะความเป็นจริงอยู่ในเมื่อเจ้าชายมหานามะเป็นพระมหากษัตริย์เจ้าหญิงโรหินีนี่เป็นน้องสาวของพระมหากษัตริย์เงินเพียงแค่การจะสร้างศาลานั้นคงจะบ่ใช่เรื่องที่น่าเดือดร้อนสักตะใดนักแต่อาจจะเป็นเพราะเหตุผลข้างๆคูคูของพระนางโรหินีจึงได้กราบเรียนพระอนุรุทธเถระไปอย่างนั้นตั้นพระอนุรุทธเถระก็ถามต่อไปว่า และเครื่องประดับพระวรกายของน้องหญิงบ่มีพ่องกานางโรฮินีก็กราบเรียนว่าเครื่องประดับร่างกายของหม่อมฉันนั้นมีอยู่ท่านพระอนุรุทธเถระก็ถามว่าเครื่องประดับที่น้องหญิงว่านั้นราคาประมาณเท่าใดพระนางโรฮินีก็กราบเรียนว่าราคาตังมดตังพวงนั้นถ้าเอาไปขายแล้วเครื่องประดับนี้น่าจะได้ราคาอยู่ที่ประมาณ 10,000 กหาปณะตันพระอนุรุทธเถระก็เลยบอกว่าถ้าอย่างอันเธอจงขายเครื่องประดับนี้แล้วนำเอาไปสร้างศาลาหอฉันถวายไหว้ให้เป็นที่ฉันภัตตาหารของบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ต่างหลายต่างปวงเถอะพระนางโรฮินีเตวีก็กราบเรียนถามต่อไปว่าหากหม่อมฉันเอาเครื่องประดับไปขายได้เงินมาแล้ว 10,000 กหาปณะภัยจะมาช่วยสร้างหื้อหม่อมฉันบ่มีศาลาบ่ฮู้จักช่างพระเถระก็มองดูบรรดาพระญาติพระวงศ์ต่างหลายซึ่งมานั่งอยู่เป็นจำนวนนักและก็อู้ว่าก็ขอบรรดาพระญาติพระวงศ์ทั้งหลายเหล่านี้ได้ช่วยกันจัดการควบคุมดูแลเอาใจใส่สร้างศาลาหอฉันนี้ให้เสร็จเรียบร้อยไปตามเจตนาประสงค์เนิ่นบรรดาพระญาติพระวงศ์ทั้งหลายก็ต่างรับปากรับคำตั้นพระอนุรุทธเถระเป็นอย่างดีเพราะว่าการทำบุญทำกุศลทุกคนก็อยากจะสร้างทุกคนก็อยากจะทำกันอยู่แล้วก็ได้ช่วยกันประคับประคองสร้างศาลาหอฉันนั้นถวายแด่บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ไว้ณวัดพระเวรุวันมหาวิหารพอสร้างศาลาหอฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วพระนางโรฮินีก็มีจิตใจพองแผ้วยินดีเกิดปิติจื่นจมสมนัสเป็นอย่างดียิ่งพระนางเริ่มไปทำการปัดกวาดปูลาดอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใจไว้และจากนั้นพระนางเองก็เริ่มปฏิบัติธรรมมีการถือศีลมีการฟังธรรมตามกาลเวลาพระโรคเรื้อนพระโรคผิวหนังที่พระนางประชวนอยู่ก็เริ่มแห้งราบลงไปจนกระทั่งผิวพรรณวันนะงดงามเป็นเหมือนดังเดิมขั้นวันที่จะทำบุญฉลองสมโภชศาลาหอฉันนั้นพระนางก็ฮือคนไปนิมนต์บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์จำนวนนักมีสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระประมุขเฮือมาเสวยพระกยาหารที่ศาลาหอฉันแห่งนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงรับอาราธนาแล้วได้เสด็จมาเสวยพระกยาหารในที่นั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสถามว่าของตานตังมดตังปวงนี้เป็นของไผท่านพระอนุรุทธเถระก็กราบบังคมทูลตอบว่าศาลาหอฉันนี้ก็ดีพระกยาหารตั้งหลายตังปวงนี้ก็ดีเป็นตานของนางโรฮินีผู้เป็นพระน้องนางของหม่อมฉันพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสถามว่าตอนนี้พระนางโรฮินีไปอยู่ที่ไหนเหรอท่านพระอนุรุทธเถระก็กราบบังคมทูลว่าตอนนี้โรฮินียังประทับอยู่ที่พระตำหนักบักก้ามาเพราะละอายที่ตัวเองเป็นโรคผิวหนังอันน่ารังเกียจพระพุทธเจ้าก็บอกว่าบ่เป็นยังฮื้อนางข้าหลวงไปทูลเจิญเสด็จมาเถอะเมื่อพระนางโรฮินีเตวีได้รับฟังว่าสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธบัญชาให้มาเข้าเฝ้าดังนั้นจึงเสด็จมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและนมัสการพระเจ้าพระสงฆ์ต่างหลายต่างปวงถวายบังคมแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งก้มพระพักคือก้มหน้านิ่งอยู่พระพุทธองค์จึงตรัสถามพระนางโรฮินีว่าดูก่อนน้องหญิงทำไมจึงมาตั้งแต่ต้นๆล่ะคือคนต้องไปเจิญเอามาพระนางโรฮินีก็กราบบังคมทูลตอบว่าหม่อมฉันเป็นโรคผิวหนังอันผุพองเป็นที่น่ากลัวเป็นที่น่ารังเกียจหม่อมฉันจึงมีความละอายเลยบักกล้าที่จะมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสถามว่าเธอฮู้ก็ว่า ทำไมเธอจึงเป็นโรคผิวหนังอย่างรุนแรงพระนางโรหินีก็กราบบังคมทูลตอบว่าหม่อมฉันบัดทราบพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าที่เธอเป็นโรคผิวหนังผุพองนั้นก็เพราะว่าความโกรธที่เธอทำไว้ในอดีตชาติต่างก่อนจึงทำให้เธอนั้นที่เกิดมาในภพนี้จัดนี้ทำให้เธอต้องเป็นโรคผิวหนังและก็เป็นแผลผุพองอันน่าเกลียดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกเอาอดีตนิทานของพระนางโรหินีในอดีตชาติต่างก่อนมาเล่าว่าอติเตกาเลเมื่อนานมาละในเมืองปารณสีในสมัยนั้นเธอได้เกิดเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงปารณสีเธอมีความผูกจิตคิดริษยาอาฆาตแค้นในหญิงนักฟ้อนของพระราชาองค์นั้นเพราะพระราชาพระองค์นั้นโปรดปรานหญิงนักฟ้อนนักรำคนนั้นนักทำให้เธอนั้นเกิดการริษยาอาฆาตแค้นเคืองนักหนารับสั่งให้เรียกสตรีนักฟ้อนนั้นเข้ามาตีพระตำหนักแล้วสั่งให้คนเอาผงเตาร้างโรยบนผ้าที่นอนของหญิงนักฟ้อนนั้นผงเตาร้างนั้นก็คือต้นเขื่องบ้านเฮาในญาติโยมทั้งหลายเขื่องนั้นเป็นปาล์มชนิดหนึ่งต้นเขื่องนั้นเวลาออกดอกออกผลก็เหมือนกับหน่อยหมากนี่แหละญาติโยมแต่ว่าหน่อยน้อยกว่าหน่อยหมากต้นเขื่องดอกเขื่องนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันบานแล้วมันจะคันมันจะคันมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็สมัยที่พระนางโรหินีเตวีเกิดมาเป็นพระมเหสีของพระเจ้าเมืองปารณสีนั้นได้กลั่นแกล้งสตรีนักฟ้อนที่พระเจ้าเมืองปารณสีโปรดปรานนั่นเอาผงเตาร้างคือเอาหน่วยเขื่องนั่นเนี่ยที่เป็นผงแตกแล้วเอามาโรยบนที่นอนของสตรีนักฟ้อนคนนั้น

ปิกไปนอนบนที่นอนก็ถูกโผงเตาร้างกัดที่นอนนั้นนางได้รับทุกขเวทนาเป็นอย่างแรงกล้าและก่อนจนสุดท้ายนางต้องเสียชีวิตอนิจกรรมจากไปเพราะเหตุผลว่าตามเนื้อตามตัวของนางนั้นเป็นแผลผุพองมดนางได้รับการเสวยทุกขเวทนาจากโผงเตาร้างนี้อย่างแรงกล้าพระพุทธองค์ก็เลยตรัสว่าดูก่อนน้องหญิงกรรมเก่าอันนี้เองที่เวลาเธอเกิดมาในชาตินี้ภพนี้จึงทำให้เธอเป็นโรคผิวหนังแล้วก็มีแผลผุพองไปทั่วร่างกายเพราะความอิจฉาริษยาที่มีอยู่ในใจของเธอเพราะความโกรธที่เธอมีต่อสตรีนักฟ้อนคนนั้นเองจึงเป็นเหตุทำให้เธอต้องรับทุกขเวทนาในที่สุดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสชี้แจงแสดงธรรมให้แก่พระนางโรหินีได้สดับตรับฟังว่าบุคคลไม่พึงโกรธพึงสละความถือตัวเสียควรล่วงสังโยชน์เสียให้สิ้นทุกข์ทั้งหลายย่อมไม่ตกแก่บุคคลเช่นนั้นผู้ไม่คล้องอยู่ในนามรูปผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมพระนางก็พิจารณาตามกระแสแห่งพระสัทธรรมนั้นและในที่สุดพระนางก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นเมื่อพระนางสำเร็จความเป็นพระโสดาบันในกาลครั้งนั้นก็ปรากฏว่าพระนางโรหินีครับมีพระชวีผิวพรรณวรรณะงดงามเป็นประดุจดังทองคำในขณะนั้นนั่นเองนี่เป็นผลอนิสงส์จากการที่พระนางได้สร้างศาลาหอฉันและได้ทำการปฏิบัติธรรมตลอดจนกระทั่งถึงดูแลเอาใจใส่ปัดกวาดทำความสะอาดเช็ดถูศาลาหลังนั้นให้มีความสะอาดอยู่สม่ำเสมอตั้งน้ำฉันน้ำใจไว้สำหรับพระเจ้าพระสงฆ์ต่างหลายที่มาฉันภัตตาหารในโรงหอฉันนี้เพิ่นบอกว่าอานิสงส์แห่งการทำความสะอาดปัดกวาดลานวัดตลอดจนกระทั่งถึงทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะกุฏิวิหารศาลาการเปรียญโรงครัวก็ดีหอฉันก็ดีห้องน้ำก็ดีของอะไรต่างๆที่อยู่ในวัดนี้ถ้าหากว่าเราทำความสะอาดด้วยจิตใจเจตนาอันบริสุทธิ์อย่างกรณีเราไปวัดในญาติโยมก่อนที่เพิ่นจะเริ่มพิธีกรรมกันนี้ก็อาจจะจ้ายไม้กวาดช่วยกันทำความสะอาดภายในบริเวณวัดให้มีความสะอาดหมดใสเป็นการแบ่งเบาภาระพระภิกษุสามเณรคนโบราณเปิ้นเชื่อถือกันว่าคนที่เป็นโรคผิวหนังผุพองเป็นโรคเรื้อนหรือว่าเป็นโรคภูมิแพ้อย่างต่างๆถ้าได้มาทำการเก็บกวาดขยะตีเป็นใบไม้ก็ดีเป็นขยะก็ดีล่วงหล่นลงปัดกวาดทำความสะอาดลานวัดให้สวยสดงดงามเปล่งหูเปล่งตาแล้วนั้นเชื่อกันว่าจะทำให้ผิวพรรณวรรณะงดงามและทำให้โรคร้ายหายไปได้การกวาดวัดนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีอานิสงส์ถึง5อย่าง5ประการด้วยกันอานิสงส์5อย่าง5ประการนั้นเปิ้นบอกว่าประการที่1บุคคลใดเห็นเข้าแล้วเขาก็เลื่อมใสคือถ้าเปิ้นหันเฮากวาดวัดเปิ้นก็อนุโมทนายินดีกับเฮาเลื่อมใสกับเฮาที่ว่าเฮาเป็นคนมันขยันมันเพียรทำความสะอาดวัดเป็นอย่างดีประการต่อมาเทวบุตรเทวดาหันก็เลื่อมใสเทวบุตรเทวดาก็ยินดีประการที่3จิตของผู้กวาดวัดนั้นตั้งสมาธิได้เร็วกว่าคนอื่นประการที่4ย่อมทรงผลให้ผิวพรรณวรรณะงดงามผ่องใสประการที่5เมื่อแตกรับสังขารจากโลกนี้ไปแล้วย่อมได้ไปบังเกิดในภพในภูมิสวรรค์จันทร์ฟ้าพอจะอานญาติโยมเวลาไปวัดก็อย่างน้อยที่สุดก็ไปช่วยกันกวาดลานวัดเตยเนิ่มอาตมาเคยหันศรัทธาในเขตชนบทเนี่ยเวลาเพิ่นไปวัดนอกเหนือจากเพิ่นจะติ้วสาเข้าจังหันไปแล้วเพิ่นยังปากันกรรมยูไปตัวเหตุการณ์หนึ่งพอไปถึงไปทำบุญใส่ขันแก้วทั้งสามใส่เข้าบาตรใส่อาหารเรียบร้อยแล้วระหว่างที่รอที่เจ้าจะมาปั่น

0: ก่อนก็เอายูนั้นกวาดลานวัดไปกวาดให้สะอาดเพราะว่าการทำความสะอาดอย่างนี้จะช่วยให้จิตใจของเขาบริสุทธิ์งดงามตัวเองทีนี้ก็หลังจากครับศีลครับปอนแล้วก็ปิกบ้านก็เอายูปิกบ้านตัวเองเพราะว่าเขาเอามาจากบ้านเราอันนี้คือผลอานิสงส์ของการปัดกวาดทำความสะอาดลานวัดและทำความสะอาดเสนาสนะกุฏิวิหารศาลาการประเรียนตลอดจนกระทั่งถึงโรงครัวหอฉันพระนางโรหินีนั้นตั้งทำการปัดกวาดทำความสะอาดศาลาหอฉันที่พระนางสร้างขึ้นมาเองเมื่อพระนางสิ้นพระชนไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดอยู่บนสวรรค์จันดาวดึงแต่ปรากฏว่าสวรรค์ที่พระนางไปเกิดนั้นแปลกกว่าคนอื่นๆคือบ่ได้ไปเกิดในทิพวิมานของไผ่คนใดคนหนึ่งนางไปเกิดอยู่ในระหว่างปราสาทของพรหมเทวบุตรทั้ง4ตนจึงเกิดปัญหาขึ้นว่าเทวบุตรทั้ง4นี้ไผ่จักได้เป็นผู้ครอบครองนางโรหินีต่างก็อู้ว่าเทพธิดานี้เป็นสมบัติของตนต้องการจะเอานางมาเป็นภริยาเมื่อตกลงกันมาได้ในที่สุดก็นำเรื่องนี้ไปกราบบังคมทูลต่อท้าวสักกะเทวราชพญาอินทรินเจ้าฟ้าเพื่อให้ทรงตัดสินใจท้าวสักกะเทวราชพญาอินทรินเจ้าฟ้าเมื่อทอดพระเนตรหันพระนางโรหินีเทวธิดานั้นแล้วก็บังเกิดความรักขึ้นมาจึงตัดถามเทวบุตรทั้งหลายทั้งปวงว่าท่านทั้งหลายหันนางแล้วมีความรู้สึกอย่างไรเทวบุตรตนที่หนึ่งได้กราบบังคมทูลว่าเมื่อหันนางแล้วจิตของข้าพระองค์เต้นแรงเหมือนกับกล่องซึกบ่อาจจะสงบนิ่งอยู่ได้เทวบุตรองค์ที่สองก็ได้กราบบังคมทูลว่าเมื่อหันนางแล้วจิตของข้าพระองค์นั้นถลนออกมานอกร่างกายเหมือนประดุจดังตาของปูเทวบุตรองค์ที่สามก็กราบบังคมทูลว่าเมื่อข้าพระองค์หันนางแล้วจิตของข้าพระองค์เป็นไปโดยเร็วเหมือนกับน้ำที่ตกจากภูเขาจากนั้นมาเทวบุตรตนที่สี่ก็กราบทูลว่าเมื่อข้าพระองค์หันนางแล้วใจเต้นเหมือนกระทงที่ปักไว้บนยอดเจดีย์สะบัดไปมาอยู่บันนิ่งด้วยแรงลมท้าวสักกะเทวราชก็บอกว่าท่านทั้งสี่หันนางเทพธิดานั้นก็ยังพอที่จะยังอัตภาพตัวเก่าให้อยู่ได้แต่เฮานี่กะพอเฮาได้หันนางแล้วถ้าบ่ได้พระนางโรหินีเทพธิดานี้ไปเป็นพระอัครชายาแล้วเฮาจะต้องสิ้นชีวิตแน่นอนเทวบุตรพรหมทั้งสี่นั้นก็กราบบังคมทูลว่าหม่อมฉันทั้งสี่คนบ่ต้องการเนื้อพระองค์เสด็จสวรรคตเลยขอมอบถวายนางโรหินีเทพกัญญานี้แด่พระองค์เป็นสิทธิ์ขาดของพระองค์ดังนั้นพระนางโรหินีเทพกัญญาผู้เป็นเทวดาที่บังเกิดขึ้นมาในสวรรค์จันดาวดึงก็ได้เป็นอัคชายาที่โปรดปรานของท้าวสักกะเทวราชพญาอินทรินเจ้าฟ้านับตั้งแต่หั่นเป็นต้นมาอันนี้ก็นำมาเล่าให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายฟังว่าการทำบุญแม้เล็กๆน้อยๆอย่างกรณีการปัดกวาดทำความสะอาดลานวัดตลอดจนกระทั่งกุฏิวิหารศาลาการประเรียนห้องน้ำห้องท่าโรงครัวศาลาหอฉันภายในวัดนี้ก็ย่อมก่อให้เฮาท่านทั้งหลายนั้นได้บุญได้อานิสงส์ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นเทวบุตรเทวดาสืบต่อไปเหล่าหือญาติโยมทั้งหลายฟังไว้อย่างนี้เน้อสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้จักได้ขอบประกาศน้อมเอิญเจริญจวนปอออกแม่ออกสถานาบนพุทธบริษัทต่างหลายได้ร่วมอนุโมทนารับเป็นเจ้าภาพงานทำบุญถวายตานผ้ากฐินสามัคคีณวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนโดยงานทำบุญถวายทานกฐินปีนี้จะได้จัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่22เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2569ในปีนี้อาตมาภาพจักได้ ทำบุญถวายตามกฐินที่วัดสุพรรณรังสีตัวเองพร้อมกันนั้นก็จะได้ทำบุญถวายตามกฐินตกค้างแด่พระคุณเจ้าวัดต่างๆที่เปิ้นบ่มีกฐินคือว่าบ่มีเจ้าภาพศรัทธาไปตานกฐินที่วัดนั้นๆกฐินตกค้างนี้ก็จะได้อานิสงส์นักตั้งเจตนาปารภไว้ว่าจะตานกฐินตั้งมดตั้งปวง89รูปในจำนวน89รูปนี้ก็ตอนนี้มีคณะศรัทธาญาติโยมแสดงเจตนาปารภร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพมาแล้ว2ท่านนั่นก็คืออันดับแรกคุณโยมแม่ทองสีกันทวงอันนี้จากร้านของคุณแม่ทองสีร้านขายดอกมะลิเชิงดอยคำหนต่างจะขึ้นวัดพระธาตุดอยคำเปิ้นเป็นเจ้าภาพ1กอง 10,000 บาทแล้วก็ถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ครวมภัยดวงสีใสจากบ้านสันปะยางนอมอำเภอเมืองจังหวัดละปูนร่วมรับเป็นเจ้าภาพกฐินแห่มจำนวน1กองก็คือ 10,000 บาทในตอนนี้ก็ได้มา2กองละพอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทท่านใดมีเจตนาปารภใครร่วมทำบุญตานกฐินวัดสุพรรณรังสีกฐินวัดสุพรรณรังสีนี้กองละ999บาท 1,000 บาทก็ทอนมาอยู่1บาทหนออันนี้ก็บอกว่ากันญาติโยมทั้งหลายจะร่วมอนุโมทนาทำบุญก็ได้เน้อหรือจะทำบุญตามเจตนาศรัทธาก็ได้ถ้าหากมีเจตนาอยากจะร่วมทำบุญตานกฐินตกค้างโดยจักได้ประเคนบาตรประเคนผ้าไตรประเคนสังฆทานและก็ประเคนยอดปัจจัยอันนี้ก็ทุกท่านทุกคนหากมีเจตนาปารภว่าถ้าเฮาจะตานกฐินปัจจัยก็บนักบหลายมีหมอกพอให้พอดีต้องการตานกฐินสักวัดหนึ่งอันนี้ก็แสดงเจตนาปารภได้เน้อน้อมเอิ้นเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไว้เพียงแค่ตี้ก่อนเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์062-154-9454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนน้อใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันผูกเนินในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกัน จุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอๆก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตราย
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: นายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้7แนวทาง
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้7แนวทางได้แก่ติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบต รวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำที่อาจเป็นอุปสรรคเตรียมพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรรวมถึงแผนสนับสนุนให้ทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพการดูแลกลุ่มเปราะบางและช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมปัญหาอุปสรรคและความต้องการรับการสนับสนุนมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินและช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจนและสุดท้ายจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและความรับผิดชอบเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานการประสานงานและการสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนน
14: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้ง 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักหรือภัยพิบัติได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันทั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการเลือกตั้งณที่เลือกตั้งทั่วประเทศและได้เปิดระบบแดชบอร์ดแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทางเว็บไซต์ www.sso.go.th สามารถติดตามผลคะแนนได้หลังปิดหีบเลือกตั้งทวิสาประทุมมารายงาน
8: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมั่นใจงานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังปีนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น
15: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1ถึง18ตุลาคม2569มั่นใจว่าการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมกันถือศีลกินเจเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดตรังที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยทั้งนี้จังหวัดตรังได้คุมเข้มการเล่นประทัดอย่างเข้มงวดและตรวจสอบร้านค้าร้านจำหน่ายประทัดดอกไม้เพลิงต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายที่ถูกต้องหากไม่มีใบอนุญาตสามารถจับกุมได้ทันทีรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าแผงเร่ที่นำประทัดหรือดอกไม้เพลิงมาจำหน่ายต้องมีใบอนุญาตเช่นกันโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจาย
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังข่าวละปูนอู้ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอาทิวัฒน์กันทัพปิงครับผมกับรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมปะกันวันติดวันนี้เนาะแต่ว่าตอนแรกๆนะครับผมโอ้โหพอดีสะดุ้งสะดินเนี่ยลุมหวะยังหวะนึกว่าฝนจะตกแห้งนะครับผมจะได้เราช่วงนี้อากาศแปรปรวนกันสักหน่อยนะครับผมแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของสถานการณ์น้ำต่างๆด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ำป่าหรืออะไรยังก็ตามเนาะอากาศแปรปรวนจะอี้ติดตามสถานการณ์กันดีๆนะครับผมเจ้าวันนี้นะครับผมเอาในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับน้ำมาฝากกันสักหน่อยเน้อนะกฎหมายน่ารู้ในเรื่องของการเปิดหรือไปปิดนะครับผมว่าจะเป็นประตูน้ำระบายน้ำเน้อพนังกันน้ำต่างๆผิดกฎหมายนะครับอย่างแรกมันบอกว่าใครที่แอบไปเปิดไปปิดประตูน้ำเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมตามบ้านเฮานั่นนะข้อห้ามไปบอกว่าห้ามผู้ใดเน้อเว้นแต่เจ้าพนักงานนะเปิดปิดประตูน้ำเคลื่อนระบายน้ำนะครับผมประตูระบายทำนบกันน้ำหรือย้ายเครื่องสูบน้ำเนี่ยกฎหมายเป็นบอกว่าพรบเนี่ยเป็นพรบชลประทานหลวงปี2485มาตรา32แล้วบทลงโทษนะครับใครไปเยะไปลักเปิดนะจำคุกเกิน2ปีหรือปรับเกิน 10,000 บาทหรือถึงจำถึงปรับเนี่ยสำหรับใครที่เขาไปทำลายประตูน้ำไปทำลายฝายไปทำลายอาคารชลประทานเป็นบอกว่าห้ามนะครับผมห้ามทำคือประตูน้ำฝายหรือเขื่อนระบายน้ำนะครับหรือสิ่งที่ปิ้นของชลประทานเนี่ยเสียหายจนเกิดอันตรายหรือขัดข้องเนาะตามพรบเป็นบอกว่าจะมีการจำคุกเกิน5ปีแล้วปรับเกิน 20,000 บาทหรือถึงจำถึงปรับนะครับผมและสำหรับใครที่เขาไปทำลายคันกั้นน้ำทำนบกันน้ำผนังกันน้ำเนาะเป็นปิ้นข้อแหมนะครับผมในการที่เขาไปทำเหอะคันคองนะครับผมชานคองหรือทำนบกันน้ำเนี่ยได้รับความเสียหายเปิ้นจะจำคุกเกิน3เดือนหรือปรับเกิน2ปันบาทหรือตึงจำตึงปรับเนอะหากเดือดร้อนเลิงกฎหมายต่างๆนะครับกระทรวงยุติธรรมเปิ้นเอามาฝากไว้เผื่อใครมีข้อสักถามในเรื่องของกฎหมาย1111นะ14โตแล้วก็กดต่อไปที่77เนอะปรึกษากฎหมายฟรีนะครับผมแล้วนะครับผมแน่นอนเลยว่าพวกนี้มีเป็นวันสำคัญเนอะเหมือนที่เขามาประชาสัมพันธ์กันไว้นะครับแต่ว่าเปิ้นมีการเลิกเนาะในการเลิกตั้งบอร์ดประกันสังคมห้ามลืมเช็คสถานที่แล้วก็เตรียมเอกสารไปให้พร้อมเนอะสำหรับใครที่มีสิทธิ์ไปเลิกนะครับผมสำหรับวันติดนี่วันที่11ตุลาคม2569 8โมงเช้าถึง4โมงแรงนะครับผมอย่าลืมตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งของท่านโดยผ่านช่องทางว่าจะเป็นการสแกน QR Code หรือ www.sso.go.th ก็ได้เนอะแอปพลิเคชัน SSO Plus นะครับหรือปุ่มนะครับผมเมนูในแชทของLINE Open Chat นอกของสำนักงานประกันสังคมนะครับฝากไว้ตัวเนอร์สำหรับเรื่องนี้สำหรับใครนะครับผมมีเรื่องสอบถามสำหรับประกันสังคมไปที่ www.sso.go.th ได้หรือว่าเป็นสายด่วนของเปิ้นก็ได้1506เนอร์เฮือบริการ24ชั่วโมงเต็มตัวเฮือพร้อมนะครับผมศึกษารายละเอียดเฮือดีแล้วก็เป็นเลยคนติใช่เนาะเปิ้นบอกว่าเป็นการเขียนเลขนะครับผมจะได้แล้วก็เลิกผู้แทนเข้าไปเพื่อบริหารจัดการในเรื่องของการประกันสังคมเนาะสำหรับพี่น้องติดใจแรงงานนะผู้ประกอบการต่างๆตัวนะครับผมก็จะได้เป็นปากเป็นเสียงเฮานะครับผมในการที่จะเข้าไปบริหารจัดการงานเนอร์นะครับผมใครที่มีสิทธิ์เลิกเช็คสถานที่เหือดีเต็มเอกสารเหือพร้อมแล้วก็เป็นเลยคนตีเฮาคือว่าจะมาจอยเฮาได้นะครับผมฝากไว้ตัวละกันเนอะเดี๋ยวเฮาพักกันสักคำหนึ่งมาเฮาพักกันในเรื่องของน้ำเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของหลับปูนวันนี้เฮาก็จะมีในเรื่องของน้ำมาฝากเนื่องจากว่าข่าวๆตอนนี้ก็มีสถานการณ์อากาศแปรปรวนน่าจะเป็นตั้งไต่เนาะที่จะหนักแล้วก็ตั้งภาคกลางนะครับแต่บ้านเฮาก็มีมาพองละแต่ว่านี่ก็โอ้นะลุมแห้งมืดมานะครับผมจะได้แล้วก็ไปไหนก็ระมัดระวังกันตัวนะครับสำหรับวันติดวันนี้เนอะ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับผมป้นในเรื่องของฝ้าของฝุ่นเนอะจังหวัดละปูนไปมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับผมเตรียมรับมือสถานการณ์อากาศแปรปรวนในวันที่10แล้วก็วันที่11ก็คือวันนี้ตยนะครับผมหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเนี่ยเป็นออกประกาศฉบับที่2เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือนะครับผมในวันที่10ตะวันที่ผ่านมาสักตอน 6:00 น.นะครับคาดการณ์นะครับในช่วงดังกล่าวภาคเหนือเนี่ยจะมีฝุ่นฝ้าคะนองลมกระโชกแรงหรือว่าเห็บตกใหญ่แล้วก็ฝุ่นฝ้าอาจจะหนักในบางแห่งซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเนอะสาเหตุมันเกิดมาจากมันจะเป็นปลายฝุ่นละมาเดี๋ยวนี้มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนี่แหละแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะเดียวกันก็มีลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นนะจากทะเลจีนใต้เนี่ยเข้ามายังบ้านเฮารวมถึงนะครับผมยังมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะปกคลุมอันดามันจึงทำให้ลายพื้นที่เนี่ยมีสภาพอากาศแบบแปรปรวนนะครับผมจังหวัดละปูนของเฮาก็มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมรับมือลายด่านด้วยกันนะครับผมอย่างแรกเพิ่นบอกว่าคือประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับพี่น้องได้รับรู้แต่ก่อนในเรื่องของอันตรายจากฝ้าฝุ่นต้อยเพราะมันอาจจะมีลมกระโชกแรงบะเห็บตกหรือฝุ่นตกหนักใจเนาะโดยเฉพาะใครที่อยู่ตีลาดเชิงเขาไก่น้ำเนาะตีลุมต่ำหลีกเลงเนอในเรื่องของการอยู่ตีโลงไก่ตุ่นไม้ใหญ่หรือป่ายโฆษณาที่มันแข็งแรงในช่วงนี้ต้อยนะครับโซนเกษตรกรขอคือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการเกษตรเนาะมันอาจจะมีความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้ต่อผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงพร้อมนะครับผมเผยแพร่ข้อมูลให้พี่น้องประชาชนผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ทางฮอกกระจายข่าวสถานีวิทยุบันเฮานะจะได้ละก็เปิดฟังกันได้อย่างที่สองเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับด้านการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนาะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่แหละรวมไปถึงกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือประเมินสถานการณ์แล้วก็ปัจจัยต่างๆในพื้นที่ตัวเก่าตัวรวมถึงประสานหน่วยงานฝ่ายปกครองตำรวจอาสาต่างๆภาคเอกชนเตรียมกำลังคุณเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็เตรียมแผนเผชิญเหตุกันตัวนะครับรวมถึงนะครับผมระบบสื่อสารสำรองเนี่ยเพื่อสามารถช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในตลอด24ชั่วโมงกันตัวนะครับผมอย่างที่3เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในตอนนี้นะโดยเหือสำรวจนะครับการขุดลอกคลองต่างๆสิ่งกีดขวางต่างๆมีการปรับปรุงระบบระบายน้ำแล้วก็ตอกันตัวในช่วงนี้นะครับผมแล้วก็ติดตั้งในเรื่องของเครื่องสูบไว้ในพื้นที่ที่มันเสี่ยงเพื่อรอการระบายน้ำหากเกิดสถานการณ์พร้อมกันนี้นะครับก็พิจารณาพื้นที่กักเก็บน้ำแล้วก็แจ้งพี่น้องประชาชนเนาะหือกักเก็บน้ำหือเตรียมความพร้อมตัวเพราะว่าเดียวมันจะมีในเรื่องของแหล่งแหมเนาะอย่างที่สี่มันบอกว่าเตรียมศูนย์พักพิงไว้แล้วโดยหืออำเภอนะครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดละปูนของเขาเนี่ยรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมศูนย์พักพิงถือเพียงพอแล้วก็รองรับพี่น้องในพื้นที่หือปอนะครับผมหากเกิดเหตุเนาะพร้อมประสานชุมชนโดยผ่านนะครับผมกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มหรือสิ่งจำเป็นสำหรับดำรงชีพไว้ตัวอย่างที่5นะครับผมบอกว่าจากสิ่งหากสิ่งสาธารณประโยชน์เนี่ยได้รับความเสียหายไม่ว่าจะปิ้นน้ำท่วมขังสินทางคมนาคมนะหรือสายไฟฟ้าโคนหักลงมาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งเข้าไปแก้ไขด้วยเร็วฮือนะครับผมการไฟฟ้าเนี่ยในพื้นที่ดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนตัวเฝ้าระวังกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟโลนะหรือว่าไฟดูดนั่นเองอย่างที่6มันบอกว่าสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวหรือทางธรรมชาติเนาะโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดต่างๆหากมีฝนตกหนักปุ๊บหากมีความเสี่ยงเกิดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวของพิจารณาแจ้งเตือนหรือปิดพื้นที่ได้เลยห้ามบุคคลเข้าไปโดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงตัวทั้งนี้นะครับผมท่านผู้ฟังหากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยขึ้นส่งผลกระทบต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในจังหวัดละปูนของเฮาเนี่ยก็จะกำชับเนอะเพื่อดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามระเบียบและก็กฎหมายโดยเร็วหากมีแนวโน้มว่าจะสถานการณ์อุทกภัยมันจะรุนแรงขึ้นเนี่ยถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดละปูนตัวหรือว่าปภ.จังหวัดละปูนเนาะการรายงานการทำงานต่างๆคือปิ๊กมาแจ้งผู้ว่าโดยเร็วตลอด24ชั่วโมงตัวแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยติดฟังอยู่นะครับติดตามประกาศแล้วก็การแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยช่วงนี้นะเพื่อเตรียมรับมือกับฝุ่นตกหนักแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงแล้วก็พร้อมนะครับผมจะสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดละปูนเฮาแน่นอนเลยนะครับผมจะได้แล้วช่วงนี้ ติดตามข้อมูลข่าวสารกันดีๆเน้อนะครับผมด้วยความเป็นห่วงจากน้องอั้นแล้วก็ทางสวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮาก็ได้นะครับผมติดต่อมาเลยนะแล้วก็ฝากฟังไว้ตัว95เมกะเฮิรตซ์หากมีเรื่องราวอย่างเฮาจะมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังโดยเร็วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมอู่ข่าวเล่าความลาไปก่อนเน้อสวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและน้ำดื่มแก่พระสุกนิกรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณมัสยิดกลางปัตตานียังความปลื้มปิติแก่พระสุกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องนายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับว่าให้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าแม้เป็นวันหยุดราชการทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่โดยสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักๆส่วนใหญ่นั้นเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติกันแล้วเหลือเพียงบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะกันต่อไปนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีไประดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนการทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่หรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่า Big Cleaning นั่นแหละครับรวมไปถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้หลังน้ำท่วมโดยย้ำว่าให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานและการเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานนั้นต้องบูรณาการข้อมูลและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีทันใดนั่นเองครับพี่น้องและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำข้อสั่งการในที่ประชุม การประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอีกด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือตัวย่อบกปปชโดยได้เน้นย้ำข้อสั่งการดังต่อไปนี้ข้อแรกคือการบริหารจัดการน้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนอันนี้ให้กรมชลประทานร่วมกับจังหวัดอำเภอฝ่ายปกครองให้ความสำคัญกับการสื่อสารให้ประชาชนได้ทราบเป็นการล่วงหน้าทุกครั้งไปเมื่อมีการระบายน้ำและเสี่ยงกระทบกับพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรของพี่น้องประชาชนรวมทั้งควบคุมระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นครับข้อที่2นั่นคือเร่งทำความสะอาดคืนพื้นที่ให้ประชาชนให้ทางจังหวัดและกรุงเทพมหานครระดมกำลังไปทำความสะอาดเก็บขยะเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนโดยให้หน่วยทหารหน่วยงานของกระทรวงกรมให้ความร่วมมือสนับสนุนกำลังทรัพยากรอย่างเต็มกำลังกันเลยทีเดียวครับข้อสั่งการข้อที่3นั่นคือให้เร่งสำรวจความเสียหายกันซะเพื่อขอรับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์กันต่อไปโดยให้อปท.ตัวย่ออย่างนี้ตัวเต็มคือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆไปเร่งสำรวจความเสียหายทรัพย์สินและบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบโดยเร็วที่สุดแล้วครับและเร่งทยอยส่งเป็นระยะไม่ต้องรอให้มันครบเพื่อให้คณะกรรมการอำเภอคณะกรรมการจังหวัดเขาจะได้เร่งพิจารณาและจัดส่งให้กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเร็วที่สุดและข้อสั่งการข้อที่4นั่นก็คือการเตรียมความพร้อมรับฝนระลอกใหม่ก็ขอให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดกันด้วยทั้งกำลังคนอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยขอเน้นย้ำว่าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัดกันด้วยพร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนรับรู้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางท้องถนนการคมนาคมก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะพี่น้องก็นี่ไงกระทรวงคมนาคมนี่แหละโดยกระทรวงคมนาคมเขาบอกว่าเขายกระดับการเดินทางล้อรางเรือเร่งแก้จุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์แบบถาวรและยกระดับระบบโลจิสติกส์กันด้วยครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า NBT นั่นแหละครับโดยระบุว่ารัฐบาลนั้นมีนโยบายในการยกระดับการขนส่งทางน้ำโดยทางกระทรวงคมนาคมมีแผนในการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะและนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมโดยตั้งเป้าเปิดใช้งานระบบตั๋วร่วมกับ16ท่าเรือจากทั้งหมด29ท่าเรือด้วยกันรวมไปถึงเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570ครับเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางแล้วก็เรือจำให้แม่นๆล้อรางแล้วก็เรืออย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองแหละครับในขณะที่ด้านความปลอดภัยทางถนนล่ะโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟท.ได้เร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์โดยก่อสร้างทางยกระดับทางรถไฟเพื่อให้รถยนต์และรถเมย์วิ่งลอดใต้สะพานกันไปเลยซะป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดจราจรกับทางรถไฟอย่างถาวรและวางเป้าหมายว่าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6-10 ปีนี่แหละครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังตั้งเป้าในด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของประเทศไทยด้วยการใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576โดยโครงการรถไฟทางคู่สายอีสานสู่จังหวัดหนองคายเพื่อเชื่อมต่อรถไฟจีนลาวซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2574รถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงราย สายเหนือนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปี2572ถึง2573ครับและรถไฟทางคู่สายใต้ล่ะช่วงไหนก็ช่วงชุมพรถึงชายแดนมาเลเซียคือปาดังเบซานั่นแหละครับก็เตรียมเปิดประมูลในปี2570และสายใต้กำหนดให้เสร็จสิ้นไม่เกินปี2576ครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทางรางตรงสู่มาเลเซียและสิงคโปร์กันต่อไปโดยจะกำหนดให้รถบรรทุกสินค้าทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรเท่านั้นจากนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่สถานีรถไฟซึ่งคาดกันว่าเมื่อระบบรางแล้วเสร็จนั้นกระทรวงคมนาคมก็มีแผนพัฒนาถนนสายเอเชียคือทางหลวงหมายเลข4เพชรเกษมนั่นแหละครับโดยขยายเลนขนานซ้ายขวาข้างละ2เลนด้วยกันและยกระดับช่องทางการจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจราจรจากกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์โน่นเลยครับไปถึงหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันเลยทีเดียวอีกทั้งในช่วงนี้จะอยู่ระหว่างเร่งการศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกในฝั่งอ่าวไทยและอันดามันกันด้วยเพื่อเพิ่มสัดส่วนสินค้าถ่ายลำหรือ transshipment และขับเคลื่อนศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบครับพี่น้องและต่อเนื่องกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมเขาก็ดูแลนี่เลยขสมกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเอ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรไปติดตามกันเลยครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าขสมกเขาเตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้า 2,320 คันทยอยให้บริการประชาชนในช่วงปี2570นี่แหละครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลาย

จะส่งมอบส่วนที่เหลืออีก800คันด้วยกันภายในปลายเดือนธันวาคมปี2570โดยเตรียมกำหนดสิทธิประโยชน์ค่าโดยสารไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุต่ำกว่า7ปีอันนี้ใช้บริการฟรีส่วนผู้สูงอายุนักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดครึ่งราคาในขณะที่กลุ่มผู้ใช้รถร้อนเดิมประมาณ 300,000 คนต่อวันอันนี้ทางรัฐบาลจะสนับสนุนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคงอัตราค่าโดยสารเดิมเอาไว้นั่นเองล่ะครับพี่น้องและนอกจากนี้ก็ได้ย้ำอีกว่าการดำเนินการดังกล่าวนี้จะช่วยให้ขสมกประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ปีละกว่า 1,200 ล้านบาทและเมื่อรวมกับค่าซ่อมบำรุงก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึงปีละ 3,000 ถึง 3,200 ล้านบาทเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างจัดทำแผนปรับเส้นทางเดินรถเมย์ของขสมกและเอกชนด้วยให้มันสั้นลงเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อผู้โดยสารเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าอีกด้วยครับพี่น้องและต่อเนื่องกันอีกกับประเด็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมนี่แหละแล้วล่าสุดกระทรวงคมนาคมเขาก็เดินหน้านโยบายการเดินทางไร้รอยต่อเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้า1มกราคม2570มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ารัฐบาลมีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องประชาชนกำหนดอัตราค่าโดยสารตั๋วร่วมอัตราเดียวเท่านั้นคือค่าแรกเข้า17บาทและสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางครับพี่น้องซึ่งไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายในด้านการบริหารจัดการนั้นก็ได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟม.นี่แหละครับไปเป็นผู้ดูแลระบบแล้วก็ให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดการระบบหลังบ้านเพื่อคืนเงินส่วนต่างแก่ผู้โดยสารภายใน3วันเท่านั้นซึ่งระบบจะรองรับการชำระเงินสากลรูปแบบ EMV ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตกันด้วยแล้วก็จะเร่งหารือเพื่อปรับเปลี่ยนระบบบัตรแรบบิตของรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้มันรองรับ EMV ทันตามกำหนดเวลาแหละครับพี่น้องเอ๋ยและช่วงนี้ไปติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของธนาคารออมสินกันหน่อยล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างเอ้าไปติดตามกันโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และออมสินตอนนี้ได้โอนเงิน 36,899 ครัวเรือนรวมทั้งสิ้น302ล้านบาทรวมโอนแล้ว3ครั้ง48,601 ครัวเรือนกว่า409ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ได้รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งในวันนี้ได้มีการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบภัยไปแล้วจำนวน 36,899 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 302,139,000 บาทก็แบ่งเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทใน8จังหวัดอันได้แก่1กรุงเทพมหานคร2สระบุรี3ระยอง4เชียงใหม่5สุราษฎร์ธานี6นนทบุรี7ปทุมธานีและ8พระนครศรีอยุธยา8จังหวัดนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 29,411 ครัวเรือนเป็นเงิน 264,699,000 บาทครับส่วนครัวเรือนละ 5,000 บาทก็ใน5จังหวัดอันได้แก่กรุงเทพมหานคร1 2ระยอง3นนทบุรี4ปทุมธานีและ5พระนครศรีอยุธยาใน5จังหวัดนี้ครัวเรือนละ 5,000 บาทรวมทั้งสิ้นจำนวน 7,488 ครัวเรือนเป็นเงิน 37,440,000 บาทครับพี่น้อง
รวมทั้งสิ้น

ติคณะรัฐมนตรีไปแล้วทั้งสิ้น3ครั้ง 48,601 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น409,641,000 บาทครับและกรณีผู้เสียชีวิตมี5รายด้วยกันก็ได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทครับพี่น้องและสำหรับบางครัวเรือนที่ทำการโอนเงินไม่สำเร็จนั้นก็พบแล้วครับว่ายังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองแหละครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอและทางธนาคารออมสินก็ได้มีการประสานกลับไปยังจังหวัดต้นทางเพื่อตรวจสอบและก็แจ้งผู้ประสบภัยให้ดำเนินการผูกบัญชีกับพร้อมเพย์เพื่อที่จะได้รับการโอนเงินโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องเป๋าตังไทยช่วยไทย plus AI นกกระซิบรายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยในเรื่องนี้รัฐบาลเขาบอกว่าเตรียมโชว์เป๋าตังไทยช่วยไทย plus AI นกกระซิบบนเวที IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้กับเรื่องประเด็นที่เหลือเวลาเพียงวันเดียวเท่านั้นแล้วนะครับที่ประเทศไทยของเราจะได้ภาคภูมิใจพร้อมต้อนรับในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า IMF World Bank Annual Meetings ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยเลยครับว่าทางรัฐบาลเตรียมนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meetings ภายใต้แนวคิดที่ว่าการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทย Plus และAI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินนี่แหละครับไปเป็นตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวทางนำประสบการณ์ดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบ Bangkok Blueprint เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่ไปกับการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลทั้งในเรื่องการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญนั่นแหละครับส่วนสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus ก็ใช้ระบบ G-Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังรองรับมาตรการร่วมจ่าย 60-40 ก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในร้านค้ารายย่อยในขณะที่ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินอันนี้ก็จะช่วยวิเคราะห์ยอดขายพฤติกรรมลูกค้าต้นทุนและแนวโน้มธุรกิจก็เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายแหละนำข้อมูลไปวางแผนและบริหารกิจการได้ดีขึ้นนั่นเองแหละครับโดยเป็นการใช้ AI เสริมศักยภาพคนทำงานไม่ใช่ทดแทนผู้ประกอบการนะครับพี่น้องซึ่งนับเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาตินั่นเองอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านร่วมกันทำอะไรก็ร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวอ้าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้า
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับรัสเซียสมเกียรติละเลิศคว้าแชมป์โลกที่8ให้ทีมเจ็ตสกีไทยหลังคว้าชัยไร้พ่ายทุกรอบในการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่าง